0: รอบด้านให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาหัวมือด้านการค้าและการลงทุนองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นเป็นองค์การของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ขึ้นกับกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยกงมีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนระหว่างญี่ปุ่นและประเทศต่างๆด้วยการสนองข้อมูลและให้คำแนะนำกับนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความสนใจอยากลงทุนอยู่ต่างประเทศซึ่งองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวสร้างตั้งขึ้นในเดือนเมษายนปี2014ในระยะผ่านมาองค์การดังกล่าวได้สนองข้อมูลและการบริการให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจญี่ปุ่นประมาณ 10,000 เทื่อคนอำนวยความสะดวกให้แก่การลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงทุนและอื่นๆในแขนงการสำคัญต่างๆเช่นกสิกรรมการผลิตการขนส่งเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตลาวญี่ปุ่นวันครบรอบ60ปีแห่งการทรงอาสาสมัครองค์การหัวมือสากลของรัฐบาลญี่ปุ่นหรือใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีแห่งการสร้างตั้งองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวและเพื่อเป็นการรับรู้ถึงผลงานขององค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวในปี2015ผ่านมารัฐบาลลาวได้มอบเหรียญการมิตรภาพให้แก่องค์การดังกล่าวที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเรา
1: แถลงการร่วมเกี่ยวกับการสร้างโคร่วมสถกรรมลาวจีนแบบหอบด้านบ่เพียงแต่มีระดับความสูงทางด้านยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีความลึกซึ้งในพฤติกรรมตัวจริงอีกด้วยและได้กำหนดเป้าหมายแห่งการสู่สนร่วมกันอย่างจัดแจ้งซึ่งถือเป็นเอกสารกำหนดทิศทางในการซีนำการพัฒนาการปัวพันหัวมือจีนลาวในต่อหน้าในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจีนลาวเกี่ยวกับผลการเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจของท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเมื่อบุรุษมานี่ท่านนางฝั่งหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวกล่าวว่าแถลงการหวมได้หับการวางแผนอย่างเป็นระบบให้แก่การพัฒนาการปัวพันจีนลาวในอนาคตแถลงการได้กำหนดอย่างจะแจ้งว่าต้องเริ่มต้นจากหาสูงเพื่อสุกโยการสร้างโคหวมศิลปกรรมจีนลาวหาสูงเหล่านั้นประกอบมีสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจกันทางด้านการเมืองในระดับสูงดำเนินการหัวมือด้านความมั่นคงอย่างเหนียวแน่นสูงลงเลิกการหัวมือต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูงสุขโยการไปมาหาสู่กันของประชาชนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมีความถี่สูงประสานงานด้านยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นและมีมาตรฐานสูงซึ่งความเอาทั้งคงเขตการเมืองความมั่นคงการพัฒนามนุษยธรรมและการประสานงานสากลเพื่อซีบอกทิศทางและจุดสุ่มให้แก่การสร้างคู่หวมศิลปกรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ทั้งเป็นทิศทางการหัวมือตัวจริงให้แก่บรรดากระทรวงแขนงการและท้องถิ่นต่างๆของสองภาคสองรัฐในต่อหน้า
0: แล้วเมนประเทศหนึ่งที่ได้ดำเนินนโยบายเปิดกว้างการพัฒนาหัวมือกับภาคพืชและสากลไปตามทิศเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศอันเป็นเงื่อนไขเหตุให้ประเทศเฮากลายเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดและสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาเสพติดพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้มีคำเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาคมครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกนครหลวงเวียงจันทน์ว่าสภาพปัญหายาเสพติดอยู่ลาวได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับแต่ตัวเมืองหาดสนบทรวมทั้งเขตห่างไกลโซกลีกสาเหตุต้นตอที่พาให้เกิดปัญหาปรากฏการย่อท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนยาเสพติดผู้ถูกหาผู้ติดเสพและจำนวนยาเสพติดแต่ละประเภทนับมือเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในแต่ละปีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายในการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดมีลักษณะลึกแลบแนบเนียนด้วยหลายรูปแบบวิธีการที่สลับซับซ้อนมีการจัดตั้งเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนามีการเสื่อมโยงกันอยู่ภายในและต่างประเทศ
2: ประเทศของพวกเฮาก็เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเนื่องจากมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ในอนุภาคพืชลุ่มแม่น้ำของ มีแต่แดนที่จอดกับหลายประเทศโดยเฉพาะสปป.ลาวได้ดำเนินนโยบายเปิดกว้างการพบปะร่วมมือกับภาคพื้นและสากลไปตามทิศเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับบรรดาประเทศอันเป็นเงื่อนไขเหตุให้ประเทศเฮากลายเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดและสารเคมีต้นที่เป็นส่วนใหญ่และเป็นส่วนประกอบในการผลิตยาเสพติดสภาพปัญหายาเสพติดอยู่สปป.ลาวได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับแต่ตัวเมืองหาชนบทรวมทั้งเขตห่างไกลโซกลีเป็นสาเหตุต้นต่อเกิดให้มีปัญหาปรากฏการย่อท่ออาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหาผู้ติดยาเสพติดและจำนวนยาเสพติดแต่ละประเภทนับมือนับเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในแต่ละปี
0: พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนมีคำเห็นตื่นว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติและภาคส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นใจกลางและมีความรับผิดชอบต่อรัฐบาลต้องเพิ่มทวีการพบพันหัวมือกับภาคพื้นและสากลเพื่อญาติแยงเอาการสนับสนุนการแบ่งปันสนองข้อมูลที่จำเป็นรวมทั้งการประสานงานต้านการลักลอบค้าขายลำเลียงขนส่งเข้าออกยาเสพติดและสารเคมีตามบริเวณชายแดนระหว่างประเทศพร้อมกันกำหนดทิศทางวางแผนสุกยูติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อหับประกันให้การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานนับแต่นี้ฮอดปี2030ได้หับการจะตั้งปฏิบัติถูกต้องตามทิศที่นำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามคาดหมายที่วางไว
1: ้ในวันที่16มิถุนายนที่คณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในเวียกงานบริหารเพื่อยกระดับการเหตุเวียกให้มีความว่องไวโปร่งใสและประหยัดงบประมาณกองประชุมดังกล่าวภายใต้การเป็นประธานของท่านธนงไซขุดไผ่ทุนกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคกรรมการประจำภาคนครหลวงเวียงจันทน์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์มีท่านธนงสิทธิ์เมืองจันทน์กรรมการภาคนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารนครหลวงเวียงจันทน์ท่านจันทวีไซมาวงห้องผอมด้วยการใหญ่บริษัทสตาร์โทรคมพร้อมด้วยพนักงานวิสาการทางภาครัฐและบริษัทเข้าร่วมท่านธนงไซขุดไพฑูรย์กาวาเพื่อเป็นการผันขยายทิศทางแผนการของการสร้างศูนย์รวมองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะด้านการสร้างความเข้มแข็งในการหันเป็นทันสมัยนั้นฉะนั้นจึงได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อพร้อมกันปรึกษาหารือคนคว้าและตีราคาความพร้อมรวมทั้งแผนการจัดตั้งปฏิบัติระบบทันสมัยเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงของศูนย์รวมองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ระบบทันสมัยนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเหตุเวียกแบบดั้งเดิมที่นำไซเจียไปสู่การบริหารเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์การเซ็นอนุมัติผ่านระบบออนไลน์การติดตามความคืบหน้าของเวียกงานการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบปลอดภัยสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดพรขั้นตอนที่ซักซ่าเหตุให้การประสานงานทางภายในและภายนอกมีความกลมเกลียวและสามารถตอบสนองต่อหน้าที่การเมืองได้อย่างทันการเนื่องจากมีความว่องไวโปร่งใสประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณกองประชุมจึงได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มสติปัญญาเปิดกว้างการสนทนาและประกอบความเห็นอย่างกลงไปกลงมาโดยเฉพาะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลไกการจราจรเอกสารในปัจจุบันของศูนย์รวมองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์การแก้เกี่ยมความพร้อมทางด้านบุคลากรพื้นฐานโครงล่างเทคนิคและข้อจำกัดหรือสิ่งท้าทายต่างๆร่วมกันปรึกษาหารือขั้นตอนดำเนินการและความเป็นไปได้ในการนำใช้ระบบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและนิติกรรมของศูนย์รวมองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ปรึกษาหารือมาตรการในต่อหน้าเป็นต้นการฝึกอบรมยกสูงขีดความสามารถด้านดิจิตอลให้แก่พนักงานราชการให้มีความเข้าใจสามารถนำใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างสำนานและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแนใส่สร้างบาดกาวหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าในการปฏิรูปเวียกงานของศูนย์รวมองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ให้กลายเป็นทันสมัยมีวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนแปลงสมนามใหม่อย่างแท้จริง
0: วันที่25มิถุนายนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารลาวร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันนวัตกรรมและประกอบการจีนอาเซียนครั้งที่4อย่างเป็นทางการที่โรงแรม Holiday Inn และซูสเวียนเทียนพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดโดยทานแก้ววิสุขโสรพงษ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและทั้งเป็นประธานห่วมของทานนางลินซินรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนในโอกาสดังกล่าวทานได้กล่าวต้อนรับทานเซียงเฮงหุ่นรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งกัมพูชาทานไซจอไนประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนและรองรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเมียนมานอกจากนั้นยังมีหัวหน้าองค์การกงสุลสถาบันและคณะรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งมีนักประดิษฐ์สร้างผู้ประกอบการนักลงทุนและนักค้นคว้าจากบรรดาประเทศอาเซียนและจีนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน60กว่าท่านงานครั้งนี้ได้แสดงเห็นถึงความสำคัญในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมโลกการลงทุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประกอบการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยืนยงสำหรับลาวการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลและการสร้างนวัตกรรมเป็นหนึ่งในบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลตามวิสัยทัศน์20ปี2021หา2040และยุทธศาสตร์10ปี2021หา2030ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Innovation Corporation for a SaaS Dreamโดยมุ่งเน้นการนำใช้ AI ในแขนงการต่างๆเป็นต้นอุตสาหกรรมกสิกรรมการขนส่งวัฒนธรรมการแพทย์การเงินและการศึกษากิจกรรมนี้บ่เพียงแต่เป็นเวทีแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำหรับการค้นคว้าหานวัตกรรมรุ่นใหม่เสื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างการร่วมมือในภาคพื้นการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยสถาบันคุณคั่ววิสาหกิจและองค์กรจากบรรดาประเทศอาเซียนและจีนตอนท้ายทานแก้ววิสุขโสรพงษ์ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตดิจิตอลที่ยืนยงควบคุมสำหรับประชาชนในภาคพื้นและโดยเฉพาะลาวเพื่อเพิ่มกำลังแห่งสุขยู่ส่งเสริมในการหันเป็นดิจิตอลในทั่วสังคมลาวอีกด้วย
1: สำเร็จสุดฝึกอบรมทักษะการนำใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในสื่อมวลชนหลายรูปแบบหลายช่องทางและทักษะการผลิตรายการข่าวบทข่าวผ่านโทรศัพท์มือถือภายหลังได้ดำเนินมาเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่22หา26มิถุนายนที่นครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษกอบรมศูนย์กลางภาคทานเงวนวันเหี่ยวห้องหัวหน้ากรมสื่อมวลชนกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามมีคณะหับผิดชอบพร้อมด้วยวิทยากรจากเวียดนามและสัมมนากรที่มาจากองค์การสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่นเข้าร่วมท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษกอบรมศูนย์กลางภาคมีคำเห็นว่าสุดฝึกอบรมครั้งนี้คณะโฆษกอบรมศูนย์กลางภาคร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามเนื้อในบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการร่วมมือเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระยะปี2026หา2030ตลอดระยะการฝึกอบรมภายใต้การถ่ายทอดความรู้อย่างอบอุ่นและใกล้ชิดจากครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงด้านเวียกงานสื่อมวลชนจากเวียดนามหนังสือไว้นมนครโฮจิมินห์และสถานีโทรภาพแห่งชาติเวียดนามสื่อมวลชนลาวจำนวน40คนได้เรียนรู้การนำใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อผลิตข่าวและทักษะการถ่ายภาพวิดีโอผ่านมือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของสื่อมวลชนลาวให้ทันกับยุคดิจิตอล
3: สุดฝึกอบรมสื่อมวลชนลาวภายใต้หัวข้อทักษะการนำใช้ AI เพื่อผลิตข่าวและทักษะการถ่ายภาพวิดีโอและตัดต่อข่าวผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างเป็นทางการสัมมนากรทั้งหมด40สหายที่ได้เอาใจใส่ค้นคว้าความเฮียนและหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาสหายจะนำเอาทักษะใหม่ๆเหล่านี้ไปหมุนใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงของตนอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์ เพื่อสร้างผลงานอันพ้นเด่นและมีโฉมหน้าใหม่ให้แก่วงการสื่อมวลชนลาวของพวกเรา
1: ท่านสมสวัสดิ์พงษามีคำเห็นตื่นว่าภายหลังสำเร็จสุดอบรมครั้งนี้บรรดาสมณกรจะต้องนำเอาความรู้ทักษะและบทเรียนทั้งหมดไปหมุนใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะอยู่กลุ่มกองท้องถิ่นของตนอย่างมีหัวคิดปฏิสร้างเพื่อยกสูงคุณภาพของสื่อมวลชนลาวให้ก้าวขึ้นหลายกว่าเก่าพร้อมทั้งเน้นว่าผลสำเร็จของการสุดอบรมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถทักษะด้านเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตสื่อที่ทันสมัยให้นักข่าวและสื่อมวลชนลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างขีดหมายอันสำคัญในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพความสนิทสนมและการหัวมือหอบด้านระหว่างการแข่งการสื่อมวลชนลาวและเวียดนามให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: ปัจจุบันปัญหาความต้องการเลือดเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ภายในแขวงหัวพันก็คือทั่วประเทศแม่นตกอยู่ในสภาพที่ท้าทายสถานที่เก็บเมียนเลือดของแขวงยังบ่สามารถตอบสนองได้กับความเรียกร้องต้องการกับสภาพความเป็นจริงท่านบัวเลียนพรคำมาหัวหน้าองค์การกระเด่งแขวงหัวพันให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์มีความก้าวไกลและทันสมัยแต่ยังบ่มีหงจักโรงงานใดที่สามารถผลิตเลือดเพื่อตอบสนองให้แก่สังคมได้และบ่มียาชนิดใดที่มาทดแทนเลือดได้บ่สามารถซื้อขายได้ด้วยเงินคำมีแต่หัวใจที่มีน้ำใจมนุษยธรรมของคนเฮาอยู่ในสังคมทุกภาคส่วนที่สามารถช่วยกันได
4: ้ในทุกๆวินาทีที่ผ่านไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆยังมีคนเจ็บเป็นจำนวนหลวงหลายที่กำลังประเสริฐหน้าอยู่ระหว่างความเป็นและความตายเท่ากันเขาเจ้าเหล่านั้นร่วมมีผู้ประสบอุบัติเหตุตามท้องถนนที่เสียเลือดหลายแม่ยิ่งตกอยู่ในเวลาเกิดลูกเด็กน้อยที่เป็นพยาธิเลือดจางและแม่นพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮานั่นเองที่กำลังรอท่าการผ่าตัดสำหรับเขาเจ้าแล้วเลือดทุกหยาดบ่แม่นเพียงแต่เป็นยาเป็นปัวแต่มันเป็นโอกาสเดียวที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแม่นลมหายใจที่จะได้กลับคืนไปหาครอบครัวและคนที่เขาเจ้าฮักการที่ข้างเลือดคาดเขินหมายถึงความเสี่ยงที่พวกเฮาอาจจะต้องได้สูญเสียชีวิตอันมีค่าของเพื่อนมนุษย์ไปอย่างน่าเสียดาย
0: ท่านบัวเลียนพรคำมาให้ฮู้ตึงว่าการบริจาคเลือดบ่แม่นการเฮ็ดบุญทั่วไปแต่เป็นภารกิจอันหีบด่วนเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมกันของสังคมคือรักษาชีวิตซึ่งกันและกันไว้เพื่อแก้ไขการขาดเคลื่อนเลือดในระยะผ่านมาองค์การกระเด่งแขวงหัวพันได้จัดหลายกิจกรรมภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตติดพันกับการปลุกระดมการบริจาคเลือดเคลื่อนที่อยู่บรรดาเมืองเป้าหมายเป็นต้นเมืองเสียงข้อซบเบาเมืองแอดและเมืองอื่น
1: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวจากท้องถิ่น
0: ต้นเดือนมิถุนายนี้อยู่ห้องการตาแสงตุ้มลานได้จัดพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงตุ้มลานขึ้นอย่างเป็นทางการโดยภายใต้การเป็นประธานของทานดาววงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางผักเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสารวันทานบัวแก้ววงคำจันทร์กรรมการผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองตุ้มลานพร้อมด้วยคณะผู้สอบการจัดตั้งตาแสงขันแขวงและขันเมืองเข้าร่วม
5: การสร้างตั้งตาแสงตุ้มลานเป็นตาแสงทบิดของเมืองตุ้มลานซึ่งมี12บ้านขึ้นกับคือบ้านตุกลุกบ้านผลงามบ้านห้วยวาบ้านสมขีไซบ้านตะแบงบ้านนาห้องใหญ่บ้านนาห้องน้อยบ้านดินดากบ้านแกงหังบ้านตุ้มลานบ้านดอนบงแลบ้านวังโกยใน12บ้านทีขึ้นกับมีพลเมืองทั้งหมด 12,000 กว่าคนยิง 5,000 กว่าคนมี 2,500 กว่าครอบครัวมี 1,500 กว่าหลังคาเรือนจากนั้นในพิธียังได้ผ่านขอตกลงคือขอตกลงสบับเลขที่545ทับคปคสวลงวันที่18พฤษภาคม2026ว่าด้วยการสร้างตั้งตาแสงตุ้มลานเมืองตุ้มลานแขวงสารวันขอตกลงสบับเลขที่163 164และ165ทับคปมตลลงที่สหาพฤษภาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงตุ้มลานด้วยแต่งตั้งทานบุญเฮียงฤทธิ์เอียดมุนสอนกรรมการผักเมืองเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงตุ้มลานท่านแก่อุดรพวงปัญญาและห้อยเอกบัวลอยแก่วงคอดเป็นรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงตุ้มลานสมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัน
1: เมื่อบรมนีอยู่สโมสรเมืองลองแขวงหลวงน้ำทาขณะสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งที่3เมืองลองได้ลงพบปะเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5อยู่3จุดภายในเมืองนำโดยท่านเสียงหุ่มพันธ์จันทวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองลองท่านนางปานิดาเฮืองแพ้งอ่อนกรรมการคณะประจำสภาประชาชนแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยุติธรรมพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมาฟัง
6: ในโอกาสดังกล่าวสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่3ก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเผยแพร่บรรดาเนื้อในมติของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5ซึ่งรวมมี25มติและ32ปัญหาสำคัญในนี้กองประชุมสภาแห่งชาติได้รับรองเอา13มติและ19ปัญหาสำคัญของชาติกองประชุมสภาประชาชนแขวงได้รับรองเอา12มติและ13ปัญหาสำคัญของแขวงพร้อมเดียวกันนี้ในพิธียังได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำสภาประชาชนแขวงฉบับเลขที่14และ15ทับคปจคลงวันที่18พฤษภาคม2026ว่าด้วยการสร้างตั้งกงจักรคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งขันเมืองรวมมี5เขตเลือกตั้งและมติว่าด้วยการแต่งตั้งบุคลากรของคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองลองซึ่งประกอบมี6ฐานยิ่ง1ฐานทั้งนี้ก็เพื่อเนไซเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนและพนักงานรัฐกรได้รับรู้และเข้าใจปัญหาสำคัญของชาติและของแขวงที่สภาได้ตกลงรับรองเอาศรีวรศรีสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองลองรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: บริเวณความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมผัดแห้งอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมผัดแห้งไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ต่อไปเสริมฐานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุดุลมณีอินโดนีเซียสืบโตยกระดับมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องผลผลิตอาหารจากสภาพภัยแห้งแล้งคาดว่าจะเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญทางการอินโดนีเซียคาดว่าฤดูแล้งจะมีความรุนแรงที่สุดโดยเฉพาะเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้กระทรวงเกษตรกรรมอินโดนีเซียแจ้งให้รู้ว่าทั้งการพร้อมประสานงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในภาคพื้นต่างๆเพื่อติดตั้งระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาผลกระทบจากภัยแห้งแล้งรวมถึงการส่งเป็นเครือข่ายชลประทานจัดสรรแผนที่แหล่งน้ำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและดำเนินมาตรการอื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยอินโดนีเซียมีแผนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสามารถส่งน้ำเข้าสู่เขตกสิกรรม เพิ่มเติมอีก1ล้านเฮกตาร์ในทั่วประเทศพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนให้ชาวเกษตรกรหันมานำใช้พืชพันธุ์ที่ทนต่อภัยแห้งแล้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลทางเกษตรกรรมอีกด้วย
1: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบรมนีอยู่นครหลวงเวียนนาประเทศออสเตรียคณะกรรมการอาเซียนประจำเวียนนาเอกอัครราชทูตอุปทูตของ8ประเทศสมาชิกรวมมีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียเมียนมาอินโดนีเซียไทยลาวและสิงคโปร์ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับท่านนางโมนิกาจูมาอำนวยการห้องการสหประชาชาติเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC ท่านนางโมนิกาจูมายังยืนว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แม่นหนึ่งในบรรดาภาคพื้นบุริมสิทธิ์ของ UNODC ในสภาพการภาคพื้นพร้อมประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายที่นับมือนับไพ่แห่งเซนยาเสพติดอาชญากรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการส่อโกงทางอินเทอร์เน็ตการฆ่ามนุษย์ภัยฟอกเงินและบรรดาอาชญากรรมข้ามชาติส่วนทานวูเลไทฮวังเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำออสเตรียเน้นนักว่าเวียดนามตีราคาสูงบรรดาการหนุนซวยของ UNODC สำหรับอาเซียนและภาคพื้นพร้อมทางเสนอให้ UNODC สืบต่อให้บุริมสิทธิ์ต่อบรรดาโครงการก่อสร้างกำลังความสามารถหนุนซวยด้านเทคนิคและสุขโยการปฏิบัติบรรดาเครื่องมือทางด้านนิติกรรมสากลเกี่ยวกับการป้องกันต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและบรรลังทองเกียงคำสนนี้อ่าน
8: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปุกชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานกำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศชมเชยผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5และยังทำให้ของรายการจะให้บรรดาทานได้รับฟังข่าวประธานสภาแห่งชาติเยี่ยมยามโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลและธนาคารคำลาววันที่18มิถุนายนผ่านมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฐานไสสมพลภูมิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและเยี่ยมยามโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลและธนาคารคำลาวโดยมิทานจันทนสิทธิไสประธานและผู้ก่อตั้งโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทานจันทนสิทธิไสได้รายงานโดยย่อกับความเป็นมาและวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างตั้งโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลซึ่งทานได้ยกให้เห็นว่าผ่านมาประเทศลาวได้ส่งออกแห่คำในรูปแบบวัตถุดิบไปกันลมอยู่ต่างประเทศจึงเหตุให้เกิดการสูญเสียโอกาสและผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างหลวงหลายที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควรได้รับการสร้างตั้งโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลถือเป็นบาดก้าวอันสำคัญต่อการประกอบส่วนจัดตั้งผ่านขยายความตั้งใจของพรรคและรัฐบาลในการสร้างสาธารณาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมคำลาวให้ได้มาตรฐานสากลยกระดับอุตสาหกรรมแห่ธาตุก็คือที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และมีท่าแห่งบ่มโซนของประเทศให้เกิดการต่อยอดเพิ่มพูนมูลค่าอย่างเต็มส่วนท่านจันทนสิทธิไซยังได้กล่าวถึงว่าโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลมุ่งมั่นอย่างแห่งกล้าในการยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสมาคมตลาดค้ำแห่งลอนดอนก็คือ LBMA ด้วยการนำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประกอบด้วยห้องทดลองวิเคราะห์และเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยยังมีความแม่นยำสูงหาประกันการผลิตที่สะอาดปราศจากการทำลายธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการยึดมั่นในมาตรฐาน LBMA บ่เพียงแต่เป็นการยั่งยืนถึงคุณภาพความบริสุทธิ์ของโลหะที่มีค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความสามารถในการแข่งขันตลาดผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ก้าวสู่เวทีการค้าสากลที่ทั่วโลกยอมรับและซื้อขายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนในตลาดคำโลกได้จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่การผลิตของโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลโอกาสดังกล่าวท่านไสสมพรภูมิหารได้แสดงความรู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมยามโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงงานกันลมคำแห่งทำอิฐแห่งเดียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมนั้นก็ยังได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อความมุ่งมั่นความพยายามของคณะผู้บริหารที่ได้สร้างตั้งโรงงานกันลมที่มีมาตรฐานสูงและเป้าหมายที่ชัดเจนในการก้าวสู่มาตรฐานโลกซึ่งถือเป็นบาดก้าวที่ถูกต้องและเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติในการหันเปลี่ยนจากการส่งออกแห่ธาตุแบบดิบมาเป็นการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างยืนยงในวันเดียวกันคณะได้เยี่ยมยามธนาคารคำลาวซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านประธานหองประธานบริษัท PTL Holding จำกัดและได้รับฟังการเสนอรายงานโดยย่อของธนาคารคำอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานสภาแห่งชาติเยี่ยมยามโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลและธนาคารคำลาวและกองประชุมปรึกษาหารือผลการค้นคว้านโยบายและกลไกการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายแบบยืนยงตามแม่น้ำของและน้ำสาขาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติมีทานนางเมลบาโลเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พร้อมด้วยต่างนาจากสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งสังคมภายในเขาห่วมท่านของแก้วใช้สงครามกล่าวว่าเฮหินและทรายแม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายความสำคัญหลายติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้รับการนำใช้หลายที่สุดโดยเฉพาะการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมขั้วข้ามน้ำตัวเมืองอาคารสถานที่ต่างๆและอื่นๆโดยปราศจากการนำใช้หินและทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเราก็จะประสบปัญหาฉะนั้นการคุ้มครองการขุดค้นและนำใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงจึงมีความต้องการและจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเราศูนย์กลางภาคและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามที่สีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเราให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและนำใช้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามทิศสีเขียวยืนยงดังกล่าวศูนย์กลางภาคและรัฐบาลได้มีนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลประเทศอังกฤษผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาหัวข้อดังกล่าวโดยประสานสมทบกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถาบันค้นคว้าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆจุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้แม้นทบทวนคืนปัญหานโยบายกฎระเบียบกฎหมายและกลไกประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายตามลำน้ำแม่คองและน้ำสาขาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่องให้เห็นผลสำเร็จข้อคงค้างจุดอ่อนและช่องว่างของระบบดังกล่าวก็คือเพื่อสนองข้อมูลและเสนอแนะนำทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงการคุ้มครองขุดค้นแห่หินและทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลายขึ้นเติมท่านกองแก้วใช้สงครามกล่าวเติมว่าปัจจุบันการศึกษาดังกล่าวแม้นได้สำเร็จโดยพื้นฐานและตามการรายงานของคณะผู้สอบโครงการบทรายงานผลการศึกษานี้แม้นได้ผ่านกองประชุมปรึกษาหารือในระดับวิชาการยุคขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมาหลายครั้งแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามเพื่อเฮ็ดให้บทรายงานผลการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพตัวจริงหลายขึ้นเพื่อเฮ็ดให้การพิจารณานำใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงหลายขึ้นสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลของการค้นคว้ารับฟังคำคิดความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงบทรายงานการศึกษาดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้นเติมเพื่อเผยแพร่ผลการค้นคว้าให้บรรดาการนำของคะแนนการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อไปพิจารณานำใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวหาลือผลการค้นคว้านโยบายกลไกการคุ้มครองขุดค้นแห่หินและทรายและกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแห่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมทาบทามหางกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุสำหรับปรับปรุงในวันที่22หา23มิถุนายนที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านจันทร์เสวงบุญยงรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งมีบรรดาทานรองประธานสภาประชาชนและหัวหน้าแผนกรองหัวหน้าแผนกจากบรรดากระทรวงพร้อมด้วยประธานผู้อำนวยการบริษัทดำเนินกิจการด้านแห่ธาตุและบ่อแห่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์เป็นเพื่อเปิดกว้างรับฟังการประกอบความคิดความเห็นและเลขเปลี่ยนบทเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเข้าในการปรับปรุงเนื้อในกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุฉบับเลขที่31ทับสพส.ลงวันที่3พฤศจิกายน2017เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถดำเนินไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลสูง
ธรณีศาสตร์และบ่อแหถือเป็นแขนงการที่มีบทบาทสำคัญยุทธศาสตร์ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและขุดค้นแหล่งรายรับเข้างบประมาณแห่งรัฐเพื่อเป็นทุนโฮนในการพัฒนาประเทศชาติและยัดผ่านมากฎหมายว่าด้วยแหธาตุแม่นเครื่องมือและเป็นบ่อนอิงสำคัญในการคุ้มครองถึงยังใดก็ตามในท่ามกลางการขยายตัวของแขนงการนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรแห่ธาตุส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อลดพรผลกระทบและแก้ไขปัญหาย่อท่อดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ชี้นำให้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและยกสูงบทบาทการคุ้มครองของรัฐให้มีความเข้มงวดขึ้นผ่านการเป็นเจ้าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องปัจจุบันการค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแม้นสำเร็จในขั้นพื้นฐานกองประชุมทาบทามคำเห็นในครั้งนี้เป็นโอกาสดีให้แก่คณะผู้สอบได้รายงานรายละเอียดเนื้อในพร้อมทั้งเปิดรับเอาคำคิดคำเห็นเป็นประโยชน์ผู้เข้าร่วมเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีความหัดกลุ่มและเป็นบนอิงนักแน่นให้แก่การพัฒนาแขนงบ่อแฮแบบยืนยงในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นข่าวทาบทามคำเห็นใส่ห่างกฎหมายแห่ธาตุต่อไปทางรายการแจ้งประธานได้ฟังข้อมูลความซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านได้ฟังข่าวกฎการเนื้อในห่างกฎหมายส่งฉบับกองประชุมกฎการเนื้อในหอบด้านห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่ได้จัดขึ้นในวันที่16-19 มิถุนายน 2566ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานวิเลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีประธานรองประธานกรรมธิการภายในสภาแห่งชาติบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวิเลวงศ์บุตรคำกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อคนครัวกวดการเนื้อในหอบด้านของห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่เนื่องจากการจัดตั้งปฏิบัติสองกฎหมายดังกล่าวในระยะผ่านมาเห็นว่ายังมีบางเนื้อในยังบ่ทันมีความจะแจ้งซึ่งเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและคลังเงินสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและขันท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขันศูนย์กลางและท้องถิ่นการช่วยหนุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐการช่วยเหลือล่าการสังรวมและการรายงานสรุปค่าตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงจากนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2005กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปี2005กฎหมายว่าด้วยบัญชีฉบับปี2023การปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบานบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ในปี2005-2030ของรัฐบาลและการหันระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการค้นคว้าอย่างละเอียดและรอบด้านจากบรรดาผู้เข้าร่วมแนะสาเหตุให้เนื้อในของ2ห่างกฎหมายดังกล่าวมีความครบถ้วนหัดกลุ่มจากนั้นกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมได้สั่งรวมรายงานผลสำเร็จการกวดกาเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนนำเข้าพิจารณาคำฮ้องในกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกวดกาเนื้อในห่างกฎหมาย2ฉบับและในวันที่10มิถุนายน2566ผ่านมานี้ท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับท่านองค์ซิวเกอีกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวและสิงคโปร์และปัญหาที่สองฝ่ายสนใจร่วมกันในการพบปะทานโพไซไข่คำพิทูลได้แสดงความยินดีต้อนรับและขอบใจต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสิงคโปร์ต่อกับการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแมนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานรัฐกรและจะสืบต่อร่วมมือใกล้ชิดเพื่อสุขยู่การพันขยายบรรดาข้อตกลงร่วมที่2รัฐบาลได้ลงนามให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้ง2ฝ่ายได้แสดงความพอใจต่อการพัฒนาสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและฝึกอบรมภายใต้โครงการร่วมมือต่างๆของสิงคโปร์พร้อมกันนั้นยังได้หารือเกี่ยวกับการร่วมมือในขงเขตเวียกงานดิจิตอลความปลอดภัยทางไซเบอร์สาธารณสุขและพลังงานสะอาดท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจะสืบต่อเป็นขั้วต่อที่ดีในการสุขยุ่งการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่องเลิกยิ่งขึ้นเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาสิงคโปร์และสภาแห่งชาติลาวให้นับมือได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศรับการเข้าเยี่ยมคำนับของเอกอัครราชทูตสิงคโปร์มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประส้นขันแขวงไหลขึ้นไสทุพพลมีมงคุณหับนาทีดำเนินรายการวิเลเงินดีวันไซในสั่งบันทึกเสียงขอละทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักไปรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาแต่เหนือฮอดใต้บ่มีเฉพาะแต่ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและสำหรับรายการของพวกเฮายังจะพาทุกท่านได้ไปบุกเบิกสถานที่ใหม่ๆและเทคนิคการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าให้กับทุกท่านได้รับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวตลอดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่สปป.ลาวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนลาวและชาวต่างประเทศเที่ยวเมืองลาวหลายขึ้นและให้ฮู้ถึงฮีดคองประเพณีอันดีงามของคนลาวซึ่งมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองเอกลักษณ์ผู้นางลาวแวววาวคณะสื่นใจเที่ยววังไงดื่มเหล่าไห่เมืองดากจึงขนึงหาสายทาราตกตาดแฝกแปกพะไทยอย่าลืมไปขอปั่นกอกบอกความสามัคคีไปฮู้จักประเพณีบรรดาเผ่านี่ก็เป็นคำขวัญของแขวงเซกองซึ่งเป็นแขวงน้อยแต่เต็มไปด้วยสีสันของฮีดคองประเพณีจากหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนซึ่งในนั้นมีเผ่ากระตูหลายกว่าหมู่แขวงเซกองตั้งอยู่ทางภาคใต้ของลาวห่างจากนครเวียงจันทน์ประมาณ 815 กิโลเมตรมีสายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกแขวงเซกองมันมีเนื้อที่ประมาณ 7,600 กว่ากิโลตาเมตรรวมมี4เมืองก็คือเมืองละมามเมืองกะลึมเมืองทาแตงและเมืองดากจึงแขวงเซกองเคยเป็นภาคส่วนหนึ่งของแขวงสารวันแต่ได้หับการแยกตัวออกมาตั้งเป็นแขวงในปี1983และอยู่แขวงเซกองเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติและกับประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้พวกเฮาไปฮู้สวนลักเมืองกันก่อนสวนลักเมืองสร้างสำเร็จในปี2011ตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยในใจกลางเทศบาลแขวงเซกองเพื่อเป็นการจารึกถึงคุณงามความดีและความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าสวนลักเมืองแบ่งออกเป็น3ทอนซึ่งมีความหมายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ประดับด้วยเพชรนิ้นจินดาต่างๆเสาลักเมืองมีความสูง990ซมหน่วยมนๆตั้งงอยอยู่ยอดเสานั้นหมายถึงดวงตะเวนที่ย้ำใดก่อส่องแสงสว่างไปทั่วทุกสารทิศส่วนรูปภาพคนถือผ้าก็หมายถึงวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงเซกองแห่งนี้และนอกจากสวนลักเมืองแล้วยังมีบ้านก่อนด่านใหม่ท่านผู้ฟังบ้านก่อนด่านใหม่เป็นบ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศึกษาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเผ่ากระตูเป็นบ้านหนึ่งที่ได้ยกย้ายแต่เมืองกะลึมมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางตอนใต้ประมาณ17กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงไปทางทิศเหนือประมาณ32กิโลเมตรซึ่งในวันที่5ของเดือน3ทุกๆปีชาวบ้านกันดอนจะได้มีการจัดบุญประเพณีของเผ่าขึ้นเพื่อฉลองมากผลจากการเก็บเกี่ยวโดยในงานจะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองและงานวางแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตำแพนจักสานของเผ่านักท่องเที่ยวยังสามารถเลาะชมโฮงซบเก่าแก่ดังเดิมของเผ่าและเที่ยวศาลาเอื้อนวกวนเนาะอยู่กลางบ้านโดยมีผู้นำเที่ยวของบ้านเป็นคนอธิบายตลอดงานและยังมีพิธีขาควายแป่งฮีดเป็นอาหารต้อนรับแขกที่มาร่วมงานน้ำอีกทางผู้ฟังตอนนี้พวกเขาไปสืบต่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันแน่น้ำตกตาดแฝกน้ำตกตาดแฝกแม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านดานเมืองละมามซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงเซกองอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ18กิโลเมตรและห่างจากเส้นทางเลขที่16ประมาณ2กิโลเมตร แต่ก่อนอยู่บริเวณถึงหัวตาดและก้องตาดดังกล่าวมีดอนปกคลุมอยู่เต็มไปด้วยหญ้าแฝดอันเป็นที่มาของชื่อตาดแฝดแต่พอมาฮอดปี1968เกิดมีน้ำท่วมข้างใหญ่เขตนี้น้อยจึงเฮ็ดให้หญ้าแฝดดังกล่าวดับสูญไปน้ำตกตาดแฝกสูงประมาณ10-15เมตรและกว้าง250เมตรมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวอุ้มทุมมีอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสและมีน้ำไหลผ่านตลอดฤดูกาลน้ำตกตาดแฝกถูกค้นพบในปี1999และเริ่มเปิดให้เข้าเที่ยวชมในปี2008เป็นต้นมานอกจากน้ำตกตาดแฝกแล้วยังมีตาดโทนตาดโทนนี่แม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านโมเมืองละมามห่างจากตัวเมืองเพียงแต่3กิโลเมตรเท่านั้นและเริ่มเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2008ตาดโทนมีความสูงประมาณ20เมตรกว้าง15เมตรตาดโทนประกอบมีน้ำตนตาดผสมประสานอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเรียบตามน้ำเสกองซึ่งมอฮอดปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวตาดโทนได้รับการพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่พักแคมป์ข้างคืนและห้านอาหารต่างๆท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นบางส่วนบางจุดของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองอีกจักหน่อยโนรีจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและพาทุกท่านได้ไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
0: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว

ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาที่ผู้ชมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการโนรีจะพาทุกท่านไปสืบต่อท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงเซก่องตื่มอีกไปที่ตาดปะออกันแน่ท่านผู้ฟังตาดปะออแมนตาดของห้วยน้ำใสตั้งอยู่บ้านแสนใต้เมืองคาแตงห่างจากตัวเมืองคาแตงไปทางทิศตะวันออกประมาณ16กิโลเมตรมีเส้นทางเข้าไปมาสะดวกสบายและเริ่มเปิดให้ไปเที่ยวชมอย่างเป็นทางการในปี2008อยู่บริเวณด้านเทิงและด้านลุมของตาดดังกล่าวแม่นเต็มไปด้วยไม้ปะอ๋อชาวบ้านเขตนี้จึงพากันเอื้อนว่าตาดปะอ๋อจนมาฮอดปัจจุบันและตาดดังกล่าวกว้างประมาณ25เมตรสูงประมาณ50เมตรเป็นเขตสงวนพิเศษเพื่อท่องเที่ยวโดยเฉพาะจึงเฮ็ดให้ทิวทัศน์ธรรมชาติยังคงความงดงามแบบดังเดิมที่สุดไปเที่ยวได้สำหรับตาดปะอ๋อหรือใครที่ต้องการอยากไปเที่ยวตาดเซกระต่ำตกก็ได้ตาดเซกระต่ำตกนี่ท่านผู้ฟังเป็นตาดที่บ่ค่อยมีคนฮู้จักพอปานใดแต่มีความสวยสดงดงามหลายเป็นน้ำตกตาดที่สูงที่สุดเป็นลำดับ2ในภูเพียงบ่อละเวนซึ่งมีความสูงประมาณ120เมตรน้ำตกตาดดังกล่าวอ้อมห้อบไปด้วยป่าดงพงไพอันเขียวอุ้มทุมซึ่งน้ำใสนี้มีชื่อว่าห้วยกระต่ำไหลมาจากป่าลึกในเขตภูเพียงบ่อละเวนจึงเป็นที่มาของชื่อตาดเซกระต่ำตกเอ้าก็ไปได้นะผู้ฟังงามแท้ๆเนาะอุ้มทุมปกคลุมไปด้วยป่าไม้สีเขียวและก็นอกจากนั้นยังมีสนเผากะเลียงที่ท่านสามารถไปเที่ยวไปลิ่นไปศึกษาเฮียนโฮวิถีชีวิตของเขาเจ้าได้เฮือนสนเผาตะเลียงแม่นตั้งอยู่บ้านดากมวนเมืองดากจึงห่างจากเทศบาลแขวง108กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองดากจึงประมาณ8กิโลเมตรเฮือนสนเผาตะเลียงมีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังเดิมของสนเผาโดยนำไส้วัสดุทางธรรมชาติล้วนๆในการปลูกสร้างซึ่งประชาชนทั้งหมดภายในบ้านได้พากันสามัคคีห่วมแห้งห่วมใจก่อสร้างบ้านขึ้นมาห่วมกันในแต่ละปีชาวบ้านจะพากันจัดงานบุญประจำปีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองผลสำเร็จจากการเก็บเกี่ยวผลปลูกซึ่งในงานบุญก็จะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองกับการนุ่งถืออันเป็นเอกลักษณ์มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเผาตะเลียงเป็นอีกหนึ่งเผาที่อยู่ทั้งแขวงเซกอกเนาะไปได้ท่านผู้ฟังและยังมีเผาอาลักเฮือนสนเผาอาลักตั้งอยู่บ้านกระสังกลางเมืองละมามห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทางเลขที่16 B ไปทางซ้ายแดนเวียดนามเฮือนสนเผาอาลักเป็นเฮือนที่เฮ็ดด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยไม้เนื้อแข็งและทั้งหน้าเฮือนก็มีรูปแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซนเผาซนเผาอาลักนี่แม่นมีวิธีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมและฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดงานบุญประเพณีประจำปีขึ้นมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งมีพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเอาท่านผู้ฟังที่เข้าโลบก็ได้มาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้หาฟังเกี่ยวกับแขวงเซกองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ว่าน่าสนใจก็ขอเชิญไปเที่ยวไปชมได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วส่วนอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่ไสเขตแขวงใดจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอยู่ไสแดต้องได้ติดตามฟังรายการของพวกเขาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8โมงหา8โมง15นาทีส่วนท่านใดที่ไปลิ่นไปเที่ยวบ่ว่าสถานที่ทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมไปบ่อนใดอย่าลืมรักษาความสะอาดและเคารพพิธีของประเพณีของท้องถิ่นท่องเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซื่นและปลอดภัยกันเบ้อสุขุสุคนมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวร่วมกับวิทยุอาปึปุเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินและฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือให้บรรดาท่านได้รับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่สวยงามรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนได้เปิดให้บริการคนส่งพัสดุโดยตู้รถไฟความไวธรรมดานำเสนอโดยเวินวังคุณดาลา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพขบวนรถไฟธรรมดาเที่ยวเค12ที่ได้เกาะตู้รถไฟเฉพาะขนส่งพัสดุได้ค่อยๆแล่นออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งการจัดพิธีให้บริการขบวนรถไฟดังกล่าวถือว่าเป็นข้างทำอิฐที่ทางรถไฟลาวจีนได้นำใส่ตู้รถไฟเฉพาะเพื่อขนส่งพัสดุซึ่งจะช่วยเพิ่มทวีประสิทธิภาพการหมุนเวียนการขนส่งสินค้าและตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งสินค้าที่นับมื้อนับรายขึ้นของตลาดทั้งบริษัทรถไฟลาวจีนได้ให้ฮู้ว่าเมื่อก่อนการขนส่งพัสดุด้วยรถไฟนั้นแม่นนำไส้บนนางระวางของรถไฟธรรมดาเที่ยวเค12และเค11เป็นต้นต่อซึ่งบ่สามารถตอบสนองความต้องการในการขนส่งพัสดุที่นับมื้อนับรายขึ้นและยังส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารเพื่อปรับปรุงสภาพการขนส่งสินค้าประเภทพัสดุให้มีประสิทธิภาพขึ้นบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้เฮ็ดเวียกอย่างตั้งหน้าเพื่อนำเอาตู้รถไฟเฉพาะบรรทุกพัสดุเข้ามานำใส่จึงสามารถเพิ่มทวีความสามารถด้านการขนส่งพัสดุภายในลาวให้หลายกว่าเก่าบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดยังให้ฮู้เติมว่าการขนส่งพัสดุด้วยตู้รถไฟที่เปิดให้บริการในครั้งนี้แมนสามารถเฮ็ดธุรกรรมขนส่งพัสดุอยู่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์และสถานีบ่อตินส่วนว่าสถานีหลวงพะบางสถานีเมืองไสและสถานีนาเตยแมนจะเฮ็ดได้เพียงธุรกรรมหับพัสดุที่มาฮอดและบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดจะสืบต่อคุ้มครองตามระเบียบการขนส่งสินค้าประเภทพัสดุด้วยทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อหับประกันให้การขนส่งสินค้าดังกล่าวมีความปลอดภัยและสะดวกสบายที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนเปิดให้บริการขนส่งพัสดุด้วยตู้รถไฟความไวธรรมดาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวเกี่ยวกับจีนเกียมจัดตั้งองค์การร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกนำเสนอโดยทาวอนอินทศร
1: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือว่า CMG เพิ่นได้รายงานให้ฮู้ว่าห้องการแถลงข่าวของรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมข่าวเมื่อบุรุษมานี้โดยได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนหั่นกำลังเล็งเกียมจัดตั้งองค์การร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกและยินดีต้อนรับทุกฝ่ายเข้าร่วมนำจีนจะจัดกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026อยู่นครเซี่ยงไฮ้อยู่ในเดือนกรกฎที่จะมาถึงนี้และถือเอากองประชุมนี้ฮั่นเป็นโอกาสอยู่ในการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์สากลกับทุกฝ่ายตื่มอีกที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นฮั่นก็แม่นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนเกี่ยมจัดตั้งองค์การร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลก
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการประเทศจีนที่สวยงามมื้อนี้ก็ได้หมดลงแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวินวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ุขภาพดีมีพลามัยสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเราสามารถรับรู้กลิ่นหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลดกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้โดนไปก็จะเฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี้หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้
0: พยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของท่านและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนท่านและคนที่ท่านหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นท่านควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
2: ศึกษาด้วยตัวเองได้แล้วการแพทย์เพิ่นก็ได้แนะนําว่าหลังจากเกิดลูกในภายใน6เดือนอิฐให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในนมแม่นี่สิมีสารอาหารที่ว่าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและก็มันสมองของลูก
3: ลูกผู้ที่ทำอิฐการเลี้ยงคือการนี้ตั้งแต่เกิดจนฮอน6เดือนก็กินแต่นมแม่คันเมื่อได้โบมีเวลากลับมาบ้านให้นมลูกก็สิบี้ไปเซ็กจอกเพื่อที่สิให้แม่เท้าเพิ่นป้อนนมเพิ่นผู้ดีโชคดีตัวเองก็เป็นคนน้ำนมหมาไล่แน่แต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองเนาะคันยักมีนมน้ำนมไล่มันให้ลูกดูดเลยๆคันบ่ซั่นก็บีบใส่จอกไว้เฮาแฮงให้ลูกดูดไล่ซั่นได้น้ำนมมันแฮงหมาไล่เท่านั้น
2: แม่นแหละลูกผู้ทำอิฐก็แม่นเลี้ยงด้วยน้ำแม่เพียงอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เป็นเด็กที่แข็งแรงสลาดเลี้ยงง่ายบ่ค่อยเจ็บเป็นคันเจ็บเป็นก็เซาไว้เพราะว่าในทางการเรามีภูมิต้านทานที่ดีจากน้องแม
3: ่มันจะมีพ่นดีไลน์สำหรับการพัฒนาสมองของลูกลูกสลาดแข็งแรงก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่
4: แต่เมื่อเกิดจนถึง6เดือนน้ำนมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับสุขภาพความแข็งแรงความหักและชีวิตของลูก
0: สบายดีท่านฟังเพื่อนมีรายการมวลดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านพอๆกันในมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะหลายผู้หลายคนเพิ่นว่าเออกำลังไปเรียนไปเที่ยวก็มีเนาะสาวๆแบบนี้ห่างหากักเหยมเข้าป่าอาหารเพื่อจะไปเล่นไปเที่ยวอยู่ก็มีก็อย่าลืมมาตรฐานอากาศฮ้อนอบอ้าวแบบนี้อาหารอาจจะมีการบูดเน่าไว้ถ้าเฮาใส่ภาชนะที่บ่เหมาะสมดังนั้นต้องหาภาชนะที่เก็บความฮ้อนได้เก็บความเย็นได้ดีแม่นเฮาจะมีความปลอดภัยเด้อเพื่อป้องกันพยาธิถอกท้องท่านผู้ฟังสำหรับรายการของเฮาในมื้อนี้ก็มีข่าวอ้อมค่ะกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอพร้อมทั้งระยะสุดท้ายจะให้ท่านนั้นได้รับรู้ว่าต แต่ตารางของการหับวัคซีนกันพยาธิแห่งชาตินั้นมีการซักวัคซีนอย่างเดนับตั้งแต่เด็กน้อยเกิดมาจนฮอดผู้อายุ60ปีดังนั้นรายละเอียดจากหน่อยเฮามาติดตามฟังกันเนาะตอนต้นรายการนี้มาฟังข่าวจากทางรายการก่อนท่านนางใบค้ำคทิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเครนวาซองเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะโดยทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือร่วมกันด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและแคนาดาโดยเฉพาะเวียกงานจัดตั้งปฏิบัติแห่งชาติเวียกงานโภชนาการ2021-2025และเข้าร่วมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขั้งที่10สนับสนุนในการพัฒนายุทธศาสตร์โภชนาการ2026-2035และแผนการจัดตั้งปฏิบัติ2035และแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโภชนาการแห่งชาติ2026-2030การสนับสนุนเวียกงานยาวัคซีนวัณโรคและ HIV ด้านการเงินผ่านกองทุนกาวีร่วมกับกรมควบคุมพยาธิติดต่อในเวียกงานลดพรภัยคมขู่ทางชีวภาพโครงการสอบสวนและตอบโต้พยาธิจุลชีพที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่กำลังจัดตั้งปฏิบัติระหว่างสถาบันปาสเตอร์และแคนาดาสนับสนุนแผนงานลดพรภัยคุกคามจากชีวภาพ2021-2025กลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อและแคนาดาพิธีต้อนรับดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2026ที่กระทรวงสาธารณสุขโฮมหมอเด็กได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากลครบรอบ206ปีและวันสาธารณสุขแห่งชาติครบรอบ61ปีอย่างเป็นทางการพิธีดังกล่าวให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวเปิดโดยท่านดร.ไสยวงศ์บัวทองทิพย์ผู้อำนวยการโฮมหมอเด็กพร้อมด้วยคณะอำนวยการหัวหน้าห้องแผนกแพทย์หมอพยาบาลและพนักงานทั่วห้องหมอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันหวนคืนมูลเสื้อและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวันพยาบาลสากลและวันสาธารณสุขแห่งชาติภายในงานได้มีการเล่าคืนประวัติความเป็นมาพร้อมทั้งอ่านกราบก่อนสรรเสริญทั้งสองวันสำคัญดังกล่าวเพื่อยกย่องและจะลึกถึงคุณงามความดีความมานะอดทนและน้ำใจเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้อุทิศตนเพื่อสุขภาพของประชาชนนอกจากการเฉลิมฉลองแล้วงานในปีนี้ยังได้เน้นใส่การพัฒนาความรู้โดยมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดพันกับการปิ้นปัวตัวจริง3หัวข้อสำคัญคือศึกษาและกวดเลือดหาสารที่พาให้เกิดภูมิแพ้ในกลุ่มเด็กน้อยอายุต่ำกว่า15ปีที่เข้ามากวดอยู่แผนกภูมิคุ้มกันวิทยาภูมิแพ้การประเมินภาวะโภชนาการในเด็กที่เป็นมะเหงกรณีใหม่อยู่ห้องหมอเด็กการปิ้นปัวอวัยวะลอดแอบแอขาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีการถอดถอนและแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรมยกระดับวิสาสะเพาะอยู่ต่างประเทศเพื่อนำมาหมุนไส้เข้าในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงการจะตั้งปฏิบัติในครั้งนี้ถือเป็นการห่วมแห้งห่วมใจบ่เพียงแต่เพื่อระลึกถึงวันสำคัญของแขนงการสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการปิ้นปัวใหม่ๆเพื่อแนสายยกสูงคุณภาพการบริการและสร้างอนาคตที่ดีให้แก่สุขภาพของเด็กน้อยลาวในต่อหน้าพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายน2026ที่ห้องหมอเด็กศูนย์โภชนาการกระทรวงสาธารณสุขได้จัดของประชุมหับห้องเอาแผนปฏิบัติงานด้านโภชนาการแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2026ที่ห้องประชุมโฮงแฮมลาวพลาซ่าโดยการเป็นประธานของท่านดร.นางพรประเสริฐสัญญมงคลหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขท่านทิพย์สอนสุขธรรมวงศ์ห้องหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือสากลกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมบรรดาแขกที่มาจากกลุ่มกองอ้อมข้างแต่ละกระทรวงและครูหัวพัฒนาสากลเข้าร่วมการนำเสนอหางยุทธศาสตร์โภชนาการแห่งชาติในเดือนผ่านมาในเดือนเมษายน2026ผ่านมาบดนี้รวมมี7จุดประสงค์ยุทธศาสตร์ที่สุ่มใส่แก้ไข4ปัจจัยหลักที่มีผลต่อโภชนาการคืออาหารการเลี้ยงดูและการปฏิบัติการบริการและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อแก้ไขปัจจัยทางกุ๋งและสาเหตุพื้นฐานของการขาดสารอาหารโดยการปรับปรุงการเข้าถึงอาหารที่หลากหลายและมีโภชนาการเพียงพอส่งเสริมการเลี้ยงดูและการปฏิบัติด้านสุขภาพที่เหมาะสมปรับปรุงการบริการด้านโภชนาการผ่านหลายระบบคือสุขภาพอาหารศึกษาปกป้องสังคมและอื่นๆที่ปิ่นอ้อมรวมถึง น้ำและสุขอนามัยสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ประกันการบริหารคุ้มครองการเงินและให้การสนับสนุนด้านนโยบายอย่างมีประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานแม่นถูกพัฒนาร่วมกันโดยหลายแขนงการนำพาโดยแขนงสาธารณสุขศึกษาและกีฬากสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแรงงานและสังคมซึ่งยังมีการประกอบส่วนของแขนงการอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมปรึกษาหารือในการจัดบริมสิทธิ์เวียกงานและเป็นเจ้าการร่วมกันโดยบ่ให้เวียกงานมีการซ้ำซ้อนกันนอกนี้ยังมีคู่ร่วมพัฒนาจากองค์การจัดตั้งสากลที่เพิ่นได้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านทุนหอนและการก่อสร้างความสามารถทางด้านวิชาการโดยเฉพาะแมนองค์การยูนิเซฟ World Bank NIWFPและคู่ห่วมพัฒนาอื่นเจ้าท่านฟังนั่นก็เป็นข่าวอ้อมค่ะกระทรวงสาธารณสุขที่นำมาเสนอในมื้อนี้อย่าลืมติดตามข่าวเฮาจากทาง Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์กันตื่มเด้อเอาละท่านฟังตอนนี้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนแล้วจึงค่อยมาฟังว่าตารางของการรับวัคซีนกันพยาธิแห่งชาติมีจักอย่างตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด60ปีมีอย่างเด

บันดาทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบอกควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหัก

0: ทานหู้หรือบ่นอนน้ำยุงกลายเป็นยุงลายภายใน7วันยุงลายมีชีวิตได้ประมาณ30วันบินหากินได้ไกลถึง200เมตรหรือหลายกว่านั้นพยาธิไข่ยุงลายเป็นได้ตลอดปีย้อนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ตลอดปีคนที่เป็นพยาธิไข่ยุงลายอาจเป็นได้หลายครั้งแต่ว่าถ้าเป็นซ้ำครั้งที่2เฮ็ดให้เพิ่มความรุนแรงขึ้นเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตก็สูงผู้ใหญ่เป็นไข้ยุงลายมักมีอาการหุนแฮงและมีโอกาสเสียชีวิตหลายกว่าเด็กน้อยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารสำเหื่อในเด็กทันทีที่เด็กน้อยเกิดมาต้องได้กินน้ำนมแม่ทันทีเพราะน้ำนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเฮ็ดให้เด็กน้อยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีน้ำนมแม่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานกับพยาธิป้องกันเด็กบ่ให้เป็นพยาธิต่างๆเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนจะช่วยให้เด็กฉลาดและรับประกันการเจริญเติบใหญ่
1: แม่คำว่าแท้มุ่งเคลือบน้ำยายาวนานนี่ตั้งดีอีหลีได้เนาะเจ้าก็เข้ามานอนถ้าแม่ยังสินั่งเขี้ยวหมากอยู่หั่นจักหน่อยยุงกัดผัดสิเป็นไข่ยุงได้หั่นมาๆเขี้ยวเข้ามานอน
2: เจ้าก็จะโพดหลายดูพ่อคำเอ้ยคำมามีแต่ห้องเข้าในมุ่งโลด
1: โอ้ยเจ้าก็จะคือแต่แนวอื่นหลายดูขอย่านยุงกัดเจ้าสันดอกแต่ขานอนในมุ่งเคลือบน้ำยายาวนานมานี่อยู่ทางนอนสบายบ่ย่านยุงกัดอีกทั้งกุ้มดนได้5ปีบ่จำเป็นย่อมแต่ละปีอีกและยังเป็นมุ่งสนิดใหม่ๆได
2: ้ก็แม่นคมเจ้าอีหลีหั่นล่ะมุ่งเคลือบน้ำยายาวนานตั้งดีอีหลีไปนอนก็นอน
3: สนับสนุนโดยศูนย์ไข้ยุงแม่กะฝากและแมงไม้กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุข
4: แม่ๆเฮียนป้าสีเฮ็ดหยังคนคือหลายแท้
5: เพิ่นพากันเฮ็ดอนามัยปฏิบัติหาปอเพื่อกำจัดยุงลาย
4: หาปอแม่นหยังนะแม
5: ่หาปอก็แม่นปฏิบัติทำลายบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายคือ 1. ปอพิษปัสนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ 2. ปอเปลี่ยนน้ำเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ทานห้องจอกน้ำ 3. ปอปล่อยหางลูกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4.บ่อปรับปรุงบ่ให้มีน้ำค้างกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างติดรถเก่าและที่สำคัญคือปอที่5แม่นปอปฏิบัติเฮาต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้ให้ไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
4: อ้าวคันซั่นเฮาคือบ่เฮ็ดคือป้าสีละแม่
5: แม่นได้เนาะแม่ก็ลืมได้หั่นระยะนี้ยุ่งเวียกหลายเส้นมื้อนี้เฮามาเริ่มปฏิบัติหาปอเลยเนาะ
6: อ้าวแม่ลูกนี่ล้มยังกันน
4: ้ออ้อพอมาก็ดีละมาๆ มาอนามัยใส่ลูกแม
6: ่การปฏิบัติหาปอแม่นช่วยให้คนในครอบครัวห่างไกลจากพยาธิไข้ยุงลายทั้งเป็นการประกอบส่วนป้าบและป้องกันบ่ให้มีแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
0: เจ้าท่านฟังตอนนี้เฮามาฟังรายงานสุดท้ายจากทางรายการกันเลยเนาะเกี่ยวกับตาตลางของการรับวัคซีนกันพยาธิแห่งชาติที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเฮาได้มีความเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่ประชาชนพร้อมด้วยลูกหลานตาตลางของการซักวัคซีนกันพยาธิแห่งชาติตั้งแต่เมื่อเกิดต้องได้รับการซักวัคซีนกันพยาธิอักเสบตับสนิทบีและพยาธิวัณโรคเมื่อเด็กอายุ6อาทิตย์แม่ต้องได้ซักแพนต้า1อักเสบปอดทุนแฮงเข็มที่1พร้อมทั้งหยอดวัคซีนกันพยาธิโปลิโอแพนต้า1แม่นการซักกันพยาธิคอตีบไอไก่บาดทะยักอักเสบตับสนิทบีอักเสบเหงื่อหุ่มสมองและอักเสบปอดเมื่อเด็กได้10อาทิตย์ก็แม่นซักแพนต้า2พร้อมทั้งการได้รับวัคซีนกันพยาธิอักเสบปอดทุนแฮงเข็มที่2และกันพยาธิโปลิโอชนิดหยอดเทื่อที่2 เมื่อได้14อาทิตย์ก็สักวัคซีนเพนต้า3พร้อมทั้งอักเสบปอดหุนแห้งเข็มที่3สักวัคซีนกันพยาธิโปลิโอสนิทสัก1เข็มและการหยอดวัคซีนกันพยาธิโปลิโอสนิทหยอดเพื่อที่3เมื่อเด็กอายุได้9เดือนก็จะได้รับการสักวัคซีนกันพยาธิปากแดงใหญ่และพยาธิปากแดงน้อยเข็มทำอิฐพร้อมทั้งได้รับการสักวัคซีนกันไข้สมองอักเสบญี่ปุ่นเมื่อเด็กได้12เดือนแม่นได้รับการสักวัคซีนกันพยาธิปากแดงใหญ่และปากแดงน้อย2พร้อมทั้งได้รับการสักวัคซีนกันพยาธิโปลิโอสนิทสักเข็มที่2

0: ก็แม่แล้วบรรณาธานการทำวัคซีนแม่นที่สำคัญเลยแหละเนาะที่พวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เบิ่งแยงดูแลนั่นต้องได้ติดตามปื้มหัวสีบัวเมื่อใหญ่ขึ้นมาจะทอด10ปีก็อย่าลืมเด้อถ้าว่ามีแพทย์มีหมอเฮาไปให้การบริการการซักวัคซีนการมะเร็งปากมดลูกก็ต้องได้ให้ลูกหลานที่เป็นเพศหญิงต้องได้รับการซักวัคซีนการมะเร็งปากมดลูกให้ทุกคนเลยเนาะแม่หญิงถือผ้าทุกข้างเลยที่ว่ามีการถือผ้าก็จะต้องได้รับวัคซีนกันพยาธิบาดทะยักอย่าลืมเด็ดขาดนะดังนั้นเวลาที่ไปฟักท้องแพทย์หมอเพิ่นจะซักยาให้เนาะหาซักวัคซีนให้ก็บ่ต้องยาบ่ต้องกังวลหยังเนาะเพราะว่าวัคซีนกันพยาธิบาดทะยักแม่นดีต่อสุขภาพของแม่หญิงและเด็กน้อยป้องกันการเป็นพยาธิบาดทะยักในระยะที่มีการเกิดหรือการปักแท้งสิ่งของต่างๆต้องได้ไปซักเด้อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอ้าวท่านฟังนั่นก็เป็นตารางของการรับวัคซีนการพยาธิแห่งชาติที่ทุกคนต้องได้เอาใจใส่ช่วยๆกันด้วยความห่วงใยจากทางรายการม่วนดีมีสุขเด้ออ้าวท่านฟังเบิ่งเวลานาทีก็หมดลงแล้วมนุภาพต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้พบพ่อกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี
1: วิธีใส่น้ำขี้เถาขี้เถามาจากการดังไฟเฮ็ดกินเอามาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วปะไว้ให้มันตกตะกอนหลังจากนั้นตักน้ำใสส่วนถึงเอาไปใส่ในอุปกรณ์ที่เก็บน้ำจะเฮ็ดให้น้ำเป็นด่างลายขึ้นหนอนน้ำก็จะตายและยุงลายตัวแม่จะบ่มาวางไข่ใส่

0: น้ำคือชีวิตขาดน้ำคือขาดลมหายใจ
1: ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาบ่สามารถขาดน้ำได้ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนเฮาหลายควรดื่มน้ำให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะต้องดื่มน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อพยาธิและสารเคมีที่สำคัญควรดื่มน้ำที่ต้มสุกเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อพยาธิหรือการเจ็บเป็นเรื่อยๆต้องดื่มน้ำที่สะอาดและถูกรักอนามัย
0: น้ำดื่มน้ำใส้ควรเก็บไว้บนที่สะอาด
1: น้ำดื่มน้ำใส้รักษาไว้ด้วยตนเอง
0: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: เอาเอ้ยใกล้จะฮอดฤดูฝนแล้วเด้อเฮาจะเกี่ยมลงให้ลงนากัน
1: ก็ดีแล้วฝนตกจึงมีน้ําให้ได้เฮ็ดนาแต่ว่ามากับฝากกับฝนก็มีพยาธิมานําได้แถวเป็นต้นมันพยาธิไข้ยุงลายพวกเฮาต้องได้ระวัง
0: ไว้ก็ได้ยินนั่นแหละมันอันตรายหายแห้งแท้ๆได้เฮา
1: แม่นวะจะได้ยินมาว่าแนวใด
0: เออก็ได้ยินว่าพยาธิไข้ยุงลายนะมักเกิดในฤดูฝนเพราะยุงลายมักไปไข่ใส่กระปุกกระป๋องยางตินรถเก่าที่มีน้ำค้างน้ำขังถ้าเป็นพยาธิไข้ยุงแล้วบ่ได้รับการปินปวดที่ถูกต้องและทันเวลาหายเสียชีวิตได
1: ้คันซั่นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซั่นน่ะ
0: ได้ยินเพิ่นว่าบ่ยากง่ายๆเพียงแต่เฮาทำลายบ่อนที่ยุงไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระปุกกระป๋องยางตินรถเก่าที่บ่ได้ใส่อันเด้ให้น้ำปุ๋ยกูแองต่างๆที่เก็บนำไว้ใช้ให้ล้างผัดทู่ทางไหนบ่ให้ไข่ของยุงลายค้างอยู่ทางไหนถ้าเป็นไข่ยุงลายให้ฟ้าวไปห้องหม้อด่วน
1: เออก็ง่ายเนาะไปๆคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรม

ำการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังง่ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคโดยกงเห็นให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทเลกาวท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างภาคกับประชาชนซึ่งได้นำหน้าในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเห็นให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและเจ็ดหลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนควายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนควายแรงถึงสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและใส่เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเขาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: ให้เลือดก็คือให้ชีวิต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: สบายดีบริการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 9:00 10:00 นรายการเพื่อนมุจธรรมจากองค์การการแข่งขันลาว
1: เจ้า
0: FM 37 MHz 1 อาทิตย์พบกันเทื่อนึง
1: แม่นล่ะมีรายการหาฟังเฉพาะวันอาทิตย์ 9:00 น 10:00 นกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz ส่วนวันหน้าเพจก็ยังติดตามรับชมผ่านทางลาว National Radio
0: แม่นแล้วหลายช่องทางเน
1: า
0: ะ
1: แม
0: ่นได้ติดตามมาฟังหรือว่าสนใจอยากฮู้ข้อมูลข่าวสารในเวียกงานองค์การการแข่งขันลาว
1: เจ้า
0: ก็อย่าลืมเข้าไปที่เพจของพวกเขาได
1: ้แม่นละ
0: พิมพ์ภาษาลาวซะโน่นแหละองค์การการแข่งขันลาว
1: แม่นแล้วหรือว่ามีรายการจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษลาวเรคคอร์ดเน
0: า
1: ะสามารถติดตามรับฟังรับชมหรือว่าข้อมูลข่าวสารและก็ก้าวหน้าเวียกของพวกเขาก็ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่ามีรายการจะโทรสอบถามทั้งก้าวหน้าเวียกนี่มีอย่างใดเทอว่ามีรายการมีความสนใจบ่ว่าจะเป็นเวียกบรรเทาทุกข์เบื้องต้นที่พวกเขายังต้องการยังขาดแคลนหลายๆอย่างเพื่อช่วยเหลือสังคมผู้ที่เปียวพลอยด้อยโอกาสก็ยังต้องการการช่วยเหลือจากมีรายการอยู
0: ่
1: ถ้าว่าบรรดาท่านนั้นอยากไปบริจาค ก็ไปได้ท่านผู้ฟังเนาะไปที่ห้องการของพวกเราก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะโทรสอบถาม021-250-000
0: เจ้าเอาสำหรับบริทางรายการพบพ่อท่านผู้ฟังกับกลุ่มกับมือวันอาทิตย์
1: เจ้า
0: เวลานี่ไวได้เบื่อเดียวมื้อนี้ช่อง8มิถุนาแล้วเด้อนุรักษ์เอ๋ย
1: ค่อนไปท้ายเดือนเน
0: า
1: ะ
0: สําหรับค่อนแล้วอีก2มื้อนี่ก็สิเบิดเดือนมิถุนาแล้วถ้าบ่ฟังมื้อนี้วันอาทิตย์ช่อง8มิถุนา2026ขึ้น14ค่ําเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388นะพุทธศักราช2569
1: เจ้าม
0: ื้อนี้ก็วันศีลเนาะ14ค่ํามื้อนี่ศีลดับสินเพลงได้บรรดาได้มือนี่เพลง15คำ
1: แมนๆขึ้นเน
0: า
1: ะเจ้า
0: แต่อย่าลืมเด้อท่านใดที่กำลังบูชามื้อนี้หรือว่าสิบูชามื้ออื่นก็อย่าลืมได้เบิ่งให้ดีธูปเทียนเนาะออกจากห้านหิ่งพระสิ
1: เจ้า
0: เบิ่งดีๆได้เนาะเพียงเสี้ยววินาทีคือเว้าหั่นแหละบางเทื่อจุดธูปไว้แล้วเทียนธูปล่มสินะไม่เสื้อไม่เจี้ยไม่มุ่งเสื้อผ้าอาภรณ์ห้านหิ่งพระเบิดแท้ๆ
1: เจ้า
0: แสดงฝากไว้วันสินน้อยสินใหญ่ขอให้เบิ่งให้ดีเป็นเจ้าการให้ดี
1: เจ้าเลยว่าบางคนว่าโอ้บ่จุดก็ได้เนาะถ้าว่าทานบ่จุดก็บ่เป็นหยังแต่ว่ากรณีผู้ที่จุดก็ต้องติดตามเบิ่งว่ามันหมดคักระบอจึงออกจากห้านพระบางคนว่าปล่อยปะไปก็บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันเติมนอกจากฟืนไฟหรือว่าเทียนแล้วก็แม่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังต้องได้ย้ำกันเป็นประจำว่าให้มันติดตามเบิ่งถ้ามันเก่ามันเปลี่ยนสีมันบุ้มเบี้ยวมันมีกลิ่นใหม่ต้องได้เปลี่ยนถ่ายได้ท่านผู้ฟังยาเสียดายเงินจำนวนน้อยถ้าว่ามันเกิดอัคคีภัยมานี่มันเสียเงินจำนวนหลาย
0: เจ้าเอาฝากไว้อันนี้ก็เรื่องใกล้ตัวเนาะ
1: แม่น
0: อยากให้กินแดงแข็งใจเป็นมาแล้วมันเอาคืนบ่ได้ท่านผู้ฟังมื้อนี้ทางรายการยังมีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาขององค์การการแข่งขันลาวในทั่วประเทศและมื้อนี้จะได้สัมภาษณ์ทั้งท่านบุญเนาพระจอมพลหัวหน้าองค์การการแข่งขันแขวงเวียงจันทน์การจะได้ถามเพิ่นตื้มโดยเฉพาะแล้วเวียกงานนี่แหละการช่วยเหลือสังคมกู้ภัยซุกซิน
1: เจ้า
0: เราพอมาทั้งแขวงเวียงจันทน์นี
1: ่
0: มี2หน่วยเด้
1: เจ้าแม่ล่ะ
0: เนาะอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่ก็จะได้ถามเบิ่นตื้มการประกอบส่วนช่วยสังคมออกเหตุช่วยเหลือโดยเฉพาะแล้วปัญหาอุบัติเหตุแดหรือว่ากู้ภัยต่างๆเรื่องภัยน้ําท่วมบ่ไฟใหม่เกิดลูกเกิดเต้าสิ
1: เจ้า
0: สัตว์เขาเงินเขาสันกับกู้ภัยนี่เพิ่นก็ได้ไปช่วยตลอดในผ่านมา
1: แม่นการกระเกียมความพร้อมหลายๆอย่างแล้วก็การกระเกียมความพร้อมในระยะและดูฝนนี้เด็กเพิ่นมีความพร้อมขึ้นเท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยก็เป็นหน่วยหนึ่งที่พ่อแม่ประชาชนสามารถพึ่งพาอาศัยได
0: ้
1: เกิดอุบัติเหตุจังซี่คิดหากู้ภัยก่อนหมู
0: ่นั่นแหละก็จะทําเพิ่นเติมเพิ่นมีแผนแล้วบ่สําหรับระดูฝนได้เตรียมพร้อมรับมือท่านมานี่แขวงเวียงจันทน์นี่ก็เห็นหลายเด
1: ้น้ําท่วม
0: น้ําท่วมดอกสลายนั่นบ่น้ํายึงไว้ท่วมเพื่อนท่วมซ่านไปช่วยเหลือประชาชนเป็นขึ้นเท่าใดวังปีกานี้ที่ชื่อได้เนาะหลายท่านเนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เด้ทางเมืองกาซีเด้
1: เจ้า
0: โอ้ขึ้นท่วมทางขาดไปบ่ได้รถบรรทุกก็ยาวเหยียด
1: เจ้า
0: ทางตัดขาดไปบ่ได้ได้วังเดือนกรกฎนี่แหละระยะนี้แหละเดือนนี้แหละระยะนี้ระยะนี้แหละที่มันฝนตกหนักปีกานี
1: ้
0: เฮ็ดให้ทางขาดทางเพทั้งเมืองกาซีนี่ขี้ตุ่มอ่ะนะ
1: เจ้า
0: อนุรักษ์ป้าโทรเอาไปเบิ่งเลยไทนาตากล้าเงินซานบ้านทรงถือว่าคิดตุ่มมันทมมันเป็นหน้าเพียงเลยเด
1: ้
0: ให้เบิ่งตัวนั้น
1: เจ้าเจ้าคนเสียหายหลายเน
0: า
1: ะ
0: เสียหายหลายได้ให้นำคนส่วนชัดสาวบัญชิงเงินซานบ้านทรงแด่ เอาก็รถหาฟังตื่มทั้งกู้ภัยของแขวงเวียงจันทน์ที่เพิ่นกะเกียมพร้อมขึ้นแล้วใด
1: เจ้า
0: เออยามฝนมาและเรื่องภัยธรรมชาติเฮาคาดเดาบ่ได้ดิมันสิเกิดขึ้นยามใดเวลาใดตอนใด
1: จ้าม
0: ันนี่บอกบ่ได้ล่วงหน้าคือเพิ่นบอกเฮาได้มีแต่ว่าเกียมพร้อมรับมือ
1: แม่นเพราะว่าบางปีฝนก็มาไวมีรายการระยะเดือนกรกฎนี่ก็มีน้ำท่วมแล้วบางปีก็มาซ่าคือปีนี้มาซ่ามาซ่าก็คือชาวกสิกรนี่ยังบ่ทันได้เฮ็ดนาปีเทื่
0: อ
1: สมมาลาแต่ว่าฟ้าฝนมันก็ต้องตกมาแน่นอนเนาะ
0: จ
1: ้ะหลายๆอย่างต้องเกียมความรับมืออ
0: ่
1: ะละก็สิ่งสำคัญก็แม่นการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำ
0: ถูกต้องมื้อนี้นอกจากมีการเคลื่อนไหวและสัมภาษณ์แล้ว
1: เจ้า
0: ก็ยังจะได้ฟังสารณะฮู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเป็นพยาธิความดันเลือดสูงหรือว่าหลายคนเอิ้นว่าตั้งทรงว่ะ
1: ตั้งทรง
0: ตั้งทรงขึ้นโอ้ยเป็นวินหน้ามืดตาลายบางคนนี่ตั้งสติบ่ได้ก็ล้ม
1: เจ้า
0: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปก็มีนอนติดเสื้อติดเตียงกันหลาย
1: เจ้า
0: เพราะมันขึ้นป้าบาดเดียวซึ่งมันมืดวุบไปเลย
1: เจ้าตั้งทรงนี่มีทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเน
0: า
1: ะ
0: ตั้งทรงลดและขึ้นเน
1: า
0: ะเอามาฟังเบิ่งปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรเด้ก็สิเป็นระยะท้ายๆและการก็บ่พอจึงจะเล่าสู่ฟังตื้มนะสำหรับสถานฮู้เกี่ยวกับพยาธิความดันเลือดสูงนี่แต่บ่ฟังมื้อนี้ท่านและการในต้นและการจะนำเสนอว่าก้าวหน้าเวียกนี้จะนำเสนอมื้อนี้พลาบทบาทเรียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นนี่มีคืนแนวใดท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: สำหรับหน้าที่ค้นคว้ามีหน้าที่ค้นคว้าสร้างแผนการนะโครงการเก็บกำข้อมูลสถิติประชาชนผู้เปียวพลอยได้โอกาสได้รับผลกระทบและการสูญเสียจากภัยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นสร้างแผนของงบประมาณจากภายในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้เคาะห้ายจากภัยพิบัติธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นประสานสมทบกับบรรดาแขวงและขอบเขตตัวประเทศและกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและกับท้องถิ่นเพื่อแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดหาวัตถุอุปกรณ์และเครื่องบรรเทาทุกข์เพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่พอได้โอกาสและผู้ประสบภัย
1: เจ้าอันนั้นก็คือพลบทบาทของเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นท่านผู้ฟังมาต่อที่เวียกคุ้มครองภัยพิบัติมีหน้าที่สร้างขีดความสามารถเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติให้แก่พนักงานและอาสาสมัครกาแดงทั้งศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นนอกจากนั้นยังเก็บกำข้อมูลกำหนดจุดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติเพื่อให้มีความพร้อมในการตอบโต้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเก็บกำข้อมูลผลกระทบและผลเสียหายเข้าในฐานข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองภัยพิบัติของสหพันธ์กาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลก็เพื่อขอทุนตอบโต้ฉุกเฉินและเพื่อวางแผนขอการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆในการตอบโต้ฉุกเฉินและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ
0: จ้ะสองทางเวียกมันก็จะเกี่ยวพันกัน
1: แม่นเจ้า
0: โดยเฉพาะแล้วก็เป็นนี่แหละส่วนเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นบางครั้งมาในทางชื่อจื้อได้เนาะเกิดเหตุภัยธรรมชาติ
1: เจ้า
0: ตัวอย่างมาทั้งรวมพระบางที่ผ่านมาทั้งทีมงานจากองค์การกระทรวงสาธารณสุขพวกเขาสมทบกับองค์การกระทรวงแขวงในขอบเขตตัวประเทศแขวงใดที่ประสบภัยเพิ่นก็ได้ให้ทั้งทีมงานไปประเมินเก็บกำข้อมูลได้ผ่านมาจากครอบครัวครอบครัวนี้มีเท่านี้เงินจำนวนเท่านี
1: ้
0: ตัวอย่างว่าครอบครัวหนึ่งนี่บุรุษละล้านปลายกิฟต
1: ์
0: อันนี้บ่แม่นว่าทดแทนไหนทุกท
1: ่
0: านบ่แม่นสดเชยหรือว่าทดแทนนั้นอันนี้แม่นว่าเอาเงินให้ลาลา
1: เจ้า
0: ตัวอย่างว่าประชาชนที่เอาหยังบ่ทันหรือว่าเอาทันก็สุดแล้วแต่ความหมายว่าเพิ่นให้เบื้องต้นน่ะบรรเทาเบื้องต้นจำนวนนี้แม่นสิไปซื้อบางคนไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งบ
1: ่
0: ตัวอย่างบางคนว่าเงินเพียงเงินพังไปซื้อตะปูซื้อเล็กซื้อหยังมาตอกมาเฮ็ดบ่อนอยู่สัวข้าวอันนี้แม่นแก้ไขเบื้องต้นบ่แม่นว่ารัฐบาลเพิ่นให้เท่านั้นเด
1: ้
0: บางคนบ่เข้าใจอู้ยเงินเสียเบิดเป็นหลังได้เงินแต่ล้านปลายกีบดีวะ
1: อ
0: ันนั้นบ่แม่นอันว่าการทดแทนให้ทุกท่านอันนี้แม่นหน่วยงานที่เข้าหาหรือว่าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้ผู้เคาะให้โดยเฉพาะแล้วเงินบ่มีให้นาฮั่วส่วนเบิดสิทําการผลิตเพื่อผลผลิตผลปลูกสร้างอาชีพหรือว่าสร้างวิธีการทำตัวอย่างว่าให้นาหัวส่วนเบิดอันนั้นพักมีซีซอมเบิดตัวอย่างว่าเสียเดียวได้เบิดแล้วเด้เงินก็เบิดตัวอย่างอันนี้มันเอาเงินให้เฉพาะเบื้องต้นไปแก้ไขบรรเทาทุกข์ก่อน
1: แม่น
0: ไปซื้อเนื้อพันธุ์พืชบ่มาเฮ็ดเป็นส่วนผักส่วนครัวไปก่อนอ
1: ัน
0: นี้มันแก้ไขได
1: ้เจ้า
0: ซื้อสัตว์ซื้อเป็ดซื้อไก่มาเลี้ยงตัวอย่างว่าอันนี้มันแก้ไขบ่แม่นว่าโอ้รัฐบาลเพิ่นให้เท่านี้วะบ่แม่นบางคนบ่เข้าใจว่าซั่นได
1: ้
0: มีเห็นบ่ว่าพันมาเพิ่นไปแสดงความเห็นผ่านเพจต่างๆอ่ะนะโอ้ได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านี้นึงนะบ่แม่นเด้ออันนี้เด้อไอ้แม่นพนักงานพวกเขาก็ไปแต่ศูนย์กลางพี่แหละไปเก็บกำข้อมูลแล้วก็ขึ้นแผนโอ้ถูกเท่านี้นําหมดครอบครัวในเมืองนี้ของแขวงนี้มีจักครอบครัวตัวอย่าง
1: เ
0: พิ่นก็สังรวมมาแล้วก็ไปแจกจ่ายเงินสดเลยบ่ตอบคําถามอีกบ่มีการตอบคําถามอีกก็เชิญเงินไปเฮ็ดหยังเป็นจังได๋แนวใดบ่อันนี้ครอบครัวมีห้อยหลังคาหรือว่าห้อยครอบครัวตัวอย่างเพิ่นก็เอาแจกให้ห้อยครอบครัวลดผู้มีหลายก็ได้เงินหลายเพิ่มขึ้นอีก
1: จ้าเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าให้ก่อนแก้ไขโดยพื้นฐานให้ก่อน
0: ม
1: ีรายการก็ต้องเข้าใจเนาะบ่ให้เข้าใจไปทางอื่นถ้าว่าบ่เข้าใจแท้ๆก็ถามพนักงานเฮาโลด
0: ถามโลดตัวอย่างบางคนท้องถิ่นบ่เข้าใจ
1: เ
0: พิ่นให้เท่านี้วะตัวอย่างนะมีหลายคําถามที่เกิดขึ้นงัวควายเขาเป็นแลกเป็นคลองเป็นคอกเป็นแหล่งเบิดย้อนภัยธรรมชาติตัวอย่างเสียเท่าไหร่อยู่มันสิคุ้มค่าบางคนคิดไปซั่นไหนอันนี้มันภัยธรรมชาติก็คือว่าเฮาเฮาบ่ได้ฮู้มันสิเกิดขึ้นยาม
1: ใ
0: ดถ้าเฮาฮู้นี่ก็สิได้ยกย้ายงัวควายทันออกไปก่อนสมมุติว่า
1: เจ้า
0: แน่น
1: อนแน่นอนว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นก็มีหลายๆหน่วยงานดอกทางภาครัฐเอกชนนิติบุคคลในที่ให้การช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือทุกอย่างนั้นมันเพิ่นช่วยเหลือด้วยใจ
0: ถูกต้อง
1: มีแบ่งน้ําใจสู่สังคมท่านผู้ฟัง
0: แม่นแล้วกับเรื่องการบริจาคก็สิเห็นเนาะในโลกออนไลน์ในตอนนี้กําลังเป็นข่าวดังบ่เรื่องการบริจาคเท่านั้นเท่านี้ไปช่วยผู้นั้นผู้นี้ก็คือเว้าแหละดีแท้ก็คือต้องมีหน่วยงานเฉพาะแหละทุกทางเพื่อบ้างเบื้องเบื้องรัดว่าไง
1: ๆ
0: มีบัญชีเฉพาะโอนเข้าไปเก็บกําได้เท่านั้นเท่านี้เด้อในการบริจาคในการช่วยเหลือถึงเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือพวกเขานี่แหละเฮ็ดการกุศลเมื่อกี้นี้ไปทั้งโรงเรียนกินนอนชนเผ่าเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็แม่นเฮ็ดด้วยใจแท้ๆเด้เรื่องการบริจาคเงินได้เท่านี้พวกเขาก็แจ้งโลดเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไปซื้อเครื่องเข้ามาแล้วก็ไปมอบให้ลูกหลานเฮาโรงเรียนกินนอนชนเผ่าบางเวียงหั่น
1: โปร่งใสให้รายละเอียดเนาะ
0: แม่น
1: จะได้บุญทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับ
0: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่พวกเขานําเสนอโดยเฉพาะแล้วก้าวหน้าเวียกต้นตอขององค์การกระทรวงสาธารณสุขลาวนําเสนอ2หัวข้อหรือว่า2หน้าเวียกสิพักฟังเพลงก่อนแล้วยันน่ะจึงมาฟังเติมการเคลื่อนไหวแล้วก็เวียกงานองค์การกระทรวงสาธารณสุขพวกเขานี่เติมจากนั้นก็สิมีการสัมภาษณ์ทั้งท่านบุญเนาพระจอมพลหัวหน้าองค์การกระทรวงแขวงเวียงจันทน์และพร้อมด้วยสรดาฮู้ปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องพยาธิประจําตัวใกล้ตัวคนมักเป็นหลาย
1: เจ้าน
0: ี่พยาธิความดันเลือดสูงหรือว่าตั้งส่งมันจะตั้งส่งนั่นแหละเนาะต้นรายการนี้จะให้ท่านฝากเพลงนิกรให้เลือดคือให้ความหวังเนาะให้เลือดคือให้ความหวังเรียกงานบริจาคเลือดนี่สําคัญหลายฟังเพลงนี้ให้เลือดให้ความหวัง

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นตะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไง
2: เห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งตัวนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
0: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จกก่อนซั่นน่ะ
3: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บวทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง
3: ขอบใจทุกท่านในเกียรติธรรมฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเนาะฟังผ่านไปกันเป็นสปอตโฆษณาของพวกเฮา
4: เจ้า
3: เนาะที่ได้นําเสนอโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเวียกงานกู้ภัยเวียกงานบริจาคเลือดแล้วเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นนั่นก็เป็นหน้าเวียกเก่าหน้าเวียกต้นต่อขององค์การกระแดงชาติลาวของพวกเฮา
4: แม่นแล้วและระยะนี้เนาะบวกกับวันอาทิตย์ได้มีรายการบ่ได้ไปสายอย่าลืมมาร่วมบริจาคเลือดนําพวกเฮาด้วยเน
3: า
4: ะที่สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติลาวส่วนว่าอยู่ทางต่างแขวงไปศูนย์เลือดแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเด้อถ้าว่ามีรายการอยากโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เลือดอยู่ไสสถาบันเลือดอยู่ไสจังซี่ก็แม่น021-214763
3: ถูกต้องและได้รับแจ้งจากทางทีมงานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวของพวกเฮานี้ในอาทิตย์ผ่านมา22-26 มิถุนายน 2026นี้สถาบันเลือดแห่งชาติรับบริจาคเลือดจากสังคมนี่นะ
4: เจ้า
3: ได้482ถุงส้มเสือเด้อเด้อทุกท่านอันนี้มันเพิ่นมาสมัครใจเด้อนุรักษ
4: ์
3: บ่มันมาจี้เจ้าโอ้ให้เจ้าไปบริจาคอันนี้อันนี้เพิ่นแจ้งมาจากสถาบันเลือดแห่งชาติว่า1อาทิตย์ผ่านมานี่มีผู้สมัครใจมาบริจาคเลือดนี่นะได้482ถุงทั้งออกห้องออกสถานที่นอกเด้ทั้งในเด
4: ้
3: อาทิตย์เดียวได้482ถุงโอ้ยสมซื่อทุกท่านเด้อ482ท่านขอสมซื่อน้ําใจที่ได้อุทิศเลือดของท่านนี่แหละช่วยเหลือผู้ที่ต้องการหรือว่าขอความช่วยเหลือท่านอยู
4: ่อ
3: ันนี้เป็นสมซื่อหลายๆขอสมซื่อพิเศษขอให้สืบต่อแหละ
4: เจ้า
3: หรือผู้ใดที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดก็ขอให้มาบริจาคเลือดมากวดเบิ่งเลือดเฮาผ่านบ่เพื่อนว่ามาได้กวดเอาเลือดออกรถบ่แม่น
4: ก็ได
3: ้เออต้องได้ผ่านก่อนผ่านก
4: ่อนแม่นๆๆส่วนว่าเงินไขก็ง่ายๆเหมือนกันก็คือต้องมีสุขภาพแข็งแรงดีเนาะเพศหญิงก็17-60ปีเพศชาย17-65ปีน้ําหนัก45กกขึ้นไปบ่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิที่ว่านําส่งเลือดหั่นแหละแล้วก็บ่มีประวัติเป็นพยาธิตัวเหลืองหรือว่าผู้ใดที่อยากมาบริจาคนําพวกเฮาก็มาได้ท่านผู้ฟังยังมาบ่ได้เทื่อก็แม่นเป็นขัวต่อเป็นสื่อกลางให้พวกเฮาสักส่วนญาติพี่น้องหมู่เพื่อนมาได
3: ้อื้อๆเฮาเฮ็ดบุญนํากันเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: ให้เลือดก็คือให้ชีวิตต่อลมหายใจคือเพิ่นว่าแม่นแท้ๆได้ทุกท่าน
4: เจ้า
3: เอามาฟังเวียกงานขององค์การกระแดงชาติลาวของพวกเฮาตื้มท่านผู้ฟังเป็นหยังเฮาจึงต้องบริจาคเลือด
4: เจ้า
3: เอา
4: อันนี้เป็นคําถามเนาะเป็นคําถามมีคําตอบ
3: มีคําตอบให
4: ้เพราะว่าอยู่ในโลกหน่วยนี้ท่านผู้ฟังบ่บ่มีสิ่งใดที่สามารถทดแทนเลือดได้ฮะเลือดต้องแม่นจากคนสู่คนเท่านั้นและว่าเป็นหยังเฮาจึงต้องบริจาคเลือดนี้เพราะว่าเลือดที่เฮาต้องได้พึ่งพาอาศัยกันแม่นบ่สําหรับ
3: เพื
4: ่อความอยู่รอดย้อนว่ามีหลายๆสาเหตุที่ต้องการเลือดอยู่บ่ว่าจะเป็นคนเจ็บถูกกระทบบ่เลือดไหลหุนแฮงแม่ยิงถือพาหรือว่าเกิดลูกแบบผิดปกติพยาธิขาดเลือดไข้มาเรียขาดสารอาหารพยาธิไข้เลือดออกคนเจ็บผ่าตัดคนเจ็บเป็นมะเหงภายหลังสุดโทมทั้ง2เบื้องและพยาธิอื่นๆอีก
3: เจ้าอันนั้นเป็นหยังคุณเฮาจึงอยากบริจาคเลือดก็คือว่าแหละเนาะคืออนุรักษ์ได้บอกไปแล้ว มันบ่ได้มีชื่อมีขายคือเพิ่นเว้าแล้วก็เพิ่นเขาเป็นพยาธิกันหลายก็ต้องได้ร่วมกันบริจาคเลือดบัดนี้เลือดที่นํามาใส่เข้าในการปิ่นปัวคนเจ็บนี่ได้มาแต่ไสบางคนว่าโอ้เอามาแต่ต่างประเทศหรือว่าเอามาแต่โรงจักรโรงงานผลิตคือนมคืออย่างนั้นนะคือว่าเป็นสินค้าบ่แม่นในทุกท่านใดเลือดนี่มันบ่มีโรงงานผลิตเลือดนี่นอกจากคนให้คนเท่านั้นเนาะแล้วก็สิเอาเลือดสัตว์มาใส่นี่ก็บ่ได้เลือดเป็ดเลือดหมูเลือดเป็ดเลือดไก่เลือดหยังนะมาใส่คนบ่ได้ในทุกท่านใดแล้วก็บ่สามารถหาสารอื่นๆนี่มาทดแทนได้อีกเนาะเอาเลือดจากสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆมาใส่เฮาก็บ่ได้อีกคือเพิ่นเว้าหั่นแหละมีแต่ว่าคนให้คนเท่านั้นดังนั้นก็จึงฝากไว้แท้ๆเนาะเอามาฟังการเคลื่อนไหววันนี้อยู่ในศูนย์กลางของพวกเขาในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้องค์การกระเด็งสั้นลาวได้จัดฝึกอบรมหัวข้อการประเมินความต้องการสุขเสริมและความช่วยเหลือด้านเงินสดให้แก่พนักงานกระเด็งจาก6เมืองเป้าหมายใน4แขวงก็คือทั้งแขวงเสียงขวางบริกรรมไซคำมวลและก็สวรรคเขตจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมในครั้งนี้นี่แม่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งยกระดับขีดหมายความสามารถด้านการเตรียมความพร้อมในการประเมินความต้องการสุขเสริมและการช่วยเหลือด้วยเงินสดให้แก่พนักงานองค์การกระเด็งทุกขั้นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติน่าสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานตามความต้องการที่แท้จริงและก็วงไวให้ขึ้นกว่าเก่า
4: เจ้ายังอยู่ที่ศูนย์กลางท่านผู้ฟังในต้นอาทิตย์นี้ทานคำลาวันจันทลาวันประธานองค์การกระเด็งแห่งสะลาวได้ลงมอบเครื่องเสื้อบรรเทาทุกข
3: ์
4: ก็มีเครื่องนุ่งและเกลือบให้แก่ประชาชนที่ทุกข์ยากจำนวน50ครอบครัวใน4บ้านก็มีบ้านน้ำสนามบ้านน้ำสนามบ้านนาขามบ้านโอและบ้านกลางเนาะของเมืองคูนคำแขวงคำมวลรวมมูลค่าการช่วยเหลือในเทื่อนี้นี่แมน30ล้านกีบการช่วยเหลือนี่ก็เพื่อหลุดพ้นความทุกข์ยากในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในเขตห่างไกลซอกเล็กซึ่งแสดงให้เห็นถึงน้ำใจเพื่อนมนุษยธรรมน้ำกันนี่แหละเป็นการห่วงใยขององค์การกระเด็งแห่งสะลาวของพวกเฮาที่มีต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ประสบความทุกข์ยากขาดเขิน
3: แบบแล้วและอยู่ที่สถาบันเลือดแห่งชาติของพวกเขานี้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาสถาบันเลือดแห่งชาติได้ลงเคลื่อนไหวบริจาคเลือดยุติธรรมสถานที่ทั้งศูนย์กลางโดยเฉพาะเลือดกันแม่สุดกันค่าวิจัยเซ็นเตอร์
4: เจ้า
3: คณะบัญชาสั่งก่อ2คณะบัญชากองพันป้องกันเคลื่อนที่นครวิจัยแล้วก็ปกสเมืองไซเซธาเนาะเราได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้ก็มัน482ทงอันนี้
4: เจ้า
3: โอ้อันนี้ก็สมซื้อเด
4: ้อหลายๆเนาะ
3: หลายหลายหลายทุกท่านสมซื้อเลย
4: เจ้าไปต่อที่แขวงหลวงน้ำทาท่านผู้ฟังต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงหลวงน้ำทาห่วมกับโรงเรียนมอสอทงปุงได้จัดสุดฝึกอบรมเวียกงานปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานครูอาจารย
3: ์
4: และน้องๆ นักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้อื
3: ่
4: นในสถานการณ์ฉุกเฉินมีนักสัมมนากรเข้าร่วมทั้งหมดในแมนซาวทานการฝึกอบรมเน้นใส่ทฤษฎีฝึกปฏิบัติตัวจริงบ่ว่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์ของคนเจ็บการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับภาวะหมดสติการสมัครสิ่งแปลกปลอมในผู้ใหญ
3: ่
4: การเฮ็ด CPR การหามเลือดการด้ามกระดูกหักการเคลื่อนย้ายคนเจ็บและการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินอื่นๆซึ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้และทักษะที่ดีที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องถูกวิธีและก็ปลอดภัยนอกจากนี้ท่านผู้ฟังยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอีกด้วย
3: จ้าไปที่ทั้งหัวพันธุ์บัดนี้ในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานี้องค์การกระเด็งแขวงหัวพันธุ์ได้จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลให้ครูและก็นักเรียนโรงเรียนมอสอพันซำโรงเรียนบ้านเด็ก SOX จำนวน39คนการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็แม่นได้นำเสนอบทเรียนทางด้านทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติตัวจริง
4: เจ
3: ้
4: า
3: ก็คือว่าให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระเด็งกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาหลังการปฐมพยาบาลและการประเมินคนเจ็บอาการหมดสติและจัดทานนอนที่ปลอดภัยการเป็นลมการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานโดยว่า CPR ปั๊มหัวใจนั้น
4: เจ้า
3: อาการหัวใจขาดเลือดกระทันหันพยาธิเส้นเลือดในสมองอาการซัก การสมัครสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจเลือดออกและกับการห้ามเลือดบาดแผลและกับไฟไหม้ข้อพิกและกระดูกหักการเคลื่อนย้ายคนเจ็บสัดกัดและกับเมงไม่ตอดการพยาบาลทางจิตใจนั้นก็แม่นในการเรียนรู้ให้แก่ครูและนักเรียนก็คือเรื่องงานกู้ภัยของพวกเขานี่ซ้ําว่าผู้ใดจบไปแล้วนี่ซะเป็นหมอน้อยเด
4: ้
3: หมอพื้นฐาน
4: เจ้า
3: เอาช่วยเบื้องต้นเด้
4: ช่วยผู้อื่นได
3: ้
4: เนาะหรือว่าพบเห็นคนในครอบครัวในกรณีที่ว่าสมัครสิ่งแปลกปลอมแค้นเข้าอย่างสินะ
3: แค้นหรือว่าเด็กน้อยพันมาติดขนม
4: ติดคอเนาะ
3: ติดคอมันตันหูคอหายใจบ่ได้อึกอักนี่
4: เจ้า
3: เพิ่นก็มีวิธีการช่วยเท่าใดบางคนก็ว่าเอามือดันทั้งหลังเห็นบ
4: ่
3: ตบหลังเปื้อเปื้อเหรอนะ
4: เจ้า
3: เนาะหลายอย่างเลยเพิ่นสอนวิธีการหรือว่าวิธีปั๊มหัวใจ CPR แหละคนหมดสติแล้วอันนี้ไปช่วยมันคนเฉพาะบัดสติได
4: ้คร
3: ับบ่แม่นยังหายใจฮึบฮาบฮึบฮาบแล้วไปปั๊มหัวใจบ่ได้ได้
4: เจ้าๆ
3: อันนี้ปั๊มเฉพาะหรือว่า CPR เฉพาะผู้ที่บัดสติสลบมาแล้วบ่ง่ายๆ
4: เจ้า
3: สิช่วยถึงได้สิปั๊มหัวใจแล้วขึ้นมาอันนาบางคนบ่เข้าใจปั๊มตอนนี้ลมหายใจกับปั๊มไปโลดบ่แม่น
4: บ่ได้เนาะเพิ่นต้องหายใจด้วยตนเองได้อยู
3: ่อันมันเป็นไปปั๊มออกซิเจนมันเข้าไปเด้ความหมายนะอันนี้ก็มันวิธีการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นอันนี้ก็ส้มซวยเนาะแล้วก็การห้ามเลือดบ่หรือว่าการยกย้ายคนเจ็บบ่เทื่อว่าคอขาพิกกันว่า
4: เจ้า
3: โอ้คนซวยจังได๋เนาะสิยกจังได๋พอผ่านมามันมีแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นผ่านมานี่ถ้ากู้ภัยไปช่วยเหลือ มันบังเอิญว่าอยากโดนได้ในนึงบางคนว่าโอ้นี่ครับใกล้นี่นะห้องหมอเศรษฐาธิราชพอเห็นมันต่ํากันอยู่แถวห้องหมอเศรษฐาธิราชนี
4: ่
3: ต้นกล้วยเฮานี่นะสิถ้ากู้ภัยบัดย่านคนเจ็บตายขอโทษซะมันจะชีวิตกู้ภัยมาเพิ่นว่าก็โดนแน่เฮาสิออกมาฮอดก็ย้อนว่าคนอยากช่วย
4: เจ้า
3: ช่วยบ่ถูกวิธีโยงเอ้าผู้นึงยกแขนผู้นึงยกขาครุบครับครุบครับไป
4: โอ้
3: ไปห้องหมอใส่รถหุ่นใดแล้วขี่ไปเอาไปมาไปซองไฟฟ้าหรือว่าเอ็กซเรย์เบิ่งกระดูกข้างเสียบอวัยวะหัวใจไขหลังตับม้ามเอาไปมาเสียชีวิตซ้ํา
4: หนักกว่าเก่า
3: สําหรับสมัยนั้นหนักกว่าเก่าเป็นบ่ทุกท่านพอผ่านมาหลายคนสิเจอได้เนาะเวลาไปช่วยน่ะเพิ่นสิประเมินคนเจ็บคนใดเพิ่นสิปั๊มหัวใจแล้วปั๊มหัวใจมีสติแล้ว
4: เจ้า
3: เพิ่นต้องเอาสายเสือกหัดใส่กับมันหยังบลังก้าคนก็เอิ้นว่าแกมย้อใช่นะเป็นว่าเพิ่นสิฮัดเบิดบ่อยให้เคลื่อนง่ายดิเออบ่ให้นิ่งอันนี้นึงตัวอย่างว่าพลิกมันได้เดียวกระดูกมันเสียบตัวอย่างว่าเฮาประเมินคนเจ็บบ่ได้ว่าเพิ่นเจ็บแนวใดกระดูกไปจังได๋ทางไหน
4: จัง
3: ว่าอันนี้มันการช่วยเหลือเบื้องต้นนี่การช่วยเหลือถูกวิธีคือเพิ่นเว้าแหละเรื่องอยากช่วยอยากช่วยมีแต่ว่าจังซี่บางคนว่าเพิ่นล้มเพิ่นสลบไปแล้วนะบ่อยากให้คนไปฮุ้ม
4: เ
3: บื้องต้นน่ะนะให้โทรหากู้ภัยอยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ให้อากาศมันลง
4: โอ้
3: เออคือการช่วยเบื้องต้นวีตัวอย่างมาให้อากาศมันทายทีทายทีดิบางคนนี่โอ้ยเห็นบ
4: ่
3: คน
4: เราไปทายฮูบ
3: ไปฮุ่มทายฮูบย้ายแต่ตัวเอง
4: บ่ได้ลง
3: ซื้อออนไลน์ Facebook ยันบ่ได้อยากยันบ่ได้เห็นคอมเมนต์หรือว่าไลค์สดไลค์ยอดแชร์อย่างเพิ่นไปเลยกดเต็มเข้าฮุ่มกันโอ้ยค่อยเข้าเด้เข้าเด้เอาไปมาคนเจ็บมันขอโทษสิตายก่อนล่ะ
4: แม่นๆเจ้า
3: เพิ่นเว้านี่บ่อยากให้ไปฮุ่มไปแย่ให้อากาศมันทายทีเอิ้นอยากช่วยให้เอิ้นกู้ภัยเพิ่นบอก
4: แม่น
3: ๆแล้วก็พัดเป่าแล้วก็ล้มกับคนเจ็บตลอดบ่ให้ถ้ามันมีสตินะอยากให้ล้มไหน
4: เจ้า
3: เพิ่นบ่อยากให้คนเจ็บนี่รับถ้ามันมีเหือแห้งอ่ะนะจนกว่ากู้ภัยสิมา
4: เจ้า
3: เพิ่นแนะนําว่าต้องพยายามล้มกับคนเจ็บถ้ามันมีสติได้นะถ้าบ่มีก็หีบฟ้าวโทรหากู้ภัยด่วนน้องให้แพทย์หมอมาปั๊มหัวใจ CPR คือเพิ่นเว้าหั่นแหละ
4: เจ้า
3: อันนี้ฝากแท้ๆแล้วก็น้ําเหี่ยวขอโทษห้ามไม่ดื่มเด้อ
4: แมน
3: มีแล้วพันมาความเสื่อมมาพันมาตกต้นไม้เอาขอโทษเหี่ยวให้ดื่มเช้าบางคนก็เช้า
4: แต่ว่าอยู่ท้องถิ่นนี่อาจจะยังมีอยู่
3: ในสม
4: ั
3: ยโอ้บ่ได้ในทุกการเด้อมีพี่น้อง
4: เข้าใจผิดเน
3: า
4: ะ
3: เช้าเด้อพอพันมาเฮาก็ขึ้นได้ซั่นแหละว่าน้ําเหี่ยวมันดีเท่าใดคือว่าพันมาตกต้นไม้กินแล้วกันคือว่าเช้าอีหลีตัวเนาะเออกันแค้นว่าซั่นบางคนบ่กินเข้าไปดื่มเข้าไปคือว่าใครปลอดภัยแต่เรื่องแพทย์หมอเพิ่นมาเว้านี่น่ะขอโทษซะน้ําเหี่ยวแห้งเปื้อนเอาไปดื่มเข้าไปแห้งยุ่งทั้งที่ไปตันหูคอสมักน้ำแห้งเสียชีวิตเตื้มมันบอกพันมาเฮาบ่เข้าใจเด้เนาะผู้ลุงแม่เป็นป้าน่ะเฮาตกต้นไม้ละเหี่ยวให้ดื่มหรือว่าคนลดต่ำกันแล้วเอาน้ำเหี่ยวให้แล้วดื่มไหมตัวอย่างนั้นน้ำเกลือแล้วดื่มไหมพิษหลักการแพทย์เป็นว่ากลับขึ้นไปแบบเก่า
4: ๆบ่ได้
3: อะไรในทุกการในยุคเทคโนโลยีมันทันสมัยบ่ได้สิไปเอาน้ำเหี่ยวน้ำเกลือให้ดื่มคือเก่าพิษหลักการเป็นว่าห้ามแท้ๆเด้ออันนี้บอกต่อๆกันไหนบางคนก็โทษเลยเนาะโว้ยหีบฟ้าวเลยอ่ะการช่วยชีวิตบ่ได้อันนี้นะยึดระเบียบหลักการของแพทย์แท้ๆไหน
4: แม่นแล้วเน
3: า
4: ะ
3: เอาฝากไว้ พักฟังเพลงอีกนิดนึงแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์ดร.บุญเนาพระจอมพลหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การการแข่งขันลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเอาลอท่าทั้งเอ้ยบัวทองติดต่อสัมภาษณ์ดร.บุญนพจอมพลกสิโคนำเสนอสารณะฮู้โดยเฉพาะแล้วเกี่ยวกับพยาธิคว่ำดันเลือดสูงหรือว่าตังซุ่งสำหรับปัจจัยเสี่ยงนี่มีอย่างแน่นี่อนุรักษ์
1: เจ้า
0: ย้อนอย่างอายุเพิ่นว่าอายุเพิ่มขึ้น
1: แม่นละ
0: อายุนี่เพิ่มขึ้นคว่ำดันเลือดก็จะมักเพิ่มขึ้นตามได้เพิ่นว่า
1: เจ้า
0: ปั่นน้ําขึ้นเนาะ
1: แม่
0: น้ําขึ้นเท่าใดใบบัวซ้ํานั่นคือบ่
1: เจ้าได้ยินว่า30ปลายนี่ท่านผู้ฟังเป็ดละบาง
0: เป็นละไดมันบ่ว่า5 60ได
1: เจ้า
0: เออ
1: หรือว่าบางเทื่อนี่ก็เป็นน้ําอารมณ์หากว่ามีความกดดันสูงหรือว่าคิดหลายก็จะส่งผลต่อความดันเลือดสูงผิดปกติคือกัน
0: เป็นแล้วครอบครัวมีประวัติบ่นี่
1: เจ้าม
0: ีประวัติเป็นความดันเลือดสูงอีกการกินอาหารที่มันแล้วก็เค็มเกินไปเด้อปัจจัยเสี่ยงทุกท่านเด
1: ้อ
0: ผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานพยาธิตุ้ยหรือว่าภาวะไขมันเลือดสูงนี่นะดื่มสิ่งที่มีธาตุเหล้าแดมักสูบยานอนบ่เพียงพออันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่พาให้เป็นพยาธิความดันเลือดสูงหรือว่าตังซุ่งเป็นมาแล้วคือว่าบางคนเนาะเอาบ่ทันได้เท้าฝ่าบางคนเด้อเท้าฝ่าไปหน้ามือตาลายดิเท้าฝ่าไปกินอย่างหมักหนาวบางคนนี่ช่วยได้บางน้ากับแก้ไขได้มันสมเนาะบางคนนี่ช่วยได้เอาบ่ทันบางคนนี่ล้มเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบางคนอัมพาตเบิ่งนึงลอยไปเลยได้บางคนนี่เอาบ่ทันนี่ลอยไปเลยอันนั้นก็เป็นสาเหตุที่เป็นปัจจัยในการเป็นพยาธิความดันเลือดสูงหรือว่าตังซุ่งฮะเอาตอนนี้ทั้งท่านดร.บุญเนาพระจอมพลหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์อยู่ในสายแล้วสบายดีดร.บุญเนา
1: สบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าอยู่ดีมีแรงนะท่านเนาะ
2: อยู่ดีมีแรงจัดรายการได้แข่งแฮง
0: คือบ่โอ้ยคือกันแข่งแฮงได้ได้ว่าเงินบ่อยากแข่งแฮงปานใดงานหลายพูดขอบใจทั้งดร.บุญเนาอยู่ดีมีแฮงเอ้าก็อยากให้ท่านเว้าอยู่ฟังเด้อโดยเฉพาะแล้วดังที่เฮาฮู้แล้วเนาะว่าเวียกงานพ้นดินในสังคมได้รับการย่องย้อหลายก็เป็นองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแล้วเป็นเวียกงานกู้ภัยสุขเสื่อมนี้มี2แห่งเนาะ2จุดเนาะที่องค์การกระแดงชาติลาวของพวกเขาประจําอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์อยากให้ท่านผู้ชมฟังได้ว่าการเคลื่อนไหวช่วยเหลือสังคมผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นจังได๋ท่าน
2: โอ้ครับก่อนอื่นก็ขอสบายดีมาทุกท่านเนาะทั้งผู้จัดทํารายการแด่ทั้งผู้ฟังแน่แล้วแขวงเวียงจันทน์นี่ก็เป็นแขวงนึงที่จัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานกู้ภัย
0: เจ้า
2: พอโดยรวมแล้วปัจจุบันนี้อยู่พวกอยู่แขวงเวียงจันทน์ของพวกเฮานี่มีอยู่2จุดหน่วยกู้ภัยนี่แหละจุดที่หนึ่งแล้วมันอยู่เทศบาลแฝงนี
0: ่จ้ะ
2: จุดที่สองแล้วมันอยู่เมืองกาสีแล้วพวกเรานี่มอบหมายกันแบ่งเรียกกันนี่ถือว่าเมืองกาสีนี่ครับที่ชอบหรือว่าช่วยเรือบนอยู่ทางเลขที่13เนื้อแล้วแต่ทางอูเก้าลัดดอกในเมื่อมันมีอุบัติเหตุบนท้องถนนก็สามารถช่วยเรือสังคมเขตนั้นมาสันซาแล้วก็เทศบาลเมืองกาสีนั้น
0: จ้ะ
2: ส่วนอยู่เทศบาลแขวงที่เป็นฮับที่ชอบ 3-4 ตัวเมืองท่องเที่ยงนี่นะเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมเมืองพระละคมเมืองพลโฮเมืองอินเทอร์แถวนี้นี่เนาะที่ว่า
0: เจ้า
2: เราคงมีจุดใดที่แจ้งเหตุมาพวกเราก็สามารถไปช่วยได้โดยเฉพาะมันอยู่คงเขตทางด่วนเวียงจันทน์นครหลวงเด้อนครหลวงค่ะวังเวียงนี
0: ่เจ้า
2: เราได้บิ๊กแบงช่วยกันเท่านั้นที่การดูแลอยู่เดือนนี้นี่ปัจจุบันนี้พวกเขาก็มีทิศสิงขันใหญ่ไปอยู่เมืองเฟือง
0: โอ้ที่ไปเมืองเฟืองอีกโอ้สมซวย
2: เดือนนี้นี่ทางทีมงานขั้นแข่งของพวกเขานี่ก็คือว่าพร้อมแล้วว่าจะทางอุปกรณ์บอดรถทีมงานครูฝึกว่ามีอย่างพวกเขามีให้แล้วแต่ว่ารอท่าทางองค์การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนโดยเฉพาะเป็นจุดที่พักของอาสาอยู่เมืองเฟือง
0: เจ้า
2: เพราะเนื่องจากว่าเมืองเฟืองนี่ก็เป็นเมืองนึงที่ว่ามีแหล่งท่องเที่ยว
0: อือ
2: ก็ใหญ่ตัวไว้แล้วก
0: ็มวลชนท่องเที่ยวไปหลายเน
2: าะหลายคนไปหลายตัวอย่างคือวันนี้นี่ก็มีบุญบั้งไฟใหญ่อยู่เขตเมืองเฟืองท่านเจ้ากับปีฮู้เนาะ
0: แม่แหล่งโน้นหินแฮ่เนาะโอ้อยากไปขึ้นกันเนี่ยท่านดร.บุญเอาเอ๋ยจะไปขึ้นกันอะไรนะเบิ่งสภาพโอ้ยอย่างยากเลยนะเอาชมเชยแล้วถามว่ามีแผนเนาะในตอนหน้าจะขยายไปเมืองเฟืองโอ้ชมเชยเลยเพราะว่าแรงท่องเที่ยวกู้ภัยเขาต้องไปได้ประจำอยู่แล้วการพัฒนาพยาบาลขั้นพื้นฐานเบื้องต้นเนาะอันนี้ก็เป็นชมเชยเลยท่านมีแผนที่จะได้ไปอีกสาขาหนึ่งก็คือทั้งเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ของพวกเขาและ ความพร้อมนี่เป็นจังได๋แต่ละมื้อแต่ละวันประจําการ24ชั่วโมงหรือบ่ทันเฉพาะเวียกกู้ภัยเฮานี
2: ่โอ้สําหรับทีมงานนี่คือว่ามีอาสาสมัครบอกครับอันนั้นคือว่าประจําการตลอด24ชั่วโมงเนาะสามารถเรียกเอิ้นได้นั่นแหละว่า
0: อือๆๆๆ
2: เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่แข่งกันเฮานี่แต่ก็แล้วหน่วยกู้ภัยของพวกเฮาช่วยได้อยู่อันนึงมันอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่เนาะส่องมานี่เลยคนเจ็บอยู่บ้านอยู่เรือนนี
0: ่
2: ที่เพิ่นบ่มีรถรางพาหนะมาของหมอนี่ต่อพวกเฮาก็ได้ในการช่วยเหลืออันที่ทราบมาแล้วเป็นช่วยเหลืออันประชาชนหรือว่าคนเจ็บที่อยากกลับบ้านที่ว่าบ่มีรถ
0: จ้ะ
2: หรือว่าช่วยการส่งคนเจ็บจากหัวหมออยู่หัวหมอเมืองกาซีมาหัวหมอแขวงบ่แล้วไปหัวหมออยู่นครหลวงหัวหมอ103 150เตียงโอ้สุดกระแตเนาะ
0: โอ้โห
2: พวกเฮาช่วยสังคมคือเท่านั้น
0: นี่มีค่าตอบแทนอยู่บ่ท่านมีค่าขนส่งอยู่บ่หรือว่าบริการละล่ะ
2: บ่ตัวนี้นี่เพิ่นก็ได้ชดเชยคืนเกี่ยวกับค่าน้ํามัน
0: โอ้โหเฮาเป็นรถแล้วเนาะมีรถแล้วก็คนขับรถให้ซะมีแต่ว่าน้ำมันนั่นเนาะปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำมันแล้วเพราะว่าบ่มีเงินเดือนคือเว้าว่าได้เนาะ
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามีออกน้ำมันให้เฮาก็สิได้ชักพาไป
1: เจ้า
0: เอออันนี้ก็แม่นช่วยกัน
2: ก็ได้แจ้งให้เพิ่นพวกเราก็เองใส่ระเบียบการของสาธารณสุขนะเพิ่นไล่กิโลเมตรใดในน้ำมันมันก็เองใส่ความเป็นจริงราคาน้ำมันในท้องตลาดนี่แบบแจ้งให้เพิ่นดู
0: โอ้ช่วยเรื่องเหือแห้งพาหนะซะซะเนาะนำพาอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือดิส่วนมันน้ำหมอกน้ำมันมันไก่คือว่าแล้วกู้ภัยบ่ได้มีเงินเดือนกินเด้บ่มีเงินเดือนแต่ละเดือนให้อันนี้ก็เป็นจากสังคมที่ได้ช่วยน้ำมันในการออกเหตุช่วยเหลือในเขาเขตทั้งการเลี้ยงจากของพวกเขาเนาะท่านเนาะ
1: และถามท่านเติมเบื้องของอาสาสมัครและอุปกรณ์ของพวกเขาเนี่เพียงพอบ่ท่าน
2: โอ้สำหรับอาสาสมัครเนาะกับอุปกรณ์เครื่องใช้รับใช้การแพทย์ว่ามีอย่างนี้ก็คือว่ายังบ่ทันเพียงพอครับ
1: โอ้เจ้า
2: แต่ว่าบุคลากรทางด้านอาสาสมัครนี่เนาะจะมีจำนวนจำกัดเข้าๆออกๆอยู่
1: โอ้เจ้า
2: แล้วก็เรียกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในอุปกรณ์การแพทย์นี่เกิดขาดเคินเครื่องมือโดยเฉพาะมันเครื่องถากถางเวลามันลดต่ำกันแห้งมันก็ปี้คนเจ็บเข้าอยู่ในนั้นพวกเราก็บ่มีเครื่องงัดแงะ
0: อันนี้มันขาดตัวนี
1: ้
0: อ
1: ุ
0: ปกรณ์
2: ส่วนนึง
0: โอ้ผ่านมาถ้าว่าในกรณีนี้คือท่านว่าแล้วมันคาอยู่เนาะดึงออกบ่ได้นี่เฮาใช้การช่วยเหลือแบบนี้ท่านมีวิธีการจังได
2: ๋ตัวนี้พวกเฮาก็มีอยู่เพราะเฮาได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครกาแดงเกาหลี
0: เออ
2: กาแดงตกปลาจีน
0: เรา
2: เร
0: ื่อง
2: เครื่องสากเลยนะ
0: เจ้า
2: เครื่องขัดแต่งนี่เขาเอาให้อยู่เมืองกาซีชุดนึงและอยู่ละครอยู่แขวงเขานี่มีจุดนึงถือว่ามีสองเครื่องปัจจุบันนี่แหละเนาะสามารถแก้ไขได้กรณีมันตามกันแล้วมันนี่คนเจ็บตัวผ่านมาก็บอกอันนึงขนาดนั้น
0: เนาะต่อมานี่เวียกที่คือว่าการเก็บความพร้อมวางระบบเตือนภัยลงน่ะบ่ในเขตชุมชนเพื่อหาบือกับธรรมชาติแน่นอนแล้วผ่านมากาชีเฮาเนาะปีกายเนาะจื้อๆได้เนาะกาชีนี่ก็ปาฮัทโทถือว่าเป็นทะเลที่ตมพุ่นเด้ผ่านมานี่ถือว่าน้ําพัดไปเบิดที่ตมให้นาหัวส่วนธรรมชาติบ้านซ่วงก็เป็นเรื่องภัยธรรมชาติเพราะเฮามีการเก็บความพร้อมล่วงหน้านี่คือได้ทัน
2: โอ้สําหรับเรื่องงานภัยพิบัติหรือพ้นความเสี่ยงอันนี้พวกเฮาก็ได้สมทบกับองค์การปกครองแขวงปกครองเมืองโดยเฉพาะเป็นรองเลขาคณะภัยพิบัติเนาะรองเลขาของแขวงปกครองเมืองเนาะปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้แจ้งการให้แต่ละเมืองให้แต่ละบ้านที่ว่ามีความเสี่ยงพวกเขามันมีอยู่7เมืองอยู่33บ้านนี
0: ้
2: แจ้งการไปหมดแล้ว
0: แ
2: ล้วคิดว่านี่พวกเขาก็ได้เฮ็ดการอบรมให้แก่กองเลขาภัยพิบัติขั้นเมืองโดยเฉพาะเป็นหลวงเฟืองนี้
0: เจ้า
2: ก็มีผู้แทนเข้าร่วมกับชาวปลายท่านด้วยครับเงินสนับสนุนจากกองเลขาปฏิบัติขั้นแข่งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติมาป้อนการป้อนปฏิบัติจะมาฮอดมาถึงนี่เขาห้าขากะเกียมเนื้อใดเนาะแล้วก็เวลาเกิดปฏิบัติพวกเขาจัดตั้งปฏิบัติเนื้อใดหลังปฏิบัติพวกเขาเฮ็ดเนื้อใดเนาะอันนี้พวกเขาได้อบรมกันไปแล้วทิศแล้วนี่นะไอ้เกศกองเลขาของเมืองเฟือง
0: เจ้าโอ้สมเสยเนาะการเกี่ยมความพร้อมโดยเฉพาะแล้วภัยธรรมชาติที่พวกเขา คาดเดาบ่ได้มันสิเกิดขึ้นยามใดเวลาใดเน
2: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้ชุมเชื้อและ ทาง
2: เ
0: ล
2: ยจากว่าแข่งกันจะเป็นแข่งนึงที่ว่ามีเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เป็นภัยพิบัติน้ำท่วมบ่
1: เจ้า
0: อือ
2: ๆมีเสี่ยงบ่ไฟไหม้บ่ถือว่ามีแต่ละปีเนาะอันนี้เฮาก็ได้ทางหาการเตรียมคือในนั้น
0: เจ้าเจ้าเจ้าชุมเชื้อและชุมเชื้อและทางเนาะที่พวกเขาได้กับกิจกรรมพร้อมต่างๆนี้เอานอกจากเวียกู้ภัยแล้วโดยเฉพาะแล้วเวียกงานมันจะทํานี่ได้ทันการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเรียกว่าช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านมาเป็นจังได๋การแจกยาสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแลก่อนหน้านี้เนาะที่เกิดเหตุต่างๆครอบครัวทุกข์ยากบ่ได้โอกาสประสบภัยต่างๆนี่เป็นจังได๋ผ่านมานี่ท่านได้ลงช่วยเหลือจังได๋อยู่ทางไผเป็นเจ้ากับพวกเขานี่อ๋อ
2: ผ่านเวียกมนุษยธรรมตัวนึงพวกเขาผ่านมานี่ก็อันปีกายนี้เราว่าฉันนั้นก็ได้ไปมอบเงินสดให้เก3บ้านของเมืองกระสีนั้น
0: โอ้
2: เดินผ่านพายุพัดผ่านคือผลกระทบนั้น
0: เจ้า
2: คือว่าสําเร็จไปด้วยดีละอันนี้เนาะองค์การปกครองเพิ่นก็ได้เห็นความหมายความสําคัญของพวกเฮาองค์การปกครองเมืองบ
0: ่
2: บ้านบ่เนาะแล้วก็มีจํานวนนึงที่ว่าครอบครัวที่คืออันผลกระทบในเมื่อกี้นี้เราสิเป็นไฟไหม้บ่อย่างต่างๆตามการแจ้งเสนอของกระแดงของแต่ละเมืองให้พวกเขาก็ได้สนองอุปกรณ์แก้ไขบรรเทาทุกข์ทุกข์เสริมให้แก่ครอบครัวดังกล่าวเนี่ย
0: เจ้า
2: เจ้าพวกเราเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้ว
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าก็ถือว่าสมเสยเน
0: า
1: ะ
0: สมเสยแล้วเจ้าสมเสย
1: แต่อีกหนึ่งน่ะเวียกที่สังคมให้ความสนใจหรือว่าสังคมมีส่วนห่วงบ่ทันโดยเฉพาะแม่นเวียกงานบริจาคเลือดทั้งแขวงแม่งจันทน์ของพวกเรา
2: โอ้เวียกงานบริจาคเลือดนี
1: ่
2: หรือว่าพวกเขาเข้าไปตามแผนปกติอยู
1: ่
2: โดยเฉพาะเรื่องการลงเคลื่อนไหวนอกศูนย์เลือดนี่

0: ื่อนน้ำมูลสองเขื่อนน้ำชนาอยู่เมืองกระสีเข
1: ื่
0: อนน้ำมูลจ่องอยู่เมืองวังเวียงแล้วก็ห้องว่าการปกครองเมืองเวียงคำนี้มือวันพระหัตถ์แล้วนี่เนาะ
1: โอ
0: ้แล้วมือนี้มือวันจันทร์ที่29นี้ดอกกองประสุนใหญ่ครั้งที่4ของคณะบริหารงานพระแขวงนี้ดอกเพิ่นจะเปิดแล้วเพิ่นสิเพิ่นเชิญทีมงานชุดเลือดองค์การกระแดงเฮานี้ไปรับบริการด้วย
1: โอ้โอ้สมเชยสมเชย
0: เป็นขบวนการอย่างนั้น
1: เจ้า
0: เจ
1: ้าเจ้าเอาและเรียกงานช่วยเหลือจากสังคมในไทยเป็นจังได๋ก็มีอยู่บ่บริษัทห้างห้านหรือว่าครอบครัวที่มีน้ำใจไปช่วยเป็นน้ำมันเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นมีปลากระป๋องพอได้ให้พนักงานอาสาสมัครของพวกเขาได้กินหรือว่าได้แก้ไขในแต่ละวันนี่แหละคือว่าเนาะบ่มีเงินเดือนดิ
2: เจ้
1: าแล้วจะรอขอความช่วยเหลือจากสังคมเป็นจังได๋ปัญหานี้ท่าน
0: โอ้สำหรับการช่วยเหลือของสังคมที่ผ่านมานี่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างปกติเนาะ
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะเป็นหน่วยกู้ภัยนี่หน่วยกู้ภัยนี่ก็มีสังคมโดยเฉพาะบรรดาห้างร้านอาหารบริษัทธุรกิจต่างๆจำนวนนึงเพิ่นก็ได้เอาอาหารสดอาหารแห้งและน้ำดื่มเงินสดแด่จะมามอบมาเป็นระยะอย่างที่ได้อาทิตย์นึงกับบุรุษอยู่2153พักสวดว่าซั่นซะ
2: เจ้า
1: เจ้า
0: แต่ละทิศแล้วก็สําหรับเรื่องงานเรียกนั้นเพิ่นเดี๋ยวนี้ทางธนาคารเอซิลิดาจะได้มาเปิดบัญชีแล้วก็โฆษณาช่วยเฮาว่าผู้ใดมีจุดประสงค์สนับสนุนทางด้านเงินสดบ่เป็นสามารถโอนเข้าไป
1: โอ
0: ้ธนาคารเอซิลิดาได้พวกเขาก็เฮ็ดโฆษณาช่วยอยู่เดี๋ยวนี้เนาะ
1: โอ้สมเสย
0: สําหรับเรื่องงานบริการเรียก
1: เจ้าเจ้าเอาสมเสือเด้อที่มีน้ำจิตน้ำใจเนาะให้แก่สังคมโดยเฉพาะแล้วกับมันนี่แหละการบริจาคเป็นเงินสดบ่เป็นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆที่ประกอบส่วนช่วยทั้งกู้ภัยของพวกเขาเนาะท่านเนาะเอาก่อนสิลาบรรยากาศนั้นท่านถามน้อยหนึ่งอันเว้าเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นน่ะนะบางคนมาเกิดอุบัติเหตุแล้วขอโทษซะน้ำเหี่ยวเป็นจังได๋ยังพ่ออยู่บ่อยู่โอเคท้องกินเฮานี่ว่าซวยล่ะสรุปล่ะเนาะอันเหี่ยวให้เรากินแม่ฟื้นไวเด้นั่นๆๆนี่นะฮะเป็นจังได๋ทั้งแข็งแกร่งเฮานี่ท่าน
0: โอ้อยู่แข็งแกร่งเฮานี่แม่นบ่มีเนาะพฤติกรรมว่านั้นแม่นว่าเรื่องของคนที่ใกล้เคียงแนะนําในนั้นคือว่าบ่ได้แนะนําแล้วเพิ่นบ่ได้บอกบ่ได้หยังเพิ่นก็มีแต่ว่าแจ้งหาแล้วพวกเฮาก็ไปจำนวนนึงก็เป็น5อยู่ครับเพิ่นก็แนะนําว่าโอ้ถ้าให้หน่วยกู้ภัยมาฮอดมาเบิ่งก่อนจึงจะสร้างปฏิบัติ
2: เ
0: ราอันนี้คือว่าสังคมนี่ก็รับรู้ล่ะว่าจะตามเอาเรื่องขั้นตอนปฐมพยาบาลการแนะนำแนวที่จะติดต้องแบบนี้ต่างๆอันนี้มันก็เข้าใจล่ะสังคมดอกเพราะว่าอยู่หน่วยของเมืองกาตีคือการหน่วยอยู่เทศบาลนี่ก็บริการไปถูกต้องตามหลักวิชาการของพวกเขาแล้วดอกว่าจ
1: ะโอ้สมเสเนาะพอผ่านมายังมีเด้การช่วยเหลืออันว่าเรื่องน้ำเหี่ยวเน
2: า
1: ะคือบอกเลยผิดหลักการแผดหม้อได้มันแห้งเปื้อนไปทึมบางคนว่ากินมันบัดเซาแท้บางคนเนาะขึ้นเท่านั้นแนวนี้ไปเอาอันนี้ก็เป็นความเชื่อในพันธยาพันธ์มาแต่ว่าหลักการวิทยาศาสตร์เพิ่นอ้างอิงแล้วไปค้นคว้าแล้วบ่ได้ผิดหลักการการแพทย์เด้เนาะเอาขอบใจทั้งดร.บุญนภจอมพลหลายๆเด้อที่สละเวลามีความคืบหน้าข่าวๆอันใดเกี่ยวกับภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แขวงเวียงจันทน์ก็จะได้ขอท่านให้เขาเรียกกันตื้มเนาะโชคดีท่านแข็งแรง
2: เจ้าขอบใจหลายๆ
0: เจ้าเดียวกันเด้อ
1: เจ้าจะเอาขอบใจหลายๆได้ฟังไปเนาะโอ้เวลาเฮากับเบิดพอดีอาทิตย์หน้าจึงมาว่ากันใหม่ทุกท่านสําหรับอาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขไปเล่นไปเที่ยวทั้งใดก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสําหรับวันนี้พวกเขาลาไปก่อนสวัสดี
2: สวัสดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและความปลอดภัยของแขนงโยธาธิการและขนส่งทุกโครงการก่อสร้างต้องได้สร้างบทรายงานสิ่งแวดล้อม

0: เป็นต้นบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดบทรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนคุ้มครองติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเสนอกระทรวงแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทบทวนและออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมจึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่อยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างต่างๆเจ้าของโครงการต้องได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารประมูลซึ่งจะกลายเป็นพันธสัญญาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาดำเนินการก่อสร้าง
1: การจัดการปฏิบัติเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมและความมันนี้ในการระยะก็เตรียมโครงการนี้อยู่ในกฎหมายทางหลวงก็ได้เว้าเลยว่าเนาะการซ่อมแปลงทางหรือการก่อสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแปลงอย่างต่างๆต้องได้มีการบทต้องเฮ็ดบทศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นี่ก็คือว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะอยู่ในทุกๆโครงการก็ได้เฮ็ดในจัดการปฏิบัติทันมาฮะบริเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องแนะนําเอามาตรการป้องกันลูกพรนี้แน่นอนแล้วเนาะพวกเฮาก่อนสิมีตัวใดทุกๆโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมฮะเพื่อดังจ้าเฮาแล้วก็มาเฮ็ดแผนป้องกันเพื่อติดตามและสุดยู่เพื่อลดพรปัญหาดังกล่าวฮะเนาะ
0: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นเติมว่าสำหรับบทเรียนที่แขนงการโยธาธิการและขนส่งสามารถถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาส่วนหลายได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารการประมูลกลายเป็นพันธสัญญาและเป็นบทเอียงในการติดตามกฎกาโดยเฉพาะในระยะดำเนินการก่อสร้างและอื่นสมภวันมาวงไซอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการลดพรจากสิ่งมึนเมา

0: ลูก
1: แม่วัน ด้วย
0: แม่เป็นลูก
2: ว้าว
3: อย่ามายุ่งกับเพยอย่ามายุ่งกับเพย
0: อย่าโด
2: นไอ้น้องเขาน่ะเกียมนะเกียมกำลังขึ้นไปลอยทั้งลังเอาเกียวไว้ไม่
0: อย่าโดนอย่าโดนลูก
2: อย่า
0: อย่า
4: หักชีวิตหักครอบครัวอย่าหลงมัวกับยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: หักชีวิตหักครอบครัวอย่ามัวกับสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแถวแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในชั่วโมงนี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดเรื่องราวเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นการจับกลุ่มผู้ค้าขายยาเสพติดนี้ก็ได้ในแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละอาทิตย์มีข่าวยังออกมาพวกเขามานำเสนอและเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังในรายการนี้ท่านผู้ฟังปัญหายาเสพติดก็มีหลายอย่างที่ทุกท่านได้ฮู้นำกันในปัจจุบันนี้สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายและบ่ผิดกฎหมายสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ถือว่าให้แฮงเฮ็ดให้หลายคนนั้นบ่สามารถที่จะมีชีวิตเป็นปกติได้ระบาดระแวงยันถึกจับยันถึกกลุ่มยันมีคนรายงานสุดท้ายก็ไปบ่รอดเพิ่นว่าคนบ่ดีผีก็บ่คุ้มเนาะอะซั่นเฮาอย่าสู่ไปพัวพันกับยาเสพติดสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายบ่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโรอีนโคเคนยาไอซ์ฟินตลอดถึงยาสูบไฟฟ้าบัดซี่ก็ผิดกฎหมายคือกันในท่านผู้ฟังน้ำกระท่อมหลายคนมักดื่มมักกินกินเพื่อยังอันนี้ไว้หนุ่มอาจจะบอกกันแนวนั้นแนวนี้แท้จริงมันบ่ดีต่อสุขภาพเลยสำหรับน้ำกระท่อมยาสูบไฟฟ้าสูบแล้วมันมีกินหมักไหม้หลายชนิดแล้วก็ติดแต่ว่ามันจะไปทำลายระบบประสาทระบบปอดระบบต่างๆอยู่ทางในห่างไกลมันบ่แมนความโก้ความงามความเป็นผู้ใหญ่บ่แมนสูบยาไฟฟ้าแล้วเฮ็ดให้ตนเองนั้นเบิ่งดีบ่แมนคนอื่นเบิ่งในแง่ที่บ่ดีหลายกว่าอย่าสู่ไปพัวพันมันเนาะไว้หนุ่มพวกเฮาแม้กระทั่งผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็ควรจะห่างออกจากสิ่งนี้ท่านผู้ฟังพวกเคโลเจนอันนี้ก็อย่าสู่ไปพัวพันมันพวกเคโลเจนนี่นะผิดกฎหมายคือกันเนาะพวกนี้เอามาสูบเฮ็ดให้ห่างกายนี่บ่ดีแล้วเนาะบ่อยู่บ่นอนอนาคตของใครผู้นึงนี่นะมันอยู่ที่ตัวเฮากำหนดหลายกว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่เป็นคนขี้ข้านแล้วก็ระวาดระแวงบ่ฮู้ออกเฮ็ดงานเอาเปรียบคนอื่นนอนหลายแล้วก็มักเล่นมักเที่ยวบ่มีอนาคตหยังเลยซอกบ่ได้หาบ่เป็นก็ลักกินสั้นมื้อยาวท่านผู้ฟังอันนี้เฮาก็ต้องได้เบิ่งลูกหลานเฮาให้มันหลายขึ้นอย่าสู่ปะปล่อยไปจนเกิดปัญหาแล้วจึงหาวิธีแก้ไขทุกชีวิตมีคุณค่าต้องเอาใจใส่น้ำกันท่านผู้ฟังมื้อนี้รายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมานี่มีข่าวสายหนุ่มลาวนี่ถูกจับอยู่ไทยพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทเคตามินแฮปปี้วอเตอร์ใน2คาเฟ่และกลูต้าบกส.เมืองสระคามนี่พบยาไอซ์278กิโลกรัมท่านผู้ฟังแต่บ่พบเจ้าของเนาะมีรายละเอียดเรื่องนี้เว้าสู่ทุกท่านได้ฟังมั่งเป้าหมายยาเสพติดอยู่3เมืองของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมยึดของกลางยาบ้า100ล้านกว่าเม็ดยาไอซ์1ต้นและของกลางอื่นๆอีกป้าที่ถูกบ่ธรรมดาเนาะอันนี้ซุ่มเซยเจ้าหน้าที่มีเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยจากทางรายการแต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ท่านได้มวนซื่นฟังเพลงจากทางรายการบ่ครับ

0: เฮ้ยเติร์ตัวเบิ้งไม่หันพวกเศร้านุ่มดีกันแน
1: ่สงสัยพวกเขาเมายาบ้ากับบัจจักนะ
2: เอาพวกเขาไปช่วยเขาที่สถาน
1: เศร้าหนามันก็เป็นเรื่องของพวกเขาปล่อยให้มันตีกันตายติ
2: เติร์เป็นยังตัวกูว่าแบบนี้ตัวชิปล่อยให้เศร้านุ่มสร้างความวุ่นวายให้แก่สังคมซั่นวะ
1: มันเป็นหน้าที่ของตำรวจคืนพวกเขาเข้าไปก็ถือลูกลงเขาล่าๆนั่นแหละ
2: ปัญหาสังคมมันแม่นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องช่วยกันแก้ไขได้หัน
0: แม่นแล้วแม่นแล้วเซลไปๆๆไปเข้าไปซอยเขาเดี๋ยวนี้เลยไป
3: ต่อต้านยาเสพติดคือภารกิจของคนลาวทั้งชาติ
4: ท่านผู้ที่ตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังมาฟังข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดเป็นภัยใกล้ตัวถ้าผู้ใดไปใกล้ไปพัวพันบังรวยทั้งรัดไปบ่รอดไปบ่รอดแท้ๆไปบ่รอดไปใส่ระบัดนี้ติดคุกติดตารางถูกดำเนินคดีบ่ได้กินข้าวกินน้ำห่วมพักข้าวแซ่บๆกับครอบครัวบ่เห็นหน้าคนหักถูกดำเนินคดีได้บ่ฮู้ว่าย้ำได้เพิ่นสิดำเนินคดีเพิ่นจับได้หลายทันมีของกลางเป็นหยังจึงว่าซั่นบางคนหลายปีย้อนว่าคดีนี้เพิ่นจะเอาผู้ที่ถูกคดีมาก่อนนี่ถูกตัดสินก่อนนี่นี่มาพิจารณาก่อนเฮาดิโอ้บ่ฮู้เลยอันนี้ตอบบ่ได้เนาะท่านผู้ฟังอันนี้มันความจริงอยากเว้าให้ฟังแล้วก็อย่าสุไปพัวพันมันอันประเภทยาเสพติดที่ผิดกฎหมายท่านผู้ฟังแม้กระทั่งจริงที่ถูกกฎหมายเองก็ยังเฮ็ดให้หลายคนนี่เสียชีวิตย้อนพวกเหล้ายาปาแป้งนี่เด้อันนี้ก็เป็นสิ่งเสพติดคือกันสิ่งมึนเมายาสูบนี่เด้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละวันดื่มสิ่งมึนเมาขาดสติพฤติกรรมหลังการดื่มก็เกิดอุบัติเหตุต่างๆบ่ย่านไผเว้าดังใส่ความไวในการขับขี่และอื่นๆอีกท่านผู้ฟังท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการซึ่งในนี้มั่งเป้าหมายยาเสพติดอยู่3เมืองในนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมการยึดของกลางยาบ้านี่10ล้านกว่าเม็ดและยาไอซ์อีก1ต้นและสิ่งของอื่นๆอีกท่านผู้ฟังในวันที่6มิถุนายน2026นี้เจ้าหน้าที่ปกส.เมืองไซธานีได้เคลื่อนไหวติดตามเป้าหมายคนส่งยาเสพติดจำนวน2คันจึงได้เข้าไปแสดงตัวเพื่อกวดค้นและสามารถกักตัวเป้าหมายได้2คนคือเท่าสมหมายกัญญาอายุ38ปีและเท่าบุญหลายกิ่งประเสริฐหรือซื้อเล่นซื้อแหลมอายุ40ปีพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้า7เป่ามี1,400 หมัดเท่ากับ 2,800,000 เม็ดแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นต้านยาเสพติดเมืองไซธานีพร้อมทั้งสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปในวันเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่วิสาสะพอปกส.เมืองไซธานีได้ลงแก้ไขเป้าหมายยาเสพติดอยู่3จุดจุดที่1ได้สมทบเจ้าหน้าที่ปกส.กุมดงบังและการจัดตั้งบ้านพลต้องสามารถกักเป้าหมายได้3คนหญิง2คนพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้า 6,478,000 เม็ดยาไอซ์ 1,235 กิโลกรัมเฮโรอีน6กิโลครึ่งพร้อมเงินสดอีก 22,300,000 กีบและ 1,000 บาทจุดที่2ท่านผู้ฟังได้สมทบกับแผนกยาเสพติดปกส.นครหลวงเวียงจันทน์ปกส.กุมสารคำและการจัดตั้งบ้านหาดทรายขาวเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้เข้ากวดค้นเฮือนเป้าหมายที่สงสัยพบรถใหญ่1คันและรถจักร6คันจุดที่3ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปกส.กุมสีเกิดและการจัดตั้งบ้านทรายมงคลเมืองนาทรายทองได้กวดค้นเฮือนเป้าหมายพบเห็นยาบ้า 1,200,000 เม็ดท่านผู้ฟังรถจักร1คันและเงิน3ล้านกีบบัดนี้ผ่านการลงติดตามแก้ไขกลุ่มเป้าหมายที่ขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมดนี่5คนหญิง2คนพร้อมเครื่องของกลางรวมมียาเสพติดประเภทยาบ้า 10,478,000 เม็ดเฮโรอีน6กิโลครึ่งยาไอซ์ 1,235 กิโลกรัมรถใหญ่3คันรถจักร7คันเงินสด25,300,000กีบ 1,000 บาทและโทรศัพท์มือถือ6หน่วยต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งและผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายต่อไปอยากบังรวยทั้งรัฐ ติดคุกติดตารางแล้วก็ยังขยายผลไปอีกผู้ใดอยู่หวมในกระบวนการบ่รอดทุกคนแหละท่านผู้ฟังยาสู่ไปพัวพันกับยาเสพติดบ่ว่าสิไปเสพบ่ว่าสิไปค้าไปขายหรือว่าสิไปส่งให้ไผก็แล้วแต่เนาะยาสู่ไปพัวพันยาสู่ไปใกล้ท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ก้าวเตือนกันไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสากลอีกครั้งนึงฟังเพลงจากทาง

0: เอายกเสี่ยวโบเห็นกันโดนแล้วจักเต็มทีโลดเสี่ยวเด้อมื้อนี้น่ะ
1: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสี่ยวจักหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
0: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานอีหยังครับรถเสือมาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
1: เอายก
0: เสี่ยวยก
1: แม่นเสี่ยวเฮาบ่ไหวยานรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสี่ยว
0: นะว่าแน่เลยก็เป็นห่วงแม่ซะก่อนก็คิดได้เนาะเสี่ยวเนาะบ่คิดหลายนะมายกมานี่เอาก็แจมาให้เฮามาสิครับเองมานี่มาเสี่ยวมาย
1: อมเสี่ยวยอมไหวบ่เสี่ยวพักผ่อนคนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
0: เจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับดีๆจับดีๆจับดีไปเอาสิไปครับ
1: โอ้ค่อยๆเสี่ยวรถมันหลายเสี่ยวโอ้ยกระแสเสี่ยวรถชนมา
2: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด
3: ้
2: จักรอดบ่รอดเบิ่งแม่นอนน้อยนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
3: โอ้ยจ
2: ัง
3: ว่า
2: ตัวนี้ตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแฮนซาดด้านความปลอดภัยทางหลวง
4: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวท่านผู้ฟังมาฟังข่าวจากทางรายการตื่มอีกเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารบอกลูกบอกหลานอย่าไปพัวพันกับสิ่งเสพติดอันที่มันผิดกฎหมายอันตรายหลายท่านผู้ฟังนอกจากเฮ็ดให้เฮาถูกเจ้าหน้าที่จับติดคุกติดตารางแล้วโอกาสในการสร้างสาพัฒนาชีวิตนี่ก็น้อยลงเนาะโอกาสจะยิ้มจะหัวกับครอบครัวโอกาสจะกินข้าวหวมพาโอกาสสิไปเล่นไปเที่ยวโอกาสสิได้สร้างได้สายากเพราะว่าติดคดียาเสพติดแล้วดิมาฟังเกี่ยวกับทางปคส.เมืองสนคามพบยาไอซ์278กิโลกรัมแต่บ่พบเจ้าของวันที่13มิถุนายน2026นี้กองบัญชาการปคส.เมืองสนคามแขวงเวียงจันทน์พบเห็นของกลางยาเสพติดประเภทยาไอซ์จำนวน6เป่ามี278ถุงเท่ากับ278กิโลกรัมที่อยู่ในเหือจอดอยู่แคมน้ำของแต่บ่มีเจ้าของขอบเขตบ้านปากมีเมืองสนคามคาดว่าคนบ่ดีลักลอบขนข้ามมาแต่ฝั่งไทยเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจปคส.เมืองสนคามได้แจ้งให้ฮู้ในเวลา 22:00 นของวันที่13มิถุนายน2026นี้เจ้าหน้าที่พบวัตถุต้องสงสัยว่าแมนสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งมีการหุ้มห่อด้วยถุงยางใหญ่สีดำเขียนด้วยสก็อตจำนวน6เป่าอยู่ในเหือจอดอยู่แคมน้ำของแต่บ่พบเห็นเจ้าของวัตถุดังกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำเอาวัตถุที่ต้องสงสัยดังกล่าวนี้ขึ้นมากองบัญชาการปคส.เมืองสนคามและได้กวดเบิ่งวัตถุจำนวนที่ได้กล่าวมานี้จึงฮู้ว่าแม่นยาเสพติดประเภทยาไอซ์ทั้งหมดดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำเอายาไอซ์จำนวนดังกล่าวนี้มารักษาไว้อยู่กองบัญชาการปคส.เมืองสนคามส่วนเป้าหมายแม่นเอาตัวลบหนีได้ปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกำข้อมูลหลักฐานต่างๆพร้อมทางติดตามเป้าหมายผู้กระทำผิดมารับโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไปนี่เป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ทางปคส.แขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้ส่งให้เบิ่งทางรายการพวกเขานั้นก็มาออกอากาศให้ทุกท่านได้ฟังมาฟังอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับชายหนุ่มลาวถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับเนาะพร้อมของกลางประเภทยาเสพติดเคตามินแฮปปี้วอเตอร์ในซองกาแฟและกลูต้าวันที่16มิถุนายน2026นี้เจ้าหน้าที่สน.วังทองหางได้จับกลุ่มตัวเฒ่าบุญเต็มอายุ22ปีสัญชาติลาวพร้อมของกลางประเภทยาเสพติดจำนวนหลายพันตำรวจเอกเกษดากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางได้นำกำลังออกกวดพื้นที่และก็ได้พบเห็นบุคคลต้องสงสัยที่มีท่าทางผิดปกติอยู่บริเวณต่อหน้าห้างสะดวกซื้อภายในซอยลาดพร้าว 114จึงแสดงตัวเข้ากวดค้นจากการกวดกาพบยาเสพติดจำนวนหลายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดของกลางหลายรายการรวมน้ำหนักเคตามินทั้งหมดรวมทั้งถุงพร้อมนี่แม่น 1,150 กรัมเครื่องดื่มสนิทฟุ้นตีดื่มระบุหน้าซอง Coffee House ส่วนประกอบจำนวน24ซองน้ำหนัก 2,566 กรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มและแจ้งข้อหามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2เคตามินไว้ในการครอบครองจำนวนหลายโดยผิดกฎหมายมียาเสพติดให้โทษประเภท1 Happy Water ไว้ในการครอบครองจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติลาวเดินทางเข้ามาและตำหนักอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดอยู่เกินกำหนดพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์ให้ทราบและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นต่อไปเป็นบ่อย่าเสพติดเอาข้ามไปประเทศเพิ่นสุดท้ายถูกจับได้บ่มีญาติพี่น้องคนใดดอกอยากไปพบพันอยากไปแลนเอกสารเอกสารเอาคนค้าขายยาเสพติดผิดกฎหมายออกจากคุกจากตารางให้พ้นผิดมันบ่มีไผกล้าไปใกล้เพราะว่านี่มันเป็นกฎหมายของชาติของสากลทั่วโลกเขาเจ้าปากปามยาเสพติดยาสิคิดไปลองยาสุคิดไปค้าขายมันท่านผู้ฟังอันนี้ก็เว้าแล้วก็เว้าอีกเนาะปานนั้นก็ยังมีข่าวแต่ละมื้อแต่ละวันซ้ําบ่นําเลยบางรวยทั้งรัฐลักลอบเอาเข้าบ้านเพิ่นเมืองท่านอันตรายท่านผู้ฟังนี่แหละชีวิตจบจากคนคิดแต่อยากรวยคิดแต่อยากหังอยากมีสุดท้ายถูกจับได้หลายท่านโอกาสสร้างตัวเองโอกาสมีความสุขเหือดหายไปทันทีบ่แม่นความฝันแต่แม่นความจริงที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเหลือเบิ่งเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ฟังขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับมื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมโดยทีมงานพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนสบายดี

คณะละครเสียงเคลาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: แม่นยังกันเฮากลายเป็นผู้ต้องสงสัยจากเอ้ยมาลีว่าหากับอ้ายอนุภาพแล้วจังซั่นวะการกระทำของเฮาแม่นความหวังดีต่อครอบครัวของเพิ่นแล้วเป็นหยังเพิ่นจึงตีราคาเซนนี่บ่คิดเลยว่าเอ้ยมาลีจะบึ้งเฮาในแง่ห้ายไปได้ประการหนึ่งที่สิพรเว้าสู่เฮาฟังก็แม่นเรื่องที่ไอ้อนุภาพบ่ยอมให้ความร่วมมือตามที่เมียของเพิ่นเสนอซึ่งคงเป็นปัญหาที่เฮ็ดให้เอ้ยมาลีบ่ฮับบ่มาฮับสีพรได้2มือแล้วเด็กน้อยที่น่าสงสารของเอ้ยถึงจะถูกการสงสัยปานใดก็ตามเอ้ยจะเฮ็ดหน้าที่ของครูต่อไปพอคิดว่าเอ้ยเฮ็ดดีที่สุดแล้วมือหนึ่งดอกที่แม่ของเจ้าจะเข้าใจเอ้ยครู
1: เฮ็ดสีหน้าเศร้าๆแบบนี้แสดงว่าเอ้ยครูเสียใจแล้วก็จิบ่าวน้องกลับเมื่อนะแม่นบ่เนาะ
0: บ่แม่นดอกสีพรเอ้ยเพียงแต่คิดว่าเป็นหยังแม่ของน้องจึงเข้าใจผิดเซนนี่ทั้งที่เอ้ยครูก็เฮ็ดหน้าที่เพื่อให้น้องปลอดภัยอย่างดีที่สุดแล้วสำหรับน้องนั้นบ่ต้องคิดหรือวิตกหยังดอกเอ้ยครูยังฮักและจะพาน้องเมื่อคือเก่านั่นแหละ
1: เอ้ยครูบ่ยั้นแม่ของน้องเว้าให้บ่ปาการที่เอ้ยครูเอาใจใส่น้องก็ย้อนว่าหากกระพอของน้องนะ
0: สิพรการสร้างความดีนั้นผลได้รับมันอาจจะช้าแต่ยาวนานบ่มีไผจะหลีกพ้นจากคำนินทาของคนอื่นดอกฉะนั้นจงสร้างความดีไปเถอะเพื่อความสุขและความเจริญจะเกิดขึ้นกับเฮา
1: ขอบใจได้หลายที่เอ้ยครูแนะนำความดีให้แก่น้องหากเป็นการเข้าใจผิดของแม่แล้วน้องขอโทษต่างแม่เด้อ
0: บ่มีหยังดอกต้องขอโทษเออเฮาเมื่อกันเถาะไป
1: เจ้าเอ้ยครู

0: เอ๊ะแม่นไผ่นกเสียงเดือนที่จูงลูกของมารีข้ามทางนั่นน่ะ
1: เฮาก็บ่ฮู้คือกันได้คําผิวแต่จากการนุ่งถือของนางนั่นคือจะแม่นครูสอนของลูกมารีนั่นเอง
0: ครูสอนเป็นยังนางจึงเอาใจใส่ตัวลูกของมารีถึงป่านนี่ล่ะ
1: คงอาจจะอยู่ใกล้กับเฮือนของมารีเมื่อไปเห็นพ่อแม่ของเด็กน้อยมาหับก็เลยเอามือนำก็ได
0: ้อาจจะเป็นคือตัวเว้าเนาะนี่ล่ะนะเมื่อพ่อแม่บ่เข้าใจกันผลสะท้อนก็ตกมาสู่ลูกคือแนวนี่ล่ะแต่เฮาคงสงสัยว่ามันต้องมีหยังพิเศษกว่าตัวเว้านั่นแหละแสงเดือน
1: พิเศษไปกว่าเฮาเว้าหมายความว่าได้ใดเนาะคำผิว
0: มันสิเป็นไปได้บ่ว่าหากนางคูผู้นี้จะมีหยังกับผัวของมารีน่ะพอถ้าบ่จังซั่นนางคงบ่เอาใจใส่ถึงขั้นนี้ดอกโตขึ้นคือกันกับเฮาบ่เนาะ
1: คำผิวตัวบุคคลเบิ่งคนแบบนี้เลยได้หน้าที่ของครูต้องทั้งสอนแล้วก็ทั้งหักนักเรียนของตนการที่นางครูผู้นี้เอาใจใส่ต่อลูกของมารีเป็นพิเศษนั่นก็ย่อมว่าเพื่อปกป้องความปลอดภัยนั่นเอง
0: แนวคิดของเฮาและเสียงเดือนคือจะบ่เข้ากันซะแล้วเฮาต้องพบนางครูผู้นี้ให้ได้อย่างหน่อยคงจะมีประโยชน์กับเฮาเผื่อปัดเคลียร์มารีออกจากเส้นทางเดินของเฮา
1: อ้าวเป็นหยังก็เบิ่งเฮาคักแท้ละคำผิว
0: บ่มีหยังดอกตัวฟ้าเวียกบ่แม่นว่าแสงเดือน
1: ก็บ่มีหยังหลายดอกเฮาสิออกไปเดินยนต์เพื่อไปหาพี่น้องที่มาจากต่างประเทศมีหยังบ่ล่ะ
0: จักหน่อยนักเรียนข้ามทางหมดแล้วตู่แอบรถข้างทางที่เฮาเดก็ได้เด้อพอเฮาจะไปเฮือนหมู่ก่อนแล้วจะเมื่อเองก็ได้ดอกบ่มีปัญหาหยังติเนาะ
1: ตัวนี้ก็แปลกดีเนาะบางกี้นี่บอกให้เฮาไปส่งอยู่เฮือนบ่แล้วก็อยากลงบ่อนนี้ยังไว้ว่ามีหยังเป็นพิเศษบ่
0: เฮาหาก็คิดได้ว่ามีเวียกกับหมู่ผู้นี้อย่าคิดหยังเลยนะไปได้แล้วเด็กน้อยเขาข้ามทางหมดแล้วได
1: ้ก็ได
2: ้น้องเมื่อก็เดสิพรเอจะแวะซื้อเครื่องอยู่ห้างต่อหน้านี้ก่อนมื้ออื่นพอกันใหม่เน
3: า
2: ะ
3: จ้าขอบใจหลายเด้อครูน้องไปละ
2: น่าสงสารแท้ๆที่ครอบครัวของเจ้าเป็นแบบนี้แต่เอื้อยพร้อมแล้วที่จะให้กำลังใจแก่เจ้าเพราะเจ้าเป็นนักเรียนที่มีความพยายามในการเรียนหากครอบครัวบ่เป็นเช่นนี้เจ้าคงจะเรียนเก่งขึ้นเป็นลำดับขอให้ครอบครัวของเจ้าจงเข้าใจกันเถอะสิพร
0: เป็นห่วงนักเรียนบ่เอื้อยครู
2: เออ
0: ข่อยซื้อว่าคำผิวเป็นหมู่ของมะลิเมของสิพรเองใดจะรังเกียจบ่เนาะถ้าจะซื้อน้องไปนั่งล้มกันอยู่ห้านทั้งหน้านี่นะพ่อน้องจะได้ฮู้ว่าเป็นหยังแม่ของสีพรจึงบ่มาส่งและหับลูกคือกันกับคนทั่วไป
2: เจ้าด้วยความยินดีพ่อน้องก็อยากฮู้คือกันว่าเป็นหยังเพิ่นจึงปล่อยปะละเลยหน้าที่รับผิดชอบเซนี
0: ่คันซั่นก็เชิญติน้อง
2: เจ้าเชิญติเอ้ย
0: ทั้งหมดที่เอ้ยเว้ามานั่นน่ะเป็นความจริงทั้งนั้นเอื้อยเลยมารีเป็นหมู่กันมาโดดแล้วบ่คิดเลยว่ามารีจะคิดนอกใจผัวเซนนั่นผัวของมารีอาจจะบ่สงสัยในเรื่องนี้น้องควรได้เตือนสติให้อ้ายอนุภาพให้เขาฮู้ไว้ก่อนว่าความสื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยบ่ห่วงการเคลื่อนไหวของเมียนั่นจะมีผลสะท้อนคือแนวใด
2: น้องบ่อยากเชื่อเลยว่าเอื้อยมารีจะเป็นเซนนั่น
0: แม้นน้องอาจจะบ่เชื่อแท้แต่น้องพร้อมบ่ล่ะที่จะไปพิสูจน์ความจริงนะ
2: เพื่อสีพรซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังก้าวหน้าของน้องแล้วน้องยินดีที่จะไปพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้แต่ว่าม
0: ีอย่างบ่น้องสาว
2: น้องหวังว่าสิ่งที่น้องจะไปพิสูจน์นี้คงจะบ่เป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาติเนาะ
0: น้องสาวคนคือเอื้อยนี่นะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่เหนือกว่ามารีอยู่แล้วใดเรื่องใดที่เอื้อยจะเว้าในเรื่องสิ่งที่บ่มีความจริงที่เอื้อยอยากให้น้องไปพิสูจน์ความจริงนั่นก็พอเห็นว่าน้องเอาใจใส่ต่อลูกของมารีนั่นเองนี่คือนามบัตรของเอื้อยหากน้องพ่อเมื่อใดโทรหาเอื้อยได้เลยเด้อ
2: ผู้หญิงคนนี้ต้องการอย่างกันแท้ถ้าเพิ่นเป็นหมู่หักเพื่อนแพงของเอื้อยมารีเพิ่นก็ควรจะแนะนำตักเตือนในสิ่งที่เห็นว่าบ่เหมาะสมแต่เป็นหยังเพิ่นจริงจะเอาเฮาเป็นครัวโตในเรื่องนี้ไปสู่อ้ายอนุภาพมันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบื้องหลังแน่นอนแนวใดก็ตามเฮาจะลองปฏิบัติตามความต้องการของเพิ่นพอเฮาก็อยากฮู้คือกันว่าความจริงเป็นคือแนวใดกันแท้ถ้าเอื้อยมารีกระทำตัวคือผู้หญิงคนนี้เว้ามา ก็นับว่าศรีพรเป็นคนโชคให้ที่สุดและไอ้อนุภาพเองก็ควรได้พิจารณาถึงความขาดตกบกพร่องของตัวเองที่มีต่อครอบครัวอย่าให้เรื่องนี้เป็นความจริงเลยเถอะ
0: น้องมีอย่างที่ยังสงสัยอีกบ
2: ่เอ้ยคำผิวในเมื่อเอ้ยเป็นมือของเอ้ยมารีและเป็นอย่างเอ้ยจริงบ่แนะนำให้เพิ่นด้วยตนเองเนาะน้องเป็นเพียงครูสอนของศรีพรบ่มีความใกล้ชิดกับผัวเมียเพิ่นหากน้องนำเรื่องนี้ไปเว้ากับไอ้อนุภาพมันจะบ่เป็นการใส่ให้ป้ายสีเพิ่นบ
0: ่นี่น้องสาวบ่แม่นว่าเอื้อยบ่ได้แนะนำมารีในเรื่องนี้ใดเอื้อยได้ชี้แจงเหตุและผลให้นางฮู้แล้วผลได้หับก็คือนางหาว่าเอื้อยเห็นย่านลืนนางนั่นเองเพราะว่าเอื้อยฮู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนและเป็นผู้ดึงนางเข้ามาเฮ็ดเวียกแต่นางเป็นคนลืมตัวทะเยอทะยานไฟสูงเกินไปจึงประพัดตัวเซนนี
2: ่หากเรื่องนี้เป็นความจริงน้องสงสารศรีพรแท้ๆล่ะเพราะแน่นอนว่าครอบครัวนี้จะต้องแตกแห่งกันอย่างบ่ต้องสงสัย
0: เมื่อน้องไปพิสูจน์ความจริงแล้วน้องจะฮู้เองดอกว่าเรื่องที่เอื้อยเว้ามานั้นเป็นความจริงหรือบ่
2: เอื้อยคำผิวแล้วเป็นหยังเอื้อยจริงบ่นำเรื่องนี้ไปเว้าสู่ไอ้อนุภาพเพื่อว่าหาทางสกัดกั้นน้องเชื่อว่าความเว้าของเอื้อยจะมีน้ำหนักกว่าน้องหลายเท่าเด
0: ้น้องสาวหากเอื้อยเป็นผู้เว้าเองน้องลืมคิดเบิ่งดูว่าไอ้อนุภาพน่ะจะตีราคาในตัวเอื้อยคือแนวใดเราจะต้องตีราคาว่าเอื้อยอิสสามีของเราแ
2: ด้แล้วเป็นอย่างเอื้อยจึงคิดเช่นนั้นเนาะ
0: น้องสาวคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนี้เนาะในอดีตผ่านมาหั่นครอบครัวนี้มีความขาดเคืนหลายที่สุดภายหลังจากที่มารีได้ฮู้จักกับไอ้สุบรรณและได้เข้าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้แล้วมารีก็กลายเป็นคนหางมีขึ้นมาย้อนเห็นนี่เองหากเอื้อยไปเว้ากับผัวของมารีแน่นอนว่าเพิ่นต้องเข้าใจผิดต่อเอื้อยโดยหาว่าเอื้อยย่านมาลีลือนั่นเอง
2: หากน้องไปเว้ากับไอ้อนุภาพเพิ่นจะบ่สงสัยบ่ว่าน้องน่ะฮู้เรื่องนี้ได้คือแนวใด
0: เรื่องนี้คือจะบ่มีปัญหาดอกน้องก็บอกไอ้อนุภาพว่าเป็นการบังเอิญที่น้องไปพบเหตุการณ์นี้เลยนำมาเล่าสู่เพิ่นฟังจากนั้นไอ้อนุภาพจะติดตามเบิ่งการเคลื่อนไหวของมาลีเองพวกเฮามาร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นเหตุการณ์อันบ่เหมาะสมนี่เถาะ
2: เอาเถอะเอื้อยเพื่อนักเรียนของน้องแล้วน้องยินดีให้คมหูมือกับเอื้อยหากมือใดน้องพร้อมน้องจะโทรไปหาเอื้อย
0: ตกลงขอบใจหลายๆเด้อที่ให้เกียรตินางลงกับเอื้อยมื้อหน้าพ่อกันใหม่เด้อเอื้อยไปละ
2: เจ้าโชคดีเถอะเอื้อยคำผิว

0: เอาเซินติโอ้โหสมนึกเองวะเอาเซินหนังที่สมนึก
1: เจ้าขอบใจไอ้
0: มีอย่างจะเสนอไอ้บ่
1: เจ้าน้องมารายงานเรื่องที่ติดตามการเคลื่อนไหวของบริษัทสุบรรณการค้าที่เคยเว้ากับไอ้นั่นแหละแล้วก็เป็นเรียกที่ไอ้มอบหมายให้น้องติดตามมานั่นแหละ
0: ดีหลายน้องทรายเป็นได้ใดล่ะมีอย่างคืบหน้าได้บ่ล่ะ
1: จ้าจากการติดตามของไอ้น้องของพวกเขานั้นก็เห็นว่าการเก็บคำข้อมูลก็ได้หลายสมควรแล้วบ่ได้ว่ารายละเอียดต่างๆก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้วก็คือจังซี่นี่แหละบริษัทนี้ก็มีพฤติกรรมที่บ่ดีหลายอย่างโดยเฉพาะก็เป็นการลักลอบหนีภาษีในสินค้าค้าเขา
0: หมายความว่าได้สำเร็จ
1: หมายความว่าบริษัทนี้ได้สมทบกับพนักงานภาษีจำนวนหนึ่งการนำสินค้าค้าเขามาจำหน่ายทุกๆครั้งบริษัทนี้จะเสียภาษีบ่ถูกต้องกับโจทย์จริงซึ่งตามสถิติแล้วก็เห็นว่าสินค้าที่ต้องเสียภาษีมีมูลค่าถึง10กว่าล้านแต่ว่าเขาเจ้าเสียภาษีเพียงแต่ว่า4หรือ5ล้านเท่านั้น
0: ก็นับว่าเป็นการซ้อโกงที่บ่ควรให้อภัยได
1: ้จ้า
0: ถ้าว่าเป็นซินี้เขาจะลักลอบภาษีทุกครั้งละติแม่นบ่ล่ะฮะ
1: ถูกแล้วอ้ายตามการรายงานนี่บอกว่าบริษัทนี้จะนำสินค้าจำนวนใหญ่เข้ามาในมื้อวันจันทร์หน้านี่ล่ะซึ่งน้องเชื่อว่าคงจะมีพฤติกรรมเหมือนเก่า
0: ดีหลายสมนึกที่เก็บกำข้อมูลรายละเอียดซะนี่น่ะพวกเฮาน่ะมีหน้าที่กำจัดบรรดากลุ่มคนเหล่านี้อยู่แล้วเทื่อนี้เป็นภาระอันสำคัญของพวกเฮาที่จะต้องได้เฮ็ดให้สำเร็จ
1: เจ้าแต่น้องคิดว่าเวียกนี้เป็นเวียกงานที่ใหญ่อ้ายก็ควรจะขอกำลังเติมแน่แล้วก็สมทบกับหลายภาคส่วนเติมอีกเพื่อว่าบ่เป็นการประมาท
0: แน่นอนสมนึกอ้ายจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อขันเถิงเพื่อขอความเห็นและสำหรับน้องนั้นให้ติดตามการเคลื่อนไหวของบริษัทนี้ตื่ม
1: เ
0: พื่อว่าเป็นการเก็บกำข้อมูลเติมๆอีก
1: เจ้าๆมีอีกเรื่องนึงที่น้องขอให้อ้ายพิจารณาอย่างละเอียดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับครอบครัวของอ้ายเองนะ
0: เป็นอย่างน้องจริงว่าแบบนั้นน่ะมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวของอ้ายแบบใดล่ะ
1: ไอ้อนุภาพสินค้าที่จะนำเข้ามาในเทื่อนี้แม่นส่งไปเก็บเมียนใบสางของห้างค้ามารีดีพาร์ทเมนต์สโตร์ซึ่งเมียของอ้ายเป็นผู้อำนวยการได
0: ้มารีนั่นวะคือผู้อำนวยการห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะ
1: เจ้าแม่นแล้วอนุภาพน้องไปพิสูจน์ความจริงแล้วว่าผู้อำนวยการห้างสรรพสินค้าแห่งนี้คือเอื้อยมารีเองเมื่อเป็นเช่นนี้มันอาจจะเป็นผลสะท้อนให้หายแก้อ้ายหรือว่าเอื้อยมารีอยู่ในกระบวนการอันนี้ซึ่งคงจะเฮ็ดให้ครอบครัวของอ้ายมีความยุ่งยากพอสมควร
0: และเป็นอย่างน้องจริงว่าจะมีผลสะท้อนให้แก้อ้ายล่ะสมนึก
1: ในเมื่อเมียของอ้ายเป็นผู้อำนวยการห้างค้าที่สุบรรณอยู่เบื้องหลังซึ่งสินค้านี้ภาษีจะนำไปลงสั่งของห้างค้าแห่งนั้นโดยที่เมียของอ้ายเป็นผู้รับผิดชอบในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเข้ากดการและจับกลุ่มอ้ายลองคิดเบิ่งดูว่าจะมีผลสะท้อนได้คือจังได
0: ๋สมนึกน้องอย่าคำนึงถึงเรื่องนี้เลยพวกเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งหมายถึงผู้รักษาความสงบให้แก่ประชาชนไผก็ตามที่เหตุผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองพวกเขาจะบ่ยกเว้นอย่างเด็ดขาด
1: แม่นแต่เมียของอ้ายเองจังซั่นวะ
0: ถูกแล้วสมนึกทุกคนเลยหากเหตุผิดกฎหมายอ้ายจะบ่ยกเว้นแต่ประการใดทั้งนั้น
1: น้องขอสมเสริมน้ำใจของอ้ายอีลีแหละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่น้องอยากจะให้อ้ายซอกวิธีใดนึงเพื่อว่าบ่ให้เมียของอ้ายคือมารีนั่นแหละเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เพราะเชื่อว่าเพิ่นคงจะบ่ฮู้ถึงการซ้อโกงของบริษัทนี้อย่างแน่นอน
0: ขอบใจที่น้องให้คำแนะนำแก่อ้ายแล้วก็เป็นห่วงอ้ายในครั้งนี้นะเรื่องนี้อ้ายจะปรึกษาหารือกับขันเทิงเบิ่งก่อนว่าควรจะเฮ็ดแนวใด
1: และอีกประการหนึ่งอ้ายก็ควรจะเว้ากับเอื้อยมาลีเองเพื่อชี้แจงให้เพิ่นเข้าใจถึงพฤติกรรมของบริษัทนี้บางทีเพิ่นอาจจะถอนตัวออกจากการซุกยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างของท่านสุบรรณคนนี้ก็เป็นได
0: ้แน่นอนสมนึกอาจจะต้องชี้แจงให้เมียเข้าใจส่วนวิธีการอื่นๆนั้นพวกเขาจึงคอยปรึกษากันใหม่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าน้องจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่อ้ายแนะนำทุกๆอย่าง

0: ็นได้ใดบุญมากคดีของลูกชายโตนะ
1: เฮ้ยบักอนุภาพมันส่งสำนวนไปให้อัยการแล้วล่ะ
0: ห
1: ึออกมามันเจ็บใจแท้ๆได้สุบัน
0: โอ้
1: แสดงว่าการไกลเกลี่ยของมารีน่ะบ่ได้ผลเลยตัวต้องเฮ็ดหยังสักอย่างนึงแล้วล่ะเพื่อสอนให้มันฮู้สึกตัวได้ว่าผลสะท้อนจากความซื่อสัตย์ของมันน่ะมันเป็นคือแนวใดกันแท
0: ้ป้านายตำรวจคนนี้เอาการเอางานแท้ๆเนาะขนาดเฮาลงทุนซื้อเครื่องที่มีค่าให้มารีไปมอบให้เขาเพื่อหวังจะได้รับความหัวใจหัวมือจากเขาในที่สุดเขากลับปฏิเสธจนได
1: ้แล้วตัวจะมีวิธีการใดเนาะเพื่อล้างห้อยแค้นในครั้งนี้ให้เขาหรือว่าตัวบ่สามารถจะเฮ็ดหยังได้บ่
0: ใจเย็นๆติบุญมากเรื่องนี้เฮาจะเฮ็ดหยังโดยกงให้อนุภาพบ่ได้แต่เฮาต้องมีแผนไว้เรียบร้อยแล้ววันจันทร์นี้แหละอนุภาพที่เก็บซ้ำที่สุดในชีวิตของเขาเลย
1: ตัวเช่นแนวใดละบ่สุบันตัวบอกเขาลองมึงดูสิได้บ่ล่ะ
0: ตัวก็ฮู้อยู่แล้วว่าบริษัทของเขามีการเคลื่อนไหวแนวใดจึงมีความเจริญก้าวหน้าเช่นนั้นเมื่อมารีถูกยกย่อปอปั้นให้เป็นผู้อำนวยการนางก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยกงต่อกิจการทุกอย่างวันจันทร์นี้สินค้ารายใหญ่จะเข้ามาโดยแม่นมารีเป็นผู้รับเซ็นหากมีหยังเกิดขึ้นก็แม่นมารีเป็นผู้รับผิดชอบตัวพอจะเข้าใจบ่ล่ะ
1: เฮาน่ะเข้าใจแล้วล่ะสุบันแต่ทุกเทื่อที่ผ่านมาน่ะคือบ่มีปัญหาหยังเกิดขึ้นเฮ็ดจังได๋จึงว่าอนุภาพจะจีบสั้นอันสืบเนื่องมาจากการส่งสินค้าเข้ามาในวันนี้
0: อันนั้นแม่นการคาดคะเนของเฮาที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถึงจะบ่เป็นคือเฮาคาดคะเนไว้ก็ตามเฮามีแผนขั้นพิเศษไว้รองรับอยู่แล้วซึ่งมันจะถูกดำเนินงานในวันจันทร์นี้เอง
1: ถึงแนวใดก็ตามตัวต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ใดสุวรรณใดเขาบ่อยากเชื่อว่าความหังมีของพวกเขานี่น่ะจะบ่สามารถเอาชนะความซื่อสัตย์คือบักอนุภาพให้ได้ใด
0: แน่นอนอยู่แล้วบุญมากเขาจะยอมบ่ได้เด็ดขาดหากบ่สามารถเอาชนะหมออนุภาพตัวได้ล่ะได้ตกลงกับคำผิวแนวใดบ่
1: คือเขาว่านั่นแหละสุวรรณใดตามทัศนะของคำผิวแล้วน่ะนางน่ะบ่สนใจเขาจักเรื่องเลยในเรื่องสู่เรื่องสาวนี่แห้งไกลนางให้ความสนใจตัวหลายกว่าเลยต
0: ั
1: วห
0: ู
1: บวาคำผิวน่ะเรากำลังซอกทุกวิธีทางเพื่อกำจัดมารีออกห่างจากตัวได
0: ้นางบอกควรคิดเส้นนั่นเลยเพราะทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่ตัวของเราต่างหากเบิ้นมารีมารีผู้ท่านหูว่าเขามีแผนการยั้งเสื่องซ่อนอยู่ในใจเพื่อเอานางมาเป็นเมียซึ่งมันแม่นการสร้างห้อยแค้นให้แกอนุภาพนั่นเอง
1: มันก็ดีแหละถ้าว่าเป็นความจริงเขาก็พอใจในตัวของคำผิวแท้แต่นางนั่นติบ่เคยแสดงออกเลยว่านางสนใจตัวของเฮาและพร้อมที่จะเป็นแม่เฮือนให้เฮาอีก
0: เรื่องนี้ตัวต้องเฮ็ดใจเย็นๆสำคัญก็แม่นความเอาใจใส่และทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้นางเห็นใจตัวเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วบ่แม่นว่าเสื่อว่าคงบ่เกินความสามารถของตัวหรอกนะ
1: เอาเถาะเอาเถาะสุบันเลยเฮาจะพยายามจนสุดความสามารถเลยแหละสำหรับตัวนั้นน่ะควรได้จัดการกับมารีให้ไวที่สุดได้เพื่อจะได้ไสยชนะจากอนุภาพ
0: ตัวบ่ต้องเป็นห่วงดอกบุญมากทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จลงในมื้อวันจันทร์ที่จะมาถึงนี่แหละโอ้โหบ
1: ่แน่นอนเทวาสุบัน
0: แน่นอนอยู่แล้วบุญมากคอยเบิ่งก็แล้วกันนะ

0: เรื่องที่น้องได้ยินมาก็เป็นคือน้องเว้าสู่อ้ายฟังนั่นแหละน้องบ่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นความจริงคือเอ้ยคำผิวเว้ามาแต่ก็อดที่จะนำมาเว้าสู่อ้ายฟังบ่ได้ถึงแนวใดก็ดีคอยอ้ายอย่าได้ใส่อารมณ์ฮ้อนเพื่อตัดสินปัญหา
1: ขอบใจหลายๆดวงใจที่นำเรื่องนี้มาเว้าสู่อ้ายฟังและการแนะนำทางที่ดีให้แก่อ้ายเสียนี่แล้วน้องจะบ่ไปพิสูจน์ความจริงตามคำเสนอของคำผิวบ่
0: น้องคิดว่ามันบ่จำเป็นต้องไปพิสูจน์อันใดดอกเพราะน้องคิดอย่างละเอียดแล้วว่าถ้าเพิ่นบ่มีเจตนาให้ตัวเอ้ยมาลีซึ่งพวกเพิ่นเป็นหมู่เพื่อนกันนั้นเพิ่นก็ควรจะเป็นผู้เว้ากับเอ้ยมาลีเองบ่ควรจะแม่นน้องที่ต้องรับรู้เรื่องนี
1: ้ตามที่น้องเว้ามานี่แสดงว่าคำผิวเนี่ยอยากเฮ็ดหยังสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างความแตกแยกภายในครอบครัวของอ้ายแม่นบ
0: ่ตามรูปการแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละแต่ถึงแนวใดก็ดีอ้ายก็บ่ควรละเลงใจในเรื่องนี้เพราะบางเทื่อเอ้ยมาลีอาจจะบ่ได้ตั้งใจแต่ว่าฝ่ายซ้ายเป็นผู้พยายามก็ได้
1: อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีดวงใจความจริงก็ควรจะเป็นคือน้องว่ามานั่นแท้คำผิวฮู้จักกับอ้ายดีน้องน่ะบ่ควรเป็นขัวต่อในเรื่องนี้เลย
0: อ้ายอนุภาพสิพรเป็นเด็กที่มีอนาคตที่สดใสเวลานี้นางมีนางกำลังอยู่ในคะแนนที่ดีหลายน้องบ่อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องบั่นทอนการเรียนของนาง

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไกรสอนวิษณุราษฎร์บัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์

0: การเทียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมีทักแฟนรายการมดทุกทานของเฮดีตอนทับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากหมอสอเจ้าเนาะรายการของพวกเขาออกอากาศให้บรรดาทานได้รับฟังกันเป็นประจำประจำกันเลยเนาะในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา11โมงหา12โมงผ่านทางรายการผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเนาะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองออกอากาศให้บรรดาทานได้รับฟังกันสดๆแบบนี้เนาะเป็นประจำกันเลยซึ่งว่าเมื่อนี้บรรยากาศอยู่ในรายการของพวกเขาถือว่าคือขึ้นเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าได้แขกรับเชิญเป็นน้องๆตัวแทนนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมาร่วมอ้อล้มในรายการของพวกเขาและกลับมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนั่นเองเพราะว่าอย่างเนาะเพราะว่าอยู่ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเขากำลังกะเขียมเปิดหับนักศึกษาใหม่ประจำศึกษา2026ค่ะ2027นั่นเองเนาะเอาละลายทานนี่ค่ะอยากฮู้แล้วเนาะว่าตัวแทนน้องนักศึกษาทั้ง3คนที่ว่านั่งอยู่ห้องทรงเฮาในปัจจุบันนี้มีซื้อเสียงแห่งน้ำคือแนวใดเดี๋ยวมาทำความฮู้จักกับน้องๆกันก่อนเลยโดยสบายดีน้อง
1: ๆสบายดี
2: บ
1: ้
2: าง
0: เจ้าเนาะก่อนอื่นอยากให้พวกเฮานี่แนะนำตัวเองกันก่อนเนาะว่าซื้อหยังเนาะแล้วปัจจุบันนี้เฮียนอยู่เฮียนอยู่ปีใดแล้วโดย
1: โดยก่อนอื่นก็ขอสบายดีกับเป้าและท่านผู้ชมที่เคารพก่อนอื่นหมดเนาะข้าพเจ้าเองมีชื่อว่าทวีศักดิ์มณีวงศ์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจภาควิชาการค้าสาขาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ปีที่4เจ้า
3: สบายดีค่ะพระเจ้าเท้าโกลเด้นสยรัตน์ปัจจุบันศึกษาอยู่ปีที่4จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจภาควิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4: สบายดีข้าพเจ้ามีสวนในเชิงแนวสัวล้อมาจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมาจากภาคการบริหารธุรกิจทั่วไปภาคนานาชาติปัจจุบันแมนกำลังศึกษาอยู่ปีที่3
0: ดาวเนาะหลายๆคนนี่ก็มาจากแตกต่างสาขากันเลยเนาะหลายๆท่านนี่ที่เฮาฟังรายการของพวกเฮาหรือว่าติดตามรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็อาจจะฮู้ได้แล้วเนาะว่าเกี่ยวกับข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนั่นเองแต่ว่าเนาะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใหม่บ่เนาะหรือว่าผู้ที่กำลังรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ได้หาผู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะเฮาอยากให้พวกน้องเนาะได้แนะนําข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับคณะโดยเฉพาะก็แม่นเกี่ยวกับสาขาเฮียนเนาะว่าคณะเศรษฐศาสตร์ของพวกเขานี่มีสาขาเฮียนระบบเรเน่เนาะแล้วก็มีสาขาใดโดย

0: โดยสำหรับระบบการเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในระบบปริญญาตรีซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระบบด้วยกันคือระบบปกติระบบภาคบ่ายและระบบภาคค่ำซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ภาควิชาคือภาควิชาการค้าภาควิชาบริหารธุรกิจภาควิชาการเงินและการธนาคารภาควิชาการบัญชีและภาควิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งทั้ง5ภาควิชานี้ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด13หลักสูตรที่สอนมีการเรียนการสอนเป็นภาษาลาวและ2หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: โดยและนอกจากหลักสูตรปริญญาตรีและต่อเนื่องแล้วอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจของพวกเขาก็ยังมีหลักสูตรปริญญาโทอีกด้วยโดยซึ่งก็จะสอนอยู่น้ำกันอยู่ที่8สาขาเลยและนอกจากหลักสูตรปอโทแล้วเขายังมีหลักสูตรปริญญาเอกอีกด้วยได้เปล่า
2: อ๋อเจ้าก็แสดงว่ามีการชิดสอนเนาะตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทจนไปฮอดปริญญาเอกนั่นเองเนาะกลับเข้ามาหาคำถามของน้องอีกวันหนึ่งในวันนี้เนาะอ่ะฮู้แล้วเนาะว่าเป็นนักศึกษาปีใดมาจากคณะใดแต่ยังฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าของน้องหันปัจจุบันนี้กำลังเรียนอยู่สาขาใดภาคใดของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจรวมไปถึงสาขาที่ของน้องเรียนน่ะเนาะมีความยากง่ายคือแนวใดด้วยอ่ะเริ่มจากสาระสนอไอสาระตอบด้วย
3: อันสาขาของซาจะเป็นสาขาการบริหารธุรกิจทั่วไปจะเรียนคล้ายๆคือการบริหารธุรกิจทั่วไปภาคธรรมดาเลยแต่ว่าความแตกต่างก็คือเขาจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งความยากง่ายของสาขาตัวนี้ก็คือแน่นอนเนาะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันอาจจะมีความยุ่งยากน้อยนึงในการสื่อสารในการเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนแต่ว่ามันบ่ได้ยากขนาดนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเขาสามารถเรียนรู้นำกันได้สำหรับสาขาตัวนี้
2: ก็เป็นภาคบริหารธุรกิจที่เป็นสาขาที่แบบว่านานาชาติหรือว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์นั่นเองอ่ะกลับมาเบื้องโกลเด้นเดย์เป็นจังไหนในสาขาที่เราเรียน
0: โดยสำหรับน้องแล้วน้องก็คือเรียนอยู่ที่ภาควิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาการเงินและการธนาคารในสาขานี้เมื่อน้องๆได้ก้าวเข้ามาแล้วนะสิ่งแรกเลยที่น้องจะได้เรียนก็คือเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลเลยและนอกจากการเงินส่วนบุคคลแล้วนะพวกน้องจะได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ง่ายๆเขาจะปูพื้นฐานในห้องปีหนึ่งเลยพอฮอดปีสามปีสี่ปุ๊บทุกอย่างสิ่งง่ายลงเลยและนอกจากนี้ในภาควิชาการเงินและการธนาคารของพวกนั้นก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งแล้วเป็นโครงการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับภาควิชาการเงินและการธนาคารเลยนั่นก็คือโครงการสอนน้องสั่งออมนั่นเองซึ่งปีนี้ก็ดำเนินมาเป็นปีที่9แล้ว
2: ว้าว
0: โดยและปีหน้าก็ครบ10ปีพอดีเลย
2: ว้าวโอ้เป็นโครงการหนึ่งของภาคการเงินและการธนาคาร
0: โดยเป็นโครงการที่ลงไปปลุกระดมให้น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะเน้นหนักไปที่การออมเงินการสร้างวินัยในด้านการออมและการบันทึกและรับรายจ่ายเพื่อให้น้องเพื่อสอนน้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเงินท่านมันมีความสำคัญแล้วใดและเรียนรู้ว่าการใช้เงินจังไหนหันใจเกิดประโยชน์สูงสุด
2: การถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น้องๆที่เข้ามาเรียนอยู่ในภาควิชาหรือว่าสาขานี้จะได้เข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้เป็นหมอ
0: แม่แล้วไอ้เปาได้เข้ามาเฮ็ดกิจกรรมมวนแฮงเอ้ยอ้ายเป็นมิตรกันที่สุดเลยในโครงการนี้
2: เจ้าด้วยอ๋อเดี๋ยวต้องได้เจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการนี้แล้วแหละเนาะด้วยเล่าเรื่องเดนเดย์เดนเฮียนอยู่สาขาไหนเนาะแล้วก็ความยากง่ายสาขาเดนเฮียนเนี่ยเป็นจังไหนรู้สึกว่าอยู่ปี4แล้วเนาะ
0: ด้วยแม่นแหละ
2: อ๋อแสดงว่าเก็บกรรมประสบการณ์นี้มายาวนานตลอดระยะเวลา4ปีด้วย
0: ก็ค่อนข้างที่จะบ่หลายกะน้อยนึง
2: เจ้าด้วย
0: ซึ่งว่าสำหรับน้องเองหรือว่าข้าพเจ้าเองก็กำลังศึกษาอยู่ที่สาขาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นสาขาหนึ่งที่ที่ไทยเฮาได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับการค้าผ่านทางออนไลน์โดยการนำใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในการที่ให้พวกเฮาดำเนินธุรกิจหรือการเฮ็ดธุรกิจการค้าขายผ่านทางออนไลน์ซึ่งในการเรียนก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปตามแต่ละวิชาสำหรับเฮาแล้วเฮาคิดว่าแต่ละคนจะมีความถนัดหรือว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วเฮาเองคิดว่าแต่ละวิชานั้นเฮาสามารถเรียนเฮาสามารถเรียนรู้มันไปได้ถ้าหากว่าเฮาตั้งใจซึ่งลักๆในเฮาเรียนสาขานี้เฮาก็จะเป็นคือดังที่เฮาเว้าก่อนว่าเฮาจะเรียนผ่านทางธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน
2: ์
0: เฮาก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการค้าดิจิตอลการตลาดดิจิตอลการค้าระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์และ สิ่งที่สำคัญคือเฮาได้เฮียนนี่แม่นการเฮียนสร้างเว็บไซต์การพัฒนาเว็บไซต์เป็นของห้านค่าของเฮาเองซึ่งว่าอาจารย์ก็จะนำพาให้เฮาสร้างหรือว่าค้นคิดผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่เฮาอยากเฮ็ดผ่านทางออนไลน์โดยการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นของเฮาขึ้นมาเองเลยโดย
2: แสดงว่าต้องได้เฮียนเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวพันนำ
0: โดยเฮาคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดหลักๆแม่นเฮาได้ใช้ทักษะในการนำใส่คอมพิวเตอร์เพราะว่าเฮาจะต้องได้ใส่นำสร้างเว็บไซต์นั่นแหละ
2: โอ้ก็ถือว่าเป็นสาขาการค้าอิเล็กทรอนิกส์เนาะคล้ายๆเป็นอีคอมเมิร์ซการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆปัจจุบันนี้รู้สึกว่าได้รับความนิยม
0: โดยแม
2: ่ใครที่มักทักเรื่องการขายออนไลน์หรือว่าการอยากสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์นี่สาขานี้แนะนำเลยเป็นโมเดล
0: ด้วยแม่แล้ว
2: เจ้าเนาะเขาก็จะเห็นธุรกิจผ่านทางออนไลน์นี้หลากหลายกันเลยแล้วเขามาเบิ่งบางกี้เนาะเว้าข้างกันไว้หลายๆคนนี่รู้สึกว่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจะเป็นคณะหนึ่งที่ว่ามีน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายนี่ให้ความสนใจหลายคือทั้งที่โกลเด้นได้เว้าข้างไปก่อนหน้านี้เนาะว่ากิจกรรมอยู่ภายในคณะนี้นอกจากจะมีการเรียนการสอนที่หลากหลายแล้วกิจกรรมก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันเนาะแน่นอนแหละเชื่อในว่าพวกน้องทั้ง3คนได้เข้าร่วมหลายกิจกรรมแน่นอนฉะนั้นแล้วเนาะอยากให้พวกน้องทั้ง3คนนี่ได้เว้าเติมไปอีกว่าอยู่คณะพวกเขาหั่นมีกิจกรรมอย่างแน่เนาะแต่ละกิจกรรมนั้นเฮ็ดเกี่ยวกับหยังด้วย
1: โดยเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคนตอบก่อนคนแรกครับเดี๋ยวลืมว่าที่ตอบอย่างโดยซึ่งว่าอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนะนอกจากโครงการสนองสั่งออมที่ว่าเป็นของภาควิชาการเงินและการธนาคารแล้วเฮาสิได้พบกับโอกาสอย่างอีกหลายๆอย่างเลยคือตัวน้องเองได้รับโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนและก็แข่งขันในโครงการ R2M น้องก็คือเป็นการแข่งขัน Business Canvas หรือว่า Business Plan UT ประเทศไทย UT มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เป็นอีกประสบการณ์นึงและโอกาสนึงที่น้องได้รับจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้ไปแข่งซึ่งว่าเป็นโอกาสที่ดีหลายน้องได้ความรู้ได้มิตรภาพดีๆจากพี่น้องฟังไทยอีกด้วยโดยได้นอกจากแลกเปลี่ยนแข่งขันแล้วก็ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนนำหมู่เพื่อนจากนานาชาติอีกด้วยน้องได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ก็ดีมาเลเซียก็ดีหรือว่ากับประเทศญี่ปุ่นนั่นแล้วก็เป็นโอกาสที่มาจากที่ว่าน้องได้เข้าเรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจโดยและนอกจากการแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการเป็นโดดเด่นโครงการ DCO เป็นอะไรเด่น
0: โดยแมนซึ่งนอกนั้นในคณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจของพวกเขาก็ยังมีโครงการที่ดำเนินในคณะของเขามีหลายโครงการว่าจะเป็นโครงการ CCO หรือโครงการแนวสายอาชีพให้แก่บรรดานักศึกษาหรือว่าวัยหนุ่มผู้ที่อยากซอกหาเวทีงานทำซึ่งโครงการของพวกเขานี่จะได้จัดทุกๆปี จัดงาน Job Fair ทุกๆปี เป็นงานที่ให้เขาจะนำบริษัทมาเปิดบูธ มาให้ความรู้ให้โอกาสในการสมัครงานแก่นักศึกษาอยู่ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ของพวกเขาเลย
2: โดยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดกว้างให้กับบรรดาบริษัทได้มาเปิดแนะนำข้อมูลของบริษัทรวมไปถึงเปิดรับสมัครพนักงานเน
0: า
2: ะ
0: โดยแมนนอกนั้นโครงการ CCO ของพวกเราก็ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฮ็ดร่วมมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ซึ่งจะเป็นการแนะนำสายการเรียนจะนำพาน้องๆนักเรียนมัธยมตอนปลายที่มีความสนใจในการอยากศึกษามาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจะให้พวกเขาเจ้าได้ลงไปรับรู้เรียนรู้จากคณะวิชาต่างๆด้วยตัวเขาเจ้าเองว่าแต่ละคณะนั้นมีการเรียนการสอนและหลังจากจบออกมาเขาจะประกอบอาชีพคือแบบใด
2: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเบื้องของกิจกรรมสอนน้องสั่งออมเนาะแล้วก็กิจกรรมของหน่วยงานให้คำแนะแนวทางด้านอาชีพที่มาเพิ่นได้มีการแนะแนวทางเบื้องของอาชีพนำแล้วก็แนะแนวเกี่ยวกับสายการเรียนนำเนาะแล้วนอกจากขั้นนี
0: ้ยังมีอีก
2: เปล่าอ๋อยังเปิดเนาะมีหลายกิจกรรมอีหลีทางผู้ชมทางผู้ฟัง
0: นอกนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ของพวกเราก็ยังมีโครงการแบ่งปันปื้มให้น้องอาน
2: เจ้า
0: ซึ่งจะเป็นโครงการที่ร่วมกับ3องค์การจัดตั้งร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของพวกเราและมศสาขาเดสฟอร์มคณะสาวนุ่มที่เราจะดำเนินโครงการผ่านการเปิดรับบริจาคบรรดาปื้มเครื่อง เฮียนเครื่องนุ่งเสื้อผ้าต่างๆที่เฮาจะนำไปมอบไปบริจาคให้แก่บรรดาเด็กน้อยนักเฮียนชุมชนที่ว่าอยู่ในเขตทางไกลศอกลีกโดยตัวนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่เฮ็ดให้พวกเฮามีโอกาสในการช่วยเหลือสังคมไปนำและนอกนั้นเฮาก็ยังมีห้านค่าจำลองคอสบ
2: ว้าวเป็นเดียวใดโครงการกิจกรรมตัวนี
0: ้ห้านค่าจำลองคอสบเนาะในแต่ละปีทางคณะในคณะศิลปศาสตร์ของพวกเฮาจะมีการเปิดการแข่งขันแผนธุรกิจให้บรรดานักเรียนนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ของพวกเฮาได้มีการนำใส่ความรู้ต่างๆภายในบทเรียนที่เฮาได้เรียนมาสร้างแผนธุรกิจมาฝึกมาแข่งแผนเปล่าเขาจะเอานักศึกษาจะสร้างกลุ่มเป็นของตัวเองก่อนทำอิฐ
2: หมายความว่านักศึกษาทัวร์ทุกภาควิชาภายในคณะสามารถสมัครได
0: ้แมนสามารถสมัครได้ทุกคนทุกปีเฮียนแล้วเขาจะสร้างกลุ่มมาแล้วเขาจะสร้างแผนขึ้นมาเพื่อไปประกวดก็คือการพิชชิ่งแผนตัวเองที่ดีที่สุด
2: เป็นการประกวดแผน
0: เพื่อไปบริหารห้านค่าจำลอง
2: ซึ่งว่าห้านค่าจำลองตัวนี้กับแมนอยู่ใน
0: คณะเศรษฐศาสตร
2: ์และบริหารธุรกิจเนาะ
0: โดยแมน
2: นักศึกษาเป็นผู้บริหารเองเลย
0: แมนนักศึกษา
2: ทุกระบบ
0: ทุกอย่างแต่จะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
2: โดย
0: ซึ่งในการบริหารแมนพวกเขาจะบริหารเป็นในระยะเวลา1ปีเลย
2: หนึ่ง
0: ซุกเฮียน
2: แสดงว่า1สุดบริหารแมนจะได้เฮ็ดเวียกอยู่ห้านค่าหันเป็นเวลา1ปีเนาะก็ถือว่าเป็นหลายกิจกรรมเนาะมาไล่มานี่กับ 3-4 กิจกรรมแหละแล้วซาร่าชิเหงาเลยเนาะอยู่คนเดียว อันนี้ยังให้ซาร่าได้เว้าเติมเนาะทางเบื้องของสาขาภาคนานาชาติเนาะหรือว่าเป็นสาขาอินเตอร์นี้นอกจากสาขาที่น้องเฮียนแล้วยังมีสาขาอื่นอีกบ่แล้วได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับสากลอย่างบ่เป็นพิเศษด้วย
3: นอกจากที่มูว่ามาเนาะอยู่ในภาคนานาชาติของเฮามีทั้งหมดอยู่2หลักสูตรก็คือ IED กับ IBM IED มันจะเป็นการวางแผนเศรษฐศาสตร์และการวางแผนสำหรับ IBM มันจะเป็นการบริหารธุรกิจทั่วไปซึ่งการในสาขาของซาร่ามันจะเป็นสาขาการบริหารธุรกิจทั่วไปซึ่งจะหลักๆแล้วจะเรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการการเฮ็ดแผนธุรกิจคือเมื่อวานเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะเป็นการ pitching idea ความไอเดียธุรกิจของตัวเอง pitching แล้วก็การไปซอกหาทุนมาเฮ็ดธุรกิจตัวนั้นให้มันเกิดขึ้นแท้ซึ่งการเฮ็ดตัวนี้เขาก็ได้เรียนหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นการเรียนการเงินการคิดไรต้นทุนกำไรอย่างต่างๆที่เขาเคยเรียนมามันจะมาใช้ในการเขียนธุรกิจแผนธุรกิจตัวนี้หมดเลยซึ่งตอนสาขาที่ซาร่าเฮียนมันนอกจากที่เราจะเฮียนตัวนี้แล้วยังมีการไปทักษนาเล็กเปลี่ยนอยู่ต่างประเทศนำด้วยจะไปเฮียนเกี่ยวกับการบริษัทต่างๆระดับสากลเขาเจ้ามีการวิธีการเฮ็ดธุรกิจตั้งไหนอย่างประมาณนั้นแล้วก็นอกจากกิจกรรมในห้องเรียนเนาะคือมูว่าไปในห้องเรียนแล้วนอกห้องเรียนเขาก็มีกิจกรรมหลากหลายโดยเฉพาะซาร่าก็คือได้เคยเข้าร่วมโครงการ YACMG เนาะจะเป็นตัวแทนจากมสเลยมสจะเป็นผู้คัดเลือกไอเดียธุรกิจที่เขาเฮ็ดนั่นแหละแล้วก็ไปพิชชิ่งต่ออยู่ต่างประเทศคือปีก่ายซาร่าไปพิชชิ่งอยู่เวียดนามก็ได้อันดับ2เนาะจากประเทศอาเซียนมาน้ำกันก็ได้อันดับ2กลับบ้านแล้วก็ปีนี้เนาะก็มี YNCNG คือกันเป็นไปประเทศประเทศจีนซึ่งมีมูหรือว่ารุ่นน้องเขาจะกำลังเตรียมตัวไปประเทศจีนซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ถ้าน้องๆเข้ามาเรียนในมสแล้วก็จะได้เข้าร่วมนอกจากที่จะร่วมกิจกรรมภายในประเทศก็ยังได้ไปต่างประเทศนำนอกจากกิจกรรมแล้วเขายังมีกิจกรรมเลขเปลี่ยนเป็นการไปเรียนเลขเปลี่ยนเป็นระยะ1เทอมบ่หรือว่า3 4มื้อหรือว่าอาทิตย์นึงสังสาก็เข้าร่วมต่อโครงการของซีดแคนาดาเนาะเป็นไปเลขเปลี่ยนอยู่ประเทศแคนาดา4เดือนเป็นนักเรียนไปใช้ชีวิตคือนักเรียนต่างประเทศเลยไปเรียนรู้ว่านักเรียนต่างประเทศเขาเจ้าใช้ชีวิตจังได๋เขาเจ้าเรียนแนวใดซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ตัวนึงที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับจากมสได้รับจากคณะตัวนี้แล้วเขารู้สึกว่าจากเขาเปิดโลกเลยจากที่เขาเรียนแต่ในห้องเรียนเขาได้เอาความรู้ที่เขามีเนาะไปใช้ในระดับสากลสมมุติเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับโอกาสมาแล้วเขาภูมิใจค่อนข้างภูมิใจโอกาสตัวนี้คือกันนอกจากนั้นนั้นยังมีโครงการหลายๆอย่างมีกิจกรรมหลายๆอย่างในมสเฮาเนาะคือด้วยความที่ซาเฮียนนั่น รัศดรนานาชาติเนาะค่อนข้างได้ใช้ภาษาอังกฤษหลายก็เลยได้ใช้ทักษะตัวนี้ในการสมัครทุนต่างๆซึ่งภายในปีที่แล้วเนาะซาได้ไปหลายกว่าประมาณ 6-7 ประเทศภายในปีเดียวน่ะประเทศอาเซียนเฮาบ่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์มันจะชื่อส่วนหลายที่ได้ทุนไปมันจะมาจากทางคณะเฮามีโอกาสหลายแห่งค่ะว่าน้องคนใดอยากมาเรียนสายนี้นะมันจะมีโอกาสหลายเพราะว่าจะเป็นทนายในต่างประเทศด้วย
2: ได้เรียนรู้ไปแล้วนะว่าไอเอื้อยนี่มีประสบการณ์หลากหลายพอสมควรแล้ววันนี้อยากถามว่าเขาเกี่ยมตัวเดียวใดหลายๆคนที่ก็อยากฮู้การเกี่ยมตัวการตัดสินใจเลือกสาขาเรียนของพวกเอื้อยอ้ายแน่นอนว่าก่อนจะมาฮอดจุดนี้เขามีเขาไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาเรียนอยู่ไซส์แล้วก็อีแม่นเหตุผลหรือว่าปัจจัยใดที่เฮ็ดให้เขาเลือกสาขานี้เนาะแต่ว่าทางอันนี้เพิ่นบอกว่าเขาพักกันก่อนจากน้อยหนึ่งครับฟังเสียงเพลงอันมวลจากทางรายการของพวกเขาเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการซึ่งระยะหน้านี้เขาจะมาสอบถามน้องๆเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเลือกสาขาเรียนรวมไปถึงการเตรียมตัวแนวใดในการสอบเสียงเข้าแต่ละสาขาเนาะทั้งภาคปกติและก็ภาคอินเตอร์นั่นเองรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่พวกน้องไปศึกษาก่อนตัดสินใจเรียนเขาสามารถติดตามข้อมูลได้ด้วยสายเนาะเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการเด้อ

0: เม้ามอยอีกครั้งครับ
1: เจ้าเนาะผ่านกันไปแล้วเนาะสำหรับเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเรานั่นเองเนาะหวังว่าจะถึกอกถึกใจมีทักแฟนรายการบ่หลายก็น้อยนั่นเองเนาะทักทายสบายดีอาบันดาท่านผู้ชมเนาะที่ว่ากำลังติดตามรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะฝากบรรดาท่านถ้าหากว่ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์คำถามผ่านทางคอมเมนต์มาได้เลยเนาะหรือว่าอยากให้ทั้งพวกเราเนาะได้เว้าเกี่ยวกับข้อมูลตัวไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามจากทางบ้านก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนั่นเองเนาะและรวมไปถึงผ่านทางเบอร์ลังไม้ของพวกเราเซนเก่าเซนเคยเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์เนาะ02056445629นั่นเองเนาะตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่กันครับตัวแทนน้องๆนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่มาหวมอบรมในรายการของพวกเราดังที่เว้าข้างไม้ในระยะก่อนหน้านี้เนาะเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือว่าการกล้าเกี่ยมตนเองในการก้าวเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้เนาะอยากถามย้อนกลับไปหาน้องๆในปีทำอิฐซะก็สิย้อนโดดหน่อยนึงเพราะว่าบางคนนี่อยู่ปี4เนาะแต่ว่าน้องซาซ่าซาร่าเนาะยังอยู่ปี3อยู่ย้อนกลับไปว่าจุดเริ่มต้นของการเลือกสาขาเฮียนนี่เนาะพวกน้องมีแห่งบันดาลใจแนวใดและก็มีการเกี่ยมโตแนวใดแน
2: ่โดยขออนุญาตตอบก่อนอีกเทื่อนึงจ้ะโดยสำหรับตัวน้องแล้วนั้นสาเหตุที่เลือกเฮียนสาขาภาควิชาการเงินและการธนาคารนี่เนาะสาขาวิชาการเงินและธนาคารก็คือย้อนความที่ว่าความแบบความเก๋ว่ะเออน่ะความเลิศของสาขานี้ก็คือภาควิชาการเงินและการธนาคารมีสาขาเดียวก็คือสาขาการเงินและการธนาคารเฮาบ่ได้รู้สึกว่าสาขาเฮารู้สึกว่ามันเด่นขึ้นมาจากภาควิชาอื่นเลยในขณะที่ภาควิชาอื่นมีหลายสาขาอันนี้แบบดึงเด้งขึ้นมาเดียวเลยภาควิชาการเงินและการธนาคารสาขาการเงินและการธนาคารแบบเฮ้ยน่าสนใจ
1: แสดงว่าตอนม.7นี่เฮาเล็งไว้เลยว่าเฮาอยากเรียนสาขานี้
2: เล็งไว้เลยแล้วก็ไปหาข้อมูลน้ำว่าโอเคการเงินและการธนาคารนะเฮี้ยงเกี่ยวกับอย่างแดแล้วก็ไปหาเลยเขาก็บอกว่าโอเคการเงินนี่เขาเฮี้ยงเกี่ยวกับการบริหารการเงินว่าจะเป็นการเงินส่วนบุคคลหรือว่าการเงินระดับมหาระดับบริษัทสินะเขาไปวิเคราะห์การเงินให้กับเจ้าวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้กับบริษัทเขาก็แบบเหมาะกับเฮาดีเขาเป็นคนมักวางแผนเป็นคนเจ้าแผนการเขาน่ะเขาแบบ
1: เห็นเวียกอยู่กับเงินกับคำ
2: แมนกำเงินหลายดีกว่ากำเงินน้อยคติเฮาโดยหลังจากหาข้อมูลรีเสิร์ชทุกอย่างแล้วปุ๊บว่าสาขานี้เฮียนเกี่ยวกับอีหยังแดงเป็นได้มีโอกาสได้มีรุ่นเอื้อยคนนึงเขาก็เฮียนจบจากการเงินและการธนาคารไปก็ได้ไปขอคำคิดเห็นแล้วก็แล้วให้ข้อมูลมาอย่างชัดเจนว่าโอเคเฮียนสาขานี้ได้เฮียนอีหยังแดงที่ฮู้เกี่ยวกับหยังเฮาแบบโอเคเต็มที่เขาแบบเขามีใจแล้วใจเขามาแล้วมือมายื่นเมื่อนลงสมัครก็คือเขียนเลยการเงินและการธนาคารอันดับแรกเลยโดยสาขาเดียวโมเมน
1: เขาเรียกสาขาสมองอยู่เนาะ
2: มีอยู่แต่ว่าสาขาอันดับหนึ่งของฮาแมนการเงินและการธนาคารโดยและในด้านการเกี่ยมโตของน้องนั้นน้องก็ได้ทั้งศึกษาด้วยตนเองเดและก็ได้ไปเฮียนเพิ่มอีกส่วนนึงเพื่อมั่นใจว่าให้ตัวเองต้องได้เข้าแน่นอน 100%นี่แหละคือวิธีการเกี่ยมตัวของเขาก็คือเขาจะแบบเฮียเขาก็เฮียนหนักอยู่แต่ว่าเขาก็สิเล่นหนักเท่ากับที่เฮียนบาลานซ์ต้องสองอย่างให้มันเท่าๆกัน
1: โดยก็มีการศึกษาหาข้อมูลเนาะเกี่ยวกับสาขาเฮียนนี้โดยการสอบถามจากรุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายเนาะว่าเฮียนสาขานี้เฮียนอย่างแน่แล้วก็ประกอบกับความหมักของตนเองนั่นดีเนาะโดย
3: สำหรับเดนแมนนี่คิดว่าเหตุผลที่เลือกเฮียนสายการเฮียนนี่ตอนนั้นตนเอง
1: เจ้า
3: ได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาเพราะว่า
1: โดย
3: แมนได้รับทุนโอกาสจากกระทรวงศึกษาแล้วเฮามีโอกาสในการเลือกเฮียนว่าเฮาอยากเฮียนสายการเฮียนใดเฮาสามารถเลือกเฮียนได้เลยโดยบ่ต้องสิงเข้า
1: อ๋อแสดงว่าเฮาเป็นนักเฮียนเก่งระดับชาติหมอหรือว่าจังใดด้วย
3: โดยแมนเขาได้เป็นนักเรียนกิจกรรมรับทรา
1: บมาสมัครโดยอันนี้คือความโชคดีของน้องที่มาได้รับโอกาสในการเลือกสาขาเรียน
3: โดยแมนแหละซึ่งหลังจากนั้นน้องเขาได้โอกาสในการเลือกเรียนแล้วเขาก็ได้ไปศึกษาเบิ่งว่าทำไมเขาก็มีความสนใจคณะเศรษฐศาสตร์นี่แหละแต่ยังบ่รู้ว่าอยากเรียนสายใดแมนแล้วเขาก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าเบิ่งว่าแต่ละสาขาแมนมีความแตกต่างกันคือแนวใด แล้วเขาก็ได้เห็นสายการเรียนสายสาขาการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการลงทุนซึ่งสองสาขานี้เป็นสองสาขาที่ว่าเปิดใหม
1: ่เจ้า
3: แมนเปิดใหม่ซึ่งตอนที่น้องเรียนม.7แมนเป็นรุ่นทับอิฐแล้วน้องเข้ามาในปีหนึ่งน้องเป็นรุ่นที่สอง
1: อ๋อโดย
3: แมนซึ่งตัวนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ให้น้องเรื่องเรียนว่ามันเป็นสายใหม่และโอกาสในการในอนาคตเน
1: า
3: ะในอนาคตก็จะมีความต้องการสูงเพราะว่าเขาเห็นได้ถึงปัจจุบันนี้มันได้มีการเปิดกว้างในทางด้านการค้าการบริการการลงทุนต่างๆเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยแบบใหม
1: ่
3: โดยแมนซึ่งเขาได้มีการนำไส้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อเฮ็ดให้เขาเกิดการค้ายังบ่มีพรมแดนหรือเปล่า
1: บวกกับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไปไกล
3: ฉ
1: ะนั้นแล้วเขาคิดว่ามาคักสาขานี
3: ้แมน
1: เจ้า
3: แล้วบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นนะเมื่อที่ไทยเฮามีความสนใจว่าในอนาคตทางประเทศชาติหรือว่าองค์กรต้องมีความต้องการที่อยากได้บุคลากรที่ว่ามีความรู้ในด้านการค่าดิจิตอลหรือการค่าอิเล็กทรอนิกส
1: ์โดยว่าเป็นการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขานี้มาอย่างคักแน่เนาะแล้วในเบื้องของซาร่าเนี่ยเนาะเป็นจังได๋เนาะเตรียมตัวแล้วไหนเพราะว่าต้องดิสิงจะก่อนอื่นเนาะขออนุญาตนำเสนอก่อนหน่อยนึงว่าหลักสูตรนานาชาตินี่คือว่าน่าจะบ่ได้เสียงคือกันกับพวกน้องๆที่มาเสียงเข้าในภาคปกติแน่นอนฉะนั้นแล้วการเตรียมตัวนี่เฮาเตรียมตัวแนวใดแน่เนาะแล้วก็การศึกษาหาข้อมูลนี่น้องได้ฮู้จักข้อมูลหรือว่าได้ฮู้จักสาขานี้ผ่านทางส่งทางใดด้วย
0: โดยสำหรับสาขาตัวนี้มันจะสิงหลังจากที่โมโซเปิดให้เปิดหาสมัครแล้วก็เปิดสิงแล้วแล้วก็ตัวนี้จะมาสิงตามหลังสิงมันจะสิงอยู่คณะเศรษฐศาสตร์เลยมาเอาใบเข้าห้องสอบสิงแล้วก็บัตรเข้าห้องสอบสิงอยู่ในคณะเฮาเลยแล้วก็จะสิงตามหลังหลังจากนั้นแล้วก็การสิงมันจะสปอยนิดนึงว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: โอ้โ
0: หการเลขการตอบคำถามมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันอาจจะเบิ่งภาษาอังกฤษน้อยนึงสำหรับการตัดสินใจมาเรียนของสาระตอนนั้นมันก่อนตอนที่ยังเรียนมัธยมมันมีความมักในเรื่องของภาษาอยากตอนนั้นมันอยากมาโตภาษาอังกฤษอยากไปให้มันสุดๆแต่ทีนี้เนาะเฮามาเบิ่งตัวเองทีนึงว่าเอ๊ะแต่เฮาก็ยังมีความมักในการบริหารอยู่ก็เลยแบบว่ามันสิมีสายเรียนตัวใดบ่ที่เรียนบริหารแล้วก็เรียนภาษาไปนําเพราะว่าถ้าเฮาบ่เรียนตัวนี้เฮาจะต้องเรียนแยกก็คือเรียนภาษาอยู่บนนึงแล้วก็มาเรียนบริหารอยู่บนนึงตอนนั้นลังเลอยู่แล้วพอดีว่ามื้อนั้นไปเลื่อนเพจของอันคณะเฮาและคณะเศรษฐศาสตร์พอดีไปเลื่อนเพจแล้วเห็นมีหลักสูตรตัวนึงเขาเจ้าว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติก็เลยว่ามันแม่นอีหยังก็เลยกดเข้าไปอ่านกดเข้าไปเบิ่งก็คือมันเป็นการเรียนการบริหารแต่เป็นภาษาอังกฤษก็เลยว่าโอ้ตอบโจทย์เลยก็เลยกดสมัครเลยเข้าตัวนี้พอไปอ่าน description อย่างต่างๆของสายตัวนี้มันตอบโจทย์ก็คือมันเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการบริหารถ้าเขาจบมาเขาก็จะได้ทางความรู้ทางด้านการบริหารและการไทยทางความรู้ในภาษาอังกฤษไปน้ำซึ่งมันก็จะได้แบบว่าบทคุณสองสินะก็เลยว่าโอเคมาใส่ตัวนี้เลย
1: แสดงว่าการกล้าเกี่ยมความพร้อมในการสมัครสาขานี้ก็คือต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแล้ว
0: อาจจะมีน้อยนึงจะเป็นขอได้เปรียบของเฮาซะถ้าเฮาได้น้อยนึงแต่ถ้าว่าบ่มีเลยได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่าเฮาเวลาเฮามาเรียนเฮาอาจจะมีเรียนหนักน้อยนึงเฮาอาจจะตามหมู่ถ้าเฮาอยากตามหมู่ให้ทันเฮาอาจจะเรียนหนักน้อยนึงใส่ใจน้อยนึงในเรื่องของการเรียนประมาณนั้นซะ
1: เจ้าโดยว้าวก็ถือว่าต้องได้เตรียมตัวได้เนาะแต่ละคนนี่โอกาสนี้แตกต่างกันแน่นอนแหละน้องๆที่กำลังจะจบสั้นมัธยมตอนปลายอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะกะเสื้อเนี่ยมากำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่และกะกำลังกะเกี่ยมความพร้อมในการสมัครหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาเฮียนต่างๆนั่นเองเนาะบัดนี้เนาะถ้าหากว่าเนาะพวกน้องแน่นอนแหละเฮาลืมถามกันในระยะทำอิฐพวกน้องเพราะว่าคืออเด่นนี้มาจาก แขวงอุดมไซเนาะจนมาซาร่าเองนี่มาจาก
0: แขวงเสียงขวาง
1: แขวงเสียงขวางนั่นเองเนาะจนมา
2: คนหลวง
1: นครหลวงถ้าหากว่าคันซีเว้าเนาะมาคันนักเขียนที่อยู่ในขอบเขตนครหลวงแม่งจันก็อาจจะเสาะหาข้อมูลนี่ก็ค่อนข้างง่ายเนาะการเข้าถึงข้อมูลก็อันนั้นพอสมควรแล้วอย่างฮู้มาพวกน้องเนาะทั้ง2คนเบิ่งซาร่าก่อนซะเนาะว่าในการซอกหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติบ่หรือว่าเกี่ยวกับสาขาเฮียนสำหรับเฮานี่แม่นเฮาค้นหาข้อมูลนี่ผ่านทางไหนเป็นส่วนใหญ่ด้วย
0: อันตอนนั้นเนาะคนผ่านทาง TikTok ด้วยก็อยากเฮาคนเอาบ่ได้จักว่าเฮาจะค้นทางใดนะตอนนั้นบูฮูว่ามอซอมีเว็บไซต์เนาะที่เขาจะสามารถไปเบิ่งข้อมูลในเว็บไซต์มอซอได้แต่ว่าเขาบูฮูเขาก็เลยพิมพ์ไปในจอกว่าใส่เกี่ยวกับที่ห้องเรียนนั้นๆก็มีรุ่นอ้ายรุ่นเอ้ยที่เขาจะมาให้ข้อมูลที่ค่อนข้างให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดให้เขาเขาก็เลยเข้าใจว่าโอเคแต่ละสาขาเป็นเรียนเนาะได้แล้วก็ตอนที่2มันเฮาผ่านทาง Facebook ของคณะเฮาแล้วก็กระดานข่าวมสเขาก็จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละสาขาว่าเฮียนเนาะได้เป็นเนาะได้ของแต่ละสาขาตัวนั้นด้วย
3: ด้วยสำหรับเดนแมนทําอิดเสิร์ชอยู่ Facebook เลย
1: สาขานี้บ
3: ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: เสิร์ชใน Facebook
3: สาขาเฮียนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งขึ้นปุ๊บนี่ทําอินเฮาเจอได้เลยคือเพจ CCO
1: ด้วย
3: เพจ CCO มันจะขึ้นเกี่ยวกับมันจะมีแต่ละภาควิชาแต่ละคณะเนาะสายการเรียนที่ว่ามีความแตกต่างกันไปแล้วหลังจากนั้นเฮาก็ได้เห็นในหลายๆเพจก็คือกระดานข่าวมสนําอีกตื้มหลังจากนั้นแม่นเฮาจะค้นหาเบิ่งว่าในแต่ละสาขาแม่นมีความแตกต่างกันคือแนวใดซึ่งในเพจ CCO ก็ได้มีโอกาสในการเฮ็ดคลิปสัมภาษณ์จากรุ่นเอื้อยที่ว่ามาแนะนำสันชะว่าในแต่ละสาขาที่เขาเจ้าเฮียนความรู้สึกที่เขาเจ้าเฮียนมันเป็นคือแนวใดแล้วเขาก็มีอ้ายที่ว่าได้มาเฮียนอยู่คณะเขาก่อนแล้วเขาก็ได้ปรึกษาทางอ้ายพร้อมและหลังจากนั้นเขาเห็นเอื้อยผู้หนึ่งยูเฟสคือกันแล้วเขาก็ได้ติดต่อไปถามเราในสาขาการเฮียนของน้องนี่แหละแล้วเราก็ได้ให้คำปรึกษาอย่างต่างๆว่าเป็นคืนแล้วใดแล้วน้องก็จึงมีความสนใจเพิ่มขึ้น
1: เนาะนั่นก็คือการสอบหาข้อมูลของน้องๆแต่ละคนเนาะแต่ความจริงมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาก็มีเพจทางการที่ว่าเพิ่นให้ข้อมูลเนาะก็ปรากฏเห็นอยู
3: ่
1: เจ้าโดยแล้วอีกหนึ่งคำถามนี่เชื่อในว่าหลายๆคนน้องๆในระดับมัธยมรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ว่ากำลังติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเขานี่เนาะอยากฮู้อีกหนึ่งคำถามแล้วก็คืออยากให้น้องๆนี่ฝากเป็นข้อคิดหรือว่าข้อแนะนำให้กับน้องๆในระดับมัธยมหรือว่าผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนนี่เนาะเขาควรเลือกสาขาเฮียนแนวใดให้เหมาะกับตนเองและก็เหมาะกันกับการวางแผนอาชีพในอนาคตนั่นเอง
2: ย่อยโอเคเลยเนาะในสำหรับการเลือกว่าเฮาสิเฮียนอีหยังคะนะก่อนอื่นอยากให้น้องๆเนาะลองถามตัวเองก่อนว่าอยากเฮ็ดอีหยังหรืออนาคตอยากเป็นอีหยังแล้วสิ่งที่เฮาจะมาเฮียนหรือว่าเฮาสิอยู่ในมันไปตลอด4ปีนี่นะเป็นสิ่งที่เฮามักแท้แล้วหรือบ่หรือคันหากว่าตัวเองยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าตัวเองนั้นมักอันใดหรือว่าอยากเฮียนอยู่สาขาใดหรือว่าอยากลองไปเบิ่งก่อนว่าในแต่ละสาขานั้นเฮียนเกี่ยวกับอีหยังซินะลองเข้าที่เพจของการ CCO เบิ่งเด้อเป็นสิมีอีหยังก็เด่น
3: ที่มีโครงการหัวมหาวิทยาลัยออนทัวร์ที่จะพาให้น้องๆได้ไปลงตัวจริงในแต่ละคณะเลยว่าแต่ละคณะมีวิธีมีระบบการเรียนเป็นคือแนวใดจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอย่างแน่และกับหลังจากเรียนจบแล้วจะได้ประกอบอาชีพเป็นอาชีพอย่าง
2: ด้วยคันหากว่าน้องๆคนไหนยังบ่ทันฮู้ก็ลองติดต่อหรือว่าติดตามเพจนี้ลองเบิ่งได้เด้อแล้วก็ลองมาเข้าร่วมกิจกรรมเบิ่งก่อนอันนี้ไม่ในส่วนการหาข้อมูลหรือว่าภายที่ยังหาตัวเองบ่เห็นเทื่อแต่สําหรับภายเนาะที่หาตัวเองเห็นแล้วนะกะเฮ็ดสิ่งที่ตัวเองหาเห็นนั้นไปให้สุดเลยน้องๆอย่าหยุดเพียงแต่ว่าย่านหยุดอย่าย่านลุกขึ้นมาแล้วเฮ็ดให้มันต่อไปเลย
1: เบิ่งความสามารถตัวเองสมมุติว่ามักวิสาเลขก็ให้มาเฮียนได้ภาษาลาวก็มาเฮียนได้เนาะขนาดนี
2: ้บ่เกี่ยงเลยขอแต่ว่าใจมากก็พอแล้ว
1: โดย
0: สาระอยากเสริมโตของการบูตองย้านเนาะที่จะเรียนสายที่ฮองเฮียนก็คือเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างเป็นกระแสในเรื่องของการว่าโบเฮียนโตก็ได
1: ้
0: จบม.
1: ป
0: ลายแล้วก็มาเฮ็ดเวียกเลยอยากให้น้องๆบางว่าเราต้องบังต่ำความเป็นจริงบังในโลกความเป็นจริงว่าในปัจจุบันแต่เฉพาะประเทศเราต้องการresource มนุษย์ที่เอ้ยขอโทษนะ resource
1: ทรัพยากรมนุษย
0: ์ที่มีคุณภาพซึ่งเขาที่เป็นใบนุ่มยุคใหม่เขานี่แหละที่จะเป็นผู้ขัดเคลื่อนในประเทศเขาซึ่งตัวนี้อยากให้น้องๆฝากคิดไว้ว่าถ้าเขาบ่ไปเฮียนเขาบ่มีความรู้แล้วไผสิมาเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศเขาอนาคตเขาประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างก็คืออย่าไปตามกระแสสมมติว่ามูเขาไปเฮียนสายนี้เขาบ่รู้ว่าเขาสิไปตัวใดเออไปตามมูซะก็คือไอ้ก็ได้มองเมื่อกี้เนาะว่าเขาเนี่ยสิได้ใช้เวลากับมันตั้งว่า4ปีในหัวมหาลัยเขาถ้าเขาไปตามมูอาจจะมูอาจจะมักสิ่งนี้มูไปแล้วเขาแบบเขาอาจจะบ่มักก็ได้แต่ว่ามูไปเขาก็ไปสินะอาจจะเห็นให้เขาเขาจะว่า lost ในตัวเองในระหว่างหัวมหาลัยได้อาจจะบ่มวนบ่อยากไปเฮียนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เห็นให้น้องๆแบบเข้ามาเฮียนแล้วบ่อยากไปเฮียนเพราะว่าเขาอาจจะเลือกสายที่บ่ถูกสินะ
1: ด้วยเต้นเนี่ยหน่วยไม่อยากฝากถึงบรรดาน้องๆที่ว่ากำลังตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนอยู่ในตอนนี้บางคนก็อาจจะมีสาขาในใจแล้วแต่บางคนก็ยังบ่ฮู้ว่าโอ๊ยเฮาสิไปเฮียนอย่างดีเนาะตอนนี้หรือว่าเฮาสิตัดสินใจแนวใดเน
3: า
1: ะ
3: ถ้าเฮาเองก็เห็นดีกับโกลเด้นกับซาร่าเนาะที่ได้เว้าว่าเฮาต้องฮู้ก่อนว่าเฮามีความต้องการมีความสนใจในด้านใดหลายกว่าในหลายที่สุดเนาะเพราะว่าเฮาจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันซึ่งน้องก็เห็นดีกับพ่อเจ้าและอยากแนะนําว่าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะถ้าเฮามีโอกาสเฮาในการเลือกการเรียนแล้วเฮาต้องเลือกตัวที่เฮาจะสามารถนําใช้มันได้และเฮามีความหักกับมันที่เฮาจะอยู่กับมันได้และถ้าหากว่าน้องๆมีโอกาสในการเรียนก็อยากให้เรียนเพราะว่าคันเฮาได้มาเฮียนฮู้บ่แม่นเฮาจะเฮียนก็จบแล้วก็แล้วคือเฮาได้มาศึกษาฮําเฮียนที่ให้เฮาได้มีการพัฒนาความคิดของเฮาที่ให้เฮามีการคิดที่ว่าเป็นระบบขึ้นเอาถ้าเฮาเฮียนน่ะโดยแม่น
1: ฉะนั้นแล้วคันมีความตั้งใจแล้วเนาะก็สามารถสอบหาข้อมูลให้เหมาะกับตัวเองว่าไปวางแผนเนาะว่าเฮามีความสามารถแบบนี้เฮาสามารถเรียนไปสาขาอย่างได้แน่เนาะหรือมาจะสามารถสอบถามข้อมูลได้จากรุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายจังซี่เป็นการดีนั่นเองเนาะหรือว่าสอบถามมาทั้งตัวแทนน้องๆ นักศึกษาจากทั้ง3คนของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับพวกเฮาได้เนาะพร้อมให้ข้อมูลกับน้องๆที่ว่าสนใจจะมาศึกษาเรียนต่อเนาะทุกสาขาเลยของคณะมองบอกว่าเก็บข้อมูลมาเต็มเนาะ
3: ได้เลย
1: คำถามหลายๆนี่ที่มาแบบหลายคนอยากฮู้แฮงในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้มีทั้งเรียนแน่มีทั้งกิจกรรมแน่เนาะและยังต้องหาเวลาหรือว่าต้องหาโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆอยู่ภายนอกพวกน้องเองได้มีการพัฒนาทักษะด้านใดแน่แล้วก็มีการจัดสรรเวลาคือแนวใดในการเข้าร่วมกิจกรรมและก็ในการแบ่งเวลาเรียนเพื่อบ่ให้กระทบกับการเรียน
2: ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายแห่งเลยในการจัดสรรเวลาไปเฮ็ดกิจกรรมนะเพราะว่าน้องเองก็ได้พ้อกับหมู่ๆหลายคนแหละที่เขาเจ้าจัดสรรเวลาได้อาจจะบ่ตรงปานใดกับการใช้ชีวิตของเขาเจ้าเนาะเฮ็ดให้เขาเจ้าเสียได้1เสีย1ซิซะแต่ว่าเขาก็มีวิธีนึงที่จะเฮ็ดให้บ่เสียอีหยังเลยนั่นก็คือสําหรับตัวน้องแล้วน้องสิฮ่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาที่น้องวางหลายที่สุด
1: โดย
2: ให้เลือกกิจกรรมที่เหมาะที่แบบว่าตรงกับเวลาว่างของเฮาบ่สิบ่เลือกโครงการหรือว่ากิจกรรมใดก็ตามที่ว่ากระทบต่อการเรียนหรือว่าถ้าว่ากระทบต่อการเรียนแล้วอาจจะมีการแบบว่าไปเรียนเพิ่มเองให้หนักขึ้นกว่าเก่านิดนึงในช่วงเวลาใดนึงสะดวกแต่กับบ่ได้ตลอดเวลาเรียกคําถามนึงที่ไอ้เป้าถามว่ากิจกรรม จัดเวลาแนวใด
1: หน่วยเขาแบ่งเวลาจังไหนเพราะว่ามีทางเฮียนแน่มีทางกิจกรรมแน่ต้องจัดแบ่งเวลาได้เพื่อว่าบ่ให้กระทบกับการเฮียนเนาะโดย
2: ก็คือนั่นแหละคือทิศส่วนตัวแล้วพยายามเลือกกิจกรรมที่บ่ส่งกระทบส่งผลกระทบต่อการเฮียนแล้วก็สลายกิจกรรมสลายกสิจัดแต่เสาร์อาทิตย์สินะ
1: สล
2: ายกับบ่ส่งผลกระทบต่อการเฮียนเฮาหลายปานใดดอกหน่อยแล้วซาร่าเด้
0: สำหรับซาร่าแม่นรู้สึกว่ามีหลายครั้งที่แบบว่าเฮากะจัดการเวลาเต็มบ่ได้เนาะเฮากะหลีกเลี่ยงบ่ได้ถ้าว่าเฮาจะร่วมกิจกรรมพวกนี้แต่ว่ามีสิ่งนึงที่ซาร่าเฮ็ดก็คือไปก่อนแล้วมาเฮียนตามหลังแล้วก็อันนึงเนี่ยจะสปอยก็คืออาจารย์อยู่คณะเฮานะเขาจะเฟรนลี่แล้วก็ approachable แฮงแบบเขาจะค่อนข้างซัพพอร์ตในการเรียนรู้นอกห้องเรียนถ้าสมมติว่ามันต่ำอีหลีมันแบบต้องได้ไปอีหลีสินะกะขอบกระเจ้าเอาแล้วก็มาเรียนน้ำมูตามหลังแต่ว่าเพื่อบ่ให้มันต่ำกับเวลาเฮานะเขาต้องแบบมาเรียนอีหลีได้มาเรียนตามหลังอีหลีที่แบบเวลาเขาเสียงโบอย่างสินะเพื่อบ่ให้แบบคะแนนเขาลดลงหรือว่าให้เขาเข้าใจบทเรียนให้ได้หลายที่สุดแต่ก็คืออยากซัพพอร์ตคือของก็เล่นว่าเมื่อกี้นั่นแหละว่าลงหาเวลาที่มันเป็นเวลาว่างซะหลายกว่าไปเฮ็ดกิจกรรมพวกนี้โดยเฉพาะมันช่วงของการพักแรงนี่เนาะเฮาพักยาวตั้งแต่เดือน7ฮอดเดือน10เลยอาจจะใช้เวลาช่วงระยะนี้ในการเฮ็ดก็ได้
1: เนาะก็เล่นคิดว่าจังไหนเพราะว่านอกจากจะมีกิจกรรมแล้วเอเซนว่าบางคนเนาะน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยบ่มหาลัยบ่มหาวิทยาลัยบอจังซี่เนาะกานอกจากจะมีกิจกรรมแล้วบางคนยังไปเฮ็ดเวียกเสริมได้เนาะในส่วนตัวน้องเองดิน้องคิดว่าน้องมีการจัดสรรเวลาในการเฮ็ดสิ่งต่างๆนั่นคือแนวใดด้วย
3: โดยสำหรับเฮาแล้วเฮาคิดว่าหลักๆคือเฮามีโมงเฮียนที่ว่าฟิกไว้แล้วว่าโมงนี้จะเป็นสมงเฮียนและโมงนี้จะเป็นสมงวางและหลังจากนั้นแม่นเฮาก็จะได้ซอกโอกาสที่หาโอกาสที่เฮ็ดกิจกรรมที่มันบ่มีผลกระทบต่อการเรียนของเฮ
1: า
3: ซึ่งว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายในคณะหรือว่าอยู่นอกเช่นกันซึ่งมันจะเฮ็ดให้เฮาได้ฮู้จากการนอกจากการเรียนแล้วจะเฮาได้เอามันไปใช้ในอีกตัวจริงอีกเติมและ
1: หมดบ่โ
3: ดย
1: เนาะก็คือการจัดแบ่งเวลาจังไหนบ่ให้กระทบกับการเรียนก็คือเฮาต้องเลือกไปเฮ็ดในโมงที่เฮาบ่ต่ำกับการเรียนหลายที่สุดนั่นเองเนาะได้ทั้งเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อยู่นอกห้องเรียนนั่นเอง
3: สำคัญก็คือจัดอันดับความสำคัญ
1: ของ
3: เรียกก่อนว่าตัวนี้สำคัญเฮาจะเฮ็ดตัวนี้ก่อนหรือว่าเฮ็ดตัวนี้น้ำหลังได
1: ้เนาะแล้วการคำถามสุดท้ายเนาะเวลากับใกล้สมุดแต่บ่เป็นอย่างเนาะเดี๋ยวสิจำจอนให้คำถามสุดท้ายเนาะในฐานะที่พวกเขาเป็นรุ่นเอ้ยรุ่นอ้ายอะไรเนาะตลอดระยะเวลา3ปี4ปีอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติเขาคิดว่าเขาได้อย่างแน่เนาะเป็นทักษะความรู้ของเขาแน่นอนและเรื่องวิชาเฉพาะนี่คือมาแต่ละคนนี่กำแน่นแน่นอนและทักษะอื่นๆดิเขาได้อย่างแน่จากการก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
2: โดยถือว่าการได้มาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวโดยเฉพาะแมนยูทีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้เปลี่ยนชีวิตน้องแบบเกินคาดหมายแห่งจากตะกอนเรียนม.ปลายแล้วก็พบตอนเรียนม.ปลายก็เจอวิกฤตโควิดอีกเฮ็ดให้เสียโอกาสหลายอย่างในการบ่ว่าจะเฮ็ดกิจกรรมหรือว่าในการเห็นตัวเองในอีกมุมมองหนึ่งก็คือเป็นคนที่ว่ากล้าแสดงออกกล้าเฮ็ดกิจกรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้สิ่งนี้แก่น้องเต็ม 100% เลยตั้งแต่มื้อแรกที่น้องก้าวเข้ามาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจน้องบ่คิดว่าน้องจะเห็นภาพตัวเองมานั่งอยู่บ่อนี้
1: จ้า
2: น้องได้รับโอกาสดีๆจากท่านอาจารย์จินดาราทินเพชรสนและอาจารย์ลิ้นดาราวงศ์พระจันทร์ผู้ที่ให้โอกาสน้องได้เฮ็ดกิจกรรมหลากหลายอย่างอาจารย์อยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์คือทุกคนเฟรนลี่และพร้อมที่จะซัพพอร์ตนักศึกษาทุกๆคนของข้าเจ้าให้ไปได้จุดสูงสุดหรือว่าเท่าที่ข้าเจ้าสามารถส่งได้และนอกจากนี้เพิ่นก็นอกจากนี้หลังจากที่น้องได้เข้ามาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์น้องได้ร่วมเฮ็ดกิจกรรมหลากหลายอย่างแห่งอันใดที่น้องคิดว่านอกจากบ่ได้เฮ็ดน้องก็ได้เฮ็ดอันใดที่คิดว่าน้องจะได้เฮ็ดน้องก็ได้เฮ็ดตามที่น้องหวังปรารถนาไว้ถือว่าคณะเศรษฐศาสตร์คือเปลี่ยนชีวิตน้องจากคนที่บ่กล้าเว้าบ่กล้าแสดงออกอีหยังให้กลายเป็นคนที่เก่งในทางการเว้าและก็แสดงออกอีกด้วย
1: เจ้าด้วยซาร่าเด้
0: โดยสำหรับซาร่าแมน รู้สึกว่าเขาเปิดโลกกว้างขึ้นด้วยความที่เขาเป็นเด็กตั้งแขวงเขาบ่เคยฮู้เรื่องเขาเอิ้นว่าบ่เคยทันโลกซะแบบว่าเขาเจ้าเหตุอย่างเขากับบ่เคยฮู้
1: ข้อมูลอาจจะบ่ถึง
0: แม่ด้วยความที่เขาอยู่แต่ในกรอบอาจจะแบบความว่าข้อมูลบ่ถึงเขาอยู่แต่ในกรอบใช่ไหมพอเขาออกจากกรอบของเขามาเขารู้สึกว่าเออโลกมันก็ไปไกลอยู่เขาการที่เขามาเรียนอยู่ในมอสโซให้เขาฮู้อย่างหลายๆอย่างให้เขาพัฒนาตัวเองถ้าเปรียบเทียบตัวเองตอนนี้กับแต่ก่อนนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามาไกลอยู่นะ
1: เขาแบบ
0: พัฒนามาไกลอยู
1: ่
0: รู้สึกว่าแล้วก็คือเขาเล่นว่าว่าเขามาเรียนอยู่นี่มันเปิดโอกาสหลายๆอย่างให้เขาได้เห็นหลายๆอย่างให้ได้เขาได้ฮู้ตรวจว่าเขามักอย่างเขาอยากไปต่อเนื่องไหลกับชีวิตแล้วก็เขาที่ผ่านมาเขาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเปิดโลกรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าเลือกถูกที่มาเรียนอยู่ในขนาดนี
1: ้
0: ใน
1: มอสต้องใหม่ในอนาคตเขาสัดเจนขึ้น
0: มัน
1: เจ้าเนาะสำหรับเดนเนาะตัวแทนนักศึกษาของพวกเขารู้สึกยังไงที่มาได้เข้ามาเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติความภาคภูมิใจและโอกาสของเขาที่ได้หับผ่านมาในฐานะน้องเอกน้องรู้สึกเท่าใด
2: น้องกชิวาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่ผ่านจุดนี้มาได้ในระยะเวลา4ปีเน
1: า
2: ะคือที่ซาราว่าแหละว่าในเฮาก็เป็นเด็กนางแขวงที่โอกาสก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยกว่าที่อยู่ในนครหลวงซึ่งว่าในด้านโครงการหรือว่าการรับรู้ข่าวสารต่างๆมันอาจจะยังบ่ไปทั่วถึงในช่วงในต่างแขวงอาจจะยังมีน้อยกว่า
1: ใน
2: นครหลวงโดยในตอนนั้น
1: โด
2: ยแม่และเขาคิดว่าหลังจากที่เขาได้เข้ามาเรียนอยู่มหาลัยแล้วเห็นให้เขาค่อนข้างที่จะมีการพัฒนาในหลายด้านโดยเฉพาะคือที่เขาว่าในเป็นทักษะการสื่อสารโดยส่วนหลายโมเมนต์ส่วนหลายในก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่อายแล้วก็ว่าอาจจะว่าในบทเรื่องฝันใดแน
1: ่
2: โดยแมนอาจจะเป็นคนขี้ย่านที่อายก็เห็นให้เขามีการพัฒนาตนเองหรือว่าผ่านการเฮ็ดกิจกรรมการเฮ็ดต่างๆที่ให้เฮามีความกล้าที่จะแสดงออกในการเฮ็ดการดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในสังคมหรือว่าในบอนที่มีคนหลายๆหลายขึ้นโดยน้องนั่นก็ยังได้มีโอกาสในการศึกษาหำเฮียนนี่แหละที่ว่าให้ให้เฮาพัฒนาความรู้ความคิดของเฮาจากบอนเก่าให้มันหลายขึ้นและน้องก็ยังได้มีโอกาสที่ว่าได้ไปลงเก็บข้อมูลเฮ็ดบ่คุ้นคั่วกับอาจารย์อยู่ต่างแขวงตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่เฮ็ดให้เฮาได้มีโอกาสในการเบิ่งจากบรรดาอาจารย์ที่เขาเจ้ามีความรู้ความสามารถในการเฮ็ดบทคุ้นคั่วต่างๆแบบมีหลักการมีวิทยาศาสตร์ตัวนี้ก็เฮ็ดให้เฮามีความเป็นแรงจูงใจที่ให้เฮาอยากจะศึกษาต่อในหลายด้านด้วย
1: เจ้าได้เฮ็ดเวียกหลากหลายขึ้นในการแสดงออกขึ้นและการได้เข้าร่วมหลายกิจกรรมขึ้นแน่นอนเนาะโอกาสดีๆแบบนี้ก็คือย้อนความรู้ความสามารถของเฮาบวกกับการที่ได้มาเรียนอยู่สถาบันแห่งนี้ก็เฮ็ดให้เฮาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นหลายกว่าเก่าหลังจากที่มี1มี2อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น10เป็น20แบบนี้เนาะด้วย
2: ขอแต่เฮากล้าซะ
1: ขอได้กล้าแสดงออกนั่นเองเนาะมีหลายๆคนมีหลายๆน้องเนาะที่อยู่ต่างแขวงแล้วก็อาจจะเห็นคลิปนี้หรือว่าเห็นการถ่ายทอดสดบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้การเชื่อแนวมาจะเป็นแห้งบันดาลใจให้กับน้องๆที่กำลังตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนอยู่ในตอนนี้โมหลายก็หน่อยนั่นเองแต่มาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะสำหรับการสัมภาษณ์ของพวกเขาเนาะในรายการอาจจะมีข้อจำกัดทางด้านเวลาแต่ว่าเฮายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นการให้น้องๆนี่ได้ตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนให้กลมกับความสามารถหรือว่าความมักของตัวเองเนาะหลายคนนี่อาจยังบ่ฮู้ได้ว่าตัวเองมักหยังมักมีความสามารถด้านนี้แต่เฮาสิไปเฮียนสาขาอย่างดีเนาะให้มันกลมกับเฮาให้มันกลมกับความสามารถของเฮาหรือว่ายังคิดสาขาเฮียนบ่ออกเนาะอีก1กิจกรรมและอีก1โครงการที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือหัวมหาวิทยาลัย The Series on Tour เนาะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมได้สมัครเข้ามาร่วมโครงการเพื่อไปทัศนศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างๆที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ไปเห็นสถานที่การเรียนการสอนตัวจริงสภาพแวดล้อมห้องเรียนต่างๆเนาะก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เบิ่งข้อมูลได้อยู่ที่ เพจหัวมหาวิทยาลัย The Series on Tour และอีกหนึ่งช่องทางในการได้ตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆรวมไปถึงการสอบสิงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นก็คือเพจข่าวสารมอซและกระดานข่าวมอซนั่นเองก็ถือว่าการศึกษามีความสำคัญในการกำหนดอนาคตของพวกเขาเนาะย้อนมีการศึกษาจึงเฮ็ดให้มีการพัฒนาและเฮ็ดให้อนาคตเฮาดีขึ้นถือว่ามื้อนี้เฮาได้รับผู้ข้อมูลจากน้องๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงในการเรียนตลอดระยะเวลา4ปีอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหลายพอสมควรนั่นเองเนาะก็ต้องขอขอบใจน้องๆทั้ง3คนที่มาร่วมโอ้ล้มในรายการของพวกเฮาเนาะขอขอบใจหลายๆด้วยขอขอบใจเนาะแล้วขอขอบใจมายังบรรณาธานที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้บรรณาธานสามารถไปเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทาง Facebook เนาะก็คือเพจข่าวสารมอซและกระดานข่าวมอซรวมไปถึงเว็บไซต์ www.nuol.edu.la นั่นเองมาบังเวลานาทีกันแล้วมีทักแฟนและการต้องขออำลากันไปก่อนเนาะผิดพลาดประการใดสำหรับมื้อนี้ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอความสุขสุขดีจงมีแก่ทานพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าซึ่งรายการของพวกเขาและยานี้ก็จะได้เสิร์ชเอาตัวแทนจากคณะวิชาต่างๆมาห่วมโอ้ลมในรายการของพวกเขาอาทิตย์หน้าจะเป็นคณะใดอย่าลืมติดตามเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลมีความคืบหน้าหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เจ้าหน้าที่กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบจะสืบต่อแก้ไขปัญหาคงค้างที่เป็นสิ่งท้าทายในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดไทยเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าผลกองประชุมคณะกรรมการห่วมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครั้งที่23และกองประชุมเกี่ยวข้องที่ประเทศออสเตรเลียยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวห้ายแห้งอยู่เวเนซุเอลาเกือบ 1,000 คนออสเตรเลียเกี่ยมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีนำใส่สื่อสังคมออนไลน์ต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ในระยะผ่านมาเจ้าหน้าที่กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้มีผลสำเร็จหลายด้านที่เป็นพื้นฐานแต่ก็ยังมีหลายปัญหาที่ยังคงค้างจะต้องรีสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและเด็ดขาดขึ้นกว่าเก่าพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีคำเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่16มิถุนาครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่16มิถุนานี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงเวียงจันทน์ว่าคณะภาคคณะองค์การกลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงในการนำพาซี่นำเรียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเรียกห้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนบรรดาเผ่าจงหวมแหงหวมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดที่เป็นความรับผิดชอบทั่วปวงชนโดยถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกจำเป็นที่ติดพันกับเวียกก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความหับหู่ในถั่วสังคมอย่างกว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงสาวหนุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงพิษภัยอันห้ายแห้งของยาเสพติดหับหู่และ

0: เข้าใจระเบียบกฎหมายที่พัวพันกับยาเสพติดปลุกระดมคนขวายให้เขาเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเฮาหันต่อเนื่อง
1: คณะพรรคคณะนำกระทรวงองค์การขันศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาที่นำในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเถื่อเป็นต้นการต่างควบมาผู้ปลูกจิตสำนึกในตัวสังคมเป็นเวียกปลายแหลมน้ำหนาเป็นเวียกที่ต้องได้เหตุก่อนสำคัญเป็นเวียกบริมติดแต่ก็มีหลายฝากส่วนยังถือว่าเวียกโฆษณาเป็นเวียกที่บ่สำคัญเน้นแต่การแก้ไขปลายเหตุแต่บ่แก้ไขต้นเหตุด้วยเหตุนี้จึงเหตุให้การโฆษณาเผยแพร่ในแขนงการเขตทางใกล้ตกลีบ่ทันทั่วถึงการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวชุมชนยังบ่ทันแข็งแรงการสนับสนุนของมหาชนแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องบ่ทันเป็นเจ้าการเข้าร่วมดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นการกักเก็บปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุ่งปีตัวนาข้าพเจ้าในนามตั้งนาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจึงเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งตากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงรวมแห่งรวมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดโดยสุ่มใส่บางปัญหาถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นพร้อมทั้งถือเอาเวียกดังกล่าวนี้เป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญของทุกการจัดตั้งพรรครัฐที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมต่างความมาพูดในตัวสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่ยิ่งเต้านุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผิดภัยผลหายของยาเสพติดรับรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายที่ติดพันกับยาเสพติดปลุกระดมค้นคว้าให้เขาเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการแข็งแรงและต่อเนื่อง
0: พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเพื่อฟื้นฟูผู้ถูกขอให้เวียกงานบำบัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพให้เขาเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเป็นปกติกลับคืนมาเป็นของครอบครัวและสังคมสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการทางด้านกฎหมายให้มีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพสืบต่อสร้างปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้บุคลากรที่เฮ็ดเวียกดังกล่าวแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้มีความรับประกันในการเฮ็ดเวียกงานในช่วงปีต่อหน้าและอื่นๆ
2: วันที่25มิถุนายนนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐทานเวียงทวิศรเทพจันทร์กรรมการส่วนกลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวได้ให้เกียรติต้อนรับการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของทานเหงียนหือเงียกรรมการส่วนกลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามพร้อมโดยคณะที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของทานเหงียนหือเงียพร้อมด้วยขณะในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายที่สำคัญในการประกอบส่วนเข้าในการเสริมสร้างและความเอาใจใส่ในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่เป็นมูลเสื้ออันดีน้ำกันระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีนี้2ประเทศมีสายพันธุ์ทั้งการทูตครบรอบ64ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ49ปีการต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในครั้งนี้ได้มีกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในกองประชุมได้ปรึกษาหารือเวียกงานด้วยบรรยากาศอบอุ่นไม่ตีจิตสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่น ของเวียกงานการกวดสอบระยะปันมาและเป็นเอกภาพการเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าคือสืบต่อแลกเปลี่ยนการเยียบยามพบปะสองฝ่ายในระดับการนำขั้นสูงของสององค์การกวดสอบแห่งรัฐอย่างปกติองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามจะสืบต่อสวยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันคนคว้าและฝึกอบรมเวียกงานกวดสอบของลาวเสี่ยวซานฝ่ายองค์การกวดสอบเวียดนามจะมาถ่ายทอดบทเรียนและนำพาโดยรูปแบบลงเลิกกวดสอบตัวจริงร่วมกับพนักงานกวดสอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวในบรรดาวีซ่ากีดที่ห่วมหุ้นระหว่างสองฝ่ายลาวเวียดนามสองฝ่ายจะพร้อมกันคนคว้ากลไกวิธีการและเป้าหมายการกวดสอบพร้อมกันในโครงการลงทุนระหว่างเวียดนามและลาวสืบต่อสนับสนุนเชิงกันและกันในเวทีห่วมมือระดับภาคพื้นและสากลของบรรดาองค์การกวดสอบสูงสุดแห่งรัฐของบรรดาประเทศพร้อมกันนั้นยังมีกองประชุมถ่ายทอดบทเรียนใน2หัวข้อคือการมีส่วนร่วมขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในการสร้างแผนงบประมาณแห่งรัฐและสุกยูและติดตามการแก้ไขผลการกวดสอบแห่งรัฐ
0: ในระยะ6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลมีความคืบหน้าหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติจัดตั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026และมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่177ว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026ในโอกาสแถลงข่าวเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026เมื่อบ่ดลมานี้ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสิให้เห็นว่า6เดือนต้นปีนี้ทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้52ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้34ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ8ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขั้วการผลิตสินค้ารับใช้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการประกาศสร้างตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดี
3: ตัวประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานและเอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก้ไขปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดซึ่งสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ 1,786 เรื่องจับผู้ถูกหาได้ 4,025 คนจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้20ครั้งกักผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนรวมมี14สัญชาติยึดของกลางได้หลายสมควรจับผู้ลักลอบขุดค้นแร่ธาตุอยู่12แขวงและอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบผู้กระทำผิด153คนซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศยึดลกจกได้72คันรถด้าม3คันรถตัก1คันเรือ10ลำรถกระบะ5คันและอุปกรณ์อื่นๆเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 5%สามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 52% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 34% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 8%
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันยกให้เห็นตื่มว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาปรากฏการย่อท่อในสังคมการหันเป็นทันสมัยอย่างศักดิ์ศรีการคุ้มครองโครงการขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางการลักลอบตัดไม้ซื้อขายและเคลื่อนย้ายไม้การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการนำใช้ทรัพย์สินของรัฐยังฟุ่มเฟือยการเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายและอื่น
2: วันที่25มิถุนายนนี้ที่นครนันนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านหยีอิงฟูรองประธานองค์การพิมพ์จำหน่ายภาษาต่างประเทศของจีนได้พบปะคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเมียนมาไทยอินโดนีเซียกัมพูชาและลาวเนื่องในโอกาสที่คณะผู้แทนดังกล่าวเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่จีนโดยเฉพาะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการหัวมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5ที่นครนันนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจงกวงซีในโอกาสนี้ท่านหยีอิงฟู ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเสยต่อคณะผู้แทนบรรดาประเทศอาเซียนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5ซึ่งเป็นการประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันการร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนที่มีมาแล้วนั้นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นและตีราคาสูงต่อการร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและสื่อดิจิตอลเสื่อมันว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ประชาชนของพวกเขาโดยเฉพาะคนหุ้นใหม่และจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดีตลอดถึงการพัฒนาร่วมกันในโอกาสนี้บรรดาหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความขอบใจต่อท่านหยีอิงฟูที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติพร้อมทั้งแสดงความสมเสยอย่างจริงใจมายังเจ้าภาพจีนที่ได้กะเกี่ยมความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5นอกนั้นยังได้จัดสรรให้คณะผู้แทนไปเยี่ยมยามบริษัทสื่อมวลชนสถานีวิทยุโทรภาพและหอพิพิธภัณฑ์แห่งต่างๆซึ่งได้สร้างความประทับใจหลายที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในเวียกงานสื่อมวลชนเคียงคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกลมเกี่ยวของกวางซีในขณะเดียวกันท่านวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้แทนลาวได้ตีราคาสูงต่อการประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างจะแจ้งว่าวิดีโอสั้นและสื่อดิจิตอลคือขวดต่อที่ดีที่สุดในการเสื่อมจอดทางด้านจิตใจและเป็นกุญแจสำคัญในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันเจรจาอาเซียนจีนสำหรับลาวพร้อมเล็งซีนำให้สื่อมวลชนหันเป็นรูปแบบดิจิตอลฉะนั้นเพื่อเป็นการพันกระยายมากผลของงานในครั้งนี้ลาวได้เสนอ3ทิศทางในการร่วมมือคือถอดถอนบทเรียนตัวจริงนำในการผลิตและคุ้มครองสื่อยุคใหม่สุกยูการร่วมมือผลิตเนื้อหาโฆษณาการท่องเที่ยวและผลสำเร็จของเส้นทางรถไฟลาวจีนจัดสูตรอบรมระยะสั้นให้แก่บุคลากรลาวเสมือนว่าการพบปะในครั้งนี้จะเฮ็ดให้การร่วมมืออาเซียนจีนก็คือลาวจีนแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: การขยายพักอยู่หน่วยพักบ้านสนบทในเขตห่างไกลโศกลีกอยู่แขวงพงศลียังมีข้อยุ่งยากบางด้านเป็นต้นด้านภูมิสันฐานอยู่แขวงพงศลีส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยบ้านอยู่กระแจกกระจายและอยู่เขตทุรกันดารหลายสมควรเฮ็ดให้พื้นฐานของลางเข้าถึงได้น้อยเส้นระบบเส้นทางเข้าได้เพียงระดูเดียวความรับผู้เข้าใจความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของคณะหน่วยพักและสมาชิกบ้านจำนวนหนึ่งยังบ่ทันสูงบวกกับมหาชนก้าวหน้าในเขตห่างไกลโศกลีกจำนวนหนึ่งยังบ่ฮู้หนังสือและบ่ฮู้เว้าภาษาลาวและปัญหาอื่นๆในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการขยายภาคอยู่หน่วยภาคบ้านชนบทห่างไกลโศกลีกต่อกองประชุมเรียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านธนูคำจิตยะวงศ์คณะประจำภาคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพงศลีให้ฮู้ว่าเพื่อแก้ไขข้อคงค้างที่เกิดขึ้นในต่อหน้าจะสืบโตสุกยู่ให้คันเมืองและตาเสงสร้างแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเวียกงานขยายหากฐานบ้านชนบททางไกลโศกลีกให้ติดพันกับแผนการแผนงานและโครงการละเอียดเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีจุดสุ่มติดตามกวดการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาหน่วยภาคเขตห่างไกลโศกลีกโดยเฉพาะเวียกงานการหับมหาชนก้าวหน้าเข้าภาคให้ถูกต้องตามขั้นตอนหับประกันให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
4: ชมยูในทั้งเรือนและตาแสงสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการขยายภาคอยู่ส่วนรวมทางการที่ก็มีและเป็นแผนการแผนงานและโครงการที่จะเรือนผ่านจากการปฏิบัติอย่างมีจุดสูงยึดตรงสุขยุทางเมืองกระแสอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เรือพักบ้านเคลื่อนไหวตามแนวทางนำพาควบชีวิตพักเขียนในสติพักอย่างเป็นปกติยึดตรงตามระเบียบของพักยึดตามข้อการสร้างความเข้มแข็งให้บรรดาเรือพักที่อยู่ห่างไกลโซนนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานการพักมาสวดิการละก็พักยึดตรงตามขั้นตอนพักประกันปริมาณและคุณภาพ จะตั้งเป็นแม่เชื่อซึ่งบริเวณของพรรคประชาธิปไตยลาวสมัยที่12ในบรรดาเดินพรรคบ้านหากผู้เข้าใจและเชื่อซึ่งเห็นได้ความหมายของสำคัญและกระตุ้นเห็นในมหาชนผู้ที่กำลังอยากเข้าเป็นสมาชิกพรรค
0: ท่านธนูคำจิตยวงเสนอคณะพักคันศูนย์กลางสวยคุ้นคั่วเพิ่มเงินนโยบายอุดหนุนให้คณะพักฮากฐานบ้านเติมอีกเพื่อสร้างแรงจูงใจและยกสูงความรับผิดชอบของคณะพักบ้านในการเคลื่อนไหวเวียกงานพักเสนอให้มีนโยบายพิเศษและหันเป็นทันสมัยในการบริการคุ้มครองพร้อมทั้งคุ้นคั่วปรับปรุงคู่มือหรือเอกสารขั้นตอนการเข้าพักให้แท้เหมาะกับระดับวัฒนธรรมของประชาชนและบรรดาเผ่าอยู่บรรดาเขตห่างไกลศอกลีก
2: ในระหว่างวันที่22 26มิถุนายนนี้คณะผู้แทนนำพาโดยท่านไสยสนะไสยกรหัวหน้ากรมเจรจาและหัวมือสากลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวเวนซีลังครั้งที่23และกองประชุมที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียกองประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนออสเตรเลียนิวเวนซีลังและกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือกันโดยได้ย้ำคืนผลของกองประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและออสเตรเลียนิวเวนซีลังครั้งที่30และกองประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนและออสเตรเลียนิวเวนซีลังครั้งที่44หับทราบความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติของแต่ละประเทศสมาชิกหับทราบการรายงานของหน่วยงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหน่วยงานมาตรฐานระเบียบการเทคนิคและขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องหน่วยงานแหล่งกำเนิดสินค้าหน่วยงานการค้าด้านสินค้าหน่วยงานด้านการลงทุนหน่วยงานด้านการค้าด้านการบริการหน่วยงานการหัวมือด้านเศรษฐกิจหน่วยงานการแข่งขันและปกป้องผู้สมไส้และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ปฏิบัติสำเร็จแผนเวียกของตนเองและสืบต่อปฏิบัติในต่อหน้าพร้อมกันนั้นกองประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการและมาตรการในการสุขโยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนออสเตรเลียและนิวเวนซีลังให้มีความเหลือกซึ่งและสอดคล้องกับสภาพการเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้โดยเฉพาะการนำใช้ประโยชน์จากโครงการและการสนับสนุนทางด้านเทินฮอนของออสเตรเลียและนิวเวนซีลังเพื่อช่วยประเทศสมาชิกในการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาให้มีประสิทธิผลคณะผู้แทนลาวเห็นดีและให้การสนับสนุนต่อการสุขโยการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวเวนซีลังสำหรับปรับปรุงครั้งที่2ให้มีผลบังคับใช้โดยไวพร้อมทางเน้นนักถึงความสำคัญของการร่วมมือแบบหลายฝ่ายในการเสริมขยายการค้าการลงทุนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคพื้นนอกจากกองประชุมคณะกรรมการร่วมแล้วคณะผู้แทนลาวยังได้เข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกซึ่งเน้นถึงบทบาทสำคัญของการปฏิรูปองค์การการค้าโลกโดยเฉพาะการรักษาระบบการค้าหลายฝ่ายที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและโอกาสในการเสริมขยายการร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียนิวเวนซีลังเพื่อซอกหาแนวทางและมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูปองค์การการค้าโลกให้สามารถรับรองต่อสิ่งท้าทายทางด้านการค้าในปัจจุบันและอนาคต
0: เมื่อบดลมานี่ที่สโมสรใหญ่เมืองภูวงแขวงอัตตปือได้จัดพิธีปาฐกถาวันพาวงปิดล้อมกองพันที่2ครบรอบ67ปีวีรกรรมตูนคุกอย่างมหัศจรรย์ของผู้นำพรรคและแนวลาวหักชาติครบรอบ66ปีวันไซสนะของสหภาพโซเวียตฟาสซิสต์เยอรมันสงครามโลกครั้งที่2โดยการเป็นประธานของสหายดาบแก้วไซยะแสงกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองมีบรรดาคณะพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ว่าลาพิธีสหายดาบแก้วไซยะแสงกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองสหายก่อนคำดวงสมปานห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองภูวงสหายวันประเสริฐศรีสนนคณะประจำพรรคเมืองประธานกวดกาพรรคลัดเมืองได้ให้เกียรติพัดเปลี่ยนเหล่ามุ่นเสือ3วันประวัติศาสตร์ซึ่งทั้ง3สหายได้ยกให้เห็นมุ่นเสืออันองอาจกาหารความมีน้ำใจเด็ดเดียว เหนียวแน่นและมีไว้ผิบสลาดสงสัยของพนักงานนักหบในกองพันที่2โดยภายใต้การนภาของผักโตสู่บ่ยอมจำนนต้านกับจักรพรรดิผู้หุกหานทั้งหน่วยและใหญ่หลายครั้งจนสามารถเอาชนะศัตรูและสุดท้ายกองพันที่2พร้อมด้วย91ครอบครัวได้พาวงปิดล้อมของศัตรูไปสู่เขตที่มันด้วยความปลอดภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์อันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของผักของกองทัพเฮาและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่ขบวนการต่อสู้ของกองทัพเฮาพร้อมนี้ก็ได้ยกให้เห็นมูลเสือวีรกรรมต้นคูกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำผักและแนวราวหักศาสตร์ที่ได้ค้นคว้าสารวัตรทหารที่เขามาเวียนยามคุกมาเป็นตนเองและวางแผนละเอียดหอบคอบจึงสามารถต้นออกจากคุกได้สำเร็จและเดินทางไปสู่เขตที่มันได้อย่างปลอดภัยวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
6: ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปียดโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวกีฬา
1: ธนาคารพัฒนาลาวจำกัดหรือ LDB มอบเงิน300ล้านกีบสนับสนุนสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวซึ่งเป็นตัวแทนให้แก่ลาวเพื่อเกียมหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาเพาะกายสิงแซมโลกครั้งที่17ประจำปี2026ระหว่างวันที่3หาวันที่9ธันวาปีนี้ที่นครหลวงจันทน์พิธีมอบภาพเงินสนับสนุนดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบุดลมณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวมอบโดยท่านดวงศรีสิงห์ดวงแก้วผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสาขาธนาคารพัฒนาลาวจำกัดและกล่าวรับโดยท่านมโนทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งชาติลาวมีท่านคำภาไพวันวงไสรองประธานทั้งเป็นเลขาที่การสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมโนทองวงไสรได้แสดงความขอบใจอย่างสูงมายัง LDB ที่ได้ให้การสนับสนุนแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการกีฬาและได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมกีฬาเพาะกายลาวให้เติบใหญ่ขยายตัวเท่านั้นยังเป็นโอกาสที่ดีให้แก่การเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของลาวให้ชาวโลกได้รู้จักหลายขึ้นในระยะผ่านมากีฬาเพาะกายลาวได้รับการพัฒนาอย่างบุจุดยั่งและสามารถก้าวกระโดดไปไกลสร้างผลงานในเวทีโลกเป็นเกียรติชื่อเสียงและสักขีให้แก่ประเทศชาติในนั้นสามารถสร้างนักกีฬาสิงแซมโลกได้ถึง4คนหญิง2คนและชาย2คนเสื่อว่าในการรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พวกเขาจะได้เห็นนักเพาะกายลาวสายเลือดใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรายการเพาะกายสิงแซมโลกในท้ายปีนี้มีหลายชาติแจ้งเจตจำนงจะเข้าร่วมสิงไซโดยเฉพาะเวียดนามและอินเดียคาดว่าจะส่งนักกีฬามาร่วมหลายกว่า100คน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านทอมฟอร์เซอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติในฮู้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวไฮเฮงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับนครหลวงคาราการ์สประเทศเวเนซุเอลาในวันพุธวันที่24มิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น900ชาวคนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกหลายกว่า 50,000 คนขณะที่ตัวเลขของชาวต่างประเทศที่อาศัยในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวไฮเฮงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19คนรวมถึงพลเรือนจากปอร์ตุการเอสปายบราซิลจีนและอิตาลีมีผู้สูญหายหลายกว่า100คนสำนักงานเพื่อประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากต่างประเทศอย่างน้อย17ประเทศพร้อมระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากเอสปายเอกวาดอร์โคลัมเบียและเม็กซิกได้เดินทางมาถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ในระหว่างการสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับวิทยุกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABCในวันศุกร์ผ่านมาว่าออสเตรเลียเกี่ยมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้านำใส่สื่อสังคมโซเชียลมีเดียเช่น Facebook TikTok และ YouTube ให้มีความเข้มงวดหลายขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายนี้จะมีความเข้มงวดหลายที่สุดและหัดกุมโดยบ่มีส่องวางแถลงการนี้จัดขึ้นภายหลังมีรายงานว่าเยาวชนออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่า85ส่วนห้อยยังคงมีการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่เริ่มมีบังคับใช้ในเดือนธันวาปีผ่านมาโดยการปลอมแปลงกลไกการตรวจสอบอายุเซ็นการถ่ายรูปแสดงตัวตนซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายรวมถึงการยืนยันอายุของตนเองให้หลายกว่า16ปีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมองศาและปลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนกร

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญอยู่บ่น้อเช้าเป็นจังได๋น้อมื้อนี
1: ้โอ้สบายดีสบายดีไปแนวใดมาแนวใดเดี๋ยวนี้คือเข้ามาในเมืองได้มื้อนี้น่ะ
0: โอ้ยวางเวียกเด็กน้อยพามาเวเดมาโอมาลุมเด้เดือนโดนทนึงเข้ามาลอยมาเยี่ยมมายามกันละบ่เว
1: มาประกวดเบิ่งเฮือนเบิ่งซานได้โตก็ได้บ่ยามจังได๋ก็สิอยู่แต่ฮอดอยู่อยู่ชุบสวนเป็นไงฟ้าฝนชลทานปีนี้โอ้ก็ถือว่าอยู่ในเมืองนี่ก็ตกหลายอยู่เด้
0: กันอยู่เขตฝนก็ตกอยู่ได้ล่ะ
1: ก็มีน้ํามีในพอ
0: ทําการสมบูรณ์อยู่แม่นล่ะ
1: ก็เฮ็ดให้ชาวนาก็ดีใจเด้คันมันฝนตกลงมาได้เท่า
0: แม่นแล้วถือว่าการ
1: ดูฝนนี่ก็ได
0: ้ปลูกกันเนี่ยมันก็สะดวกสบายดีเขียวงับอุ่นทุ่มแล้วบ
1: ่ในยานี้ก็อาศัยตัวเองเพิ่นตนเองนี่แหละเพิ่นว่าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองเด
0: ้ถูกต้อง
1: ตามแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐเด้โดยเฉพาะมติเลขที่04ของคณะบริหารส่วนกลางพรรคเป็นกำหนดแจ้งเด้
0: เจ้า
1: สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอันนี้ก็แน่ใจเพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองอะไรเท่าเอ้ย
0: แม่น
1: สำคัญก็แม่นอย่าเอาเพิ่นว่าเอาหูดังไปหันใจความครับดังหมู่เพิ่นว่า คันหมู่บ่หันใจแล้วก็มีโอ้ยจักสิเป็นแนวใดเนาะเอาก็มีสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นการดีที่สุดเอามื้อนี้ก็มีหลายเรื่องที่ดีและเท่ามานะเพราะว่าเฮาก็ได้ติดตามข่าวเด
0: ้
1: ในอาทิตย์ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ได้
0: เจ้า
1: อยู่ภายในประเทศของพวกเฮานี่แหละส่วนสภาพต่างประเทศก็คือว่าถือกันแล้วเด้เออเพิ่น
0: ตกลงกันได้เนาะ
1: ตกลงกันได้แล้วดิตกลงกันได้ในเบื้องต้นเพิ่นว่าแล้วก็มีการมาอย่างเปิด
0: 2แคบ
1: อัน
0: ฮอมุสเนาะ
1: ฮอมุสเนาะเฮ็ดให้เรือขนส่งน้ำมันเรือขนส่งเสบียงอาหารต่างๆนี่ไปมาได้
0: สะดวก
1: ขึ้นตื้ม
0: ว่
1: าใหญ่ไทยราคาน้ำมันนี่ลงได้เท่าเดียวน
0: ี้
1: ราคาน้ำมันก็ลงได
0: ้ก็เป็นข่าวดีอันหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ราคาน้ำมันลงราคาคำก็ลงได้พอค่าแม่ค่าขายคำถึงห้องโอกอยู่ได้แต่ว่ากับผู้บริโภคคือเขาเนี่ยก็ดีใจแน่นอนราคาคำลงก็จะมีคำใส่น้ำเพลินในกันนี้กันอันนี้คำบาทหนึ่งห้าสิบหกสิบอัน
0: ก็ล้านเน
1: า
0: ะ
1: ล้านว่าจะเอาเงินมาใส่นอเท่าเนาะเอาส่วนบ้านเฮานี่ก็ถือว่าอาทิตย์ผ่านมานี่ก็เฮาได้ยินข่าวฟังข่าวติดตามข่าวสารทางหลายช่องทางอ่ะแหละโดยเฉพาะก็แม่นฟังจากข่าววิทยุแห่งชาติลาวน
0: ี่เจ้า
1: เพิ่นก็ว่ารัฐบาลเพิ่นได้จัดกองประชุมขึ้นเด้เท่าเอ้ย
0: แม่นเลย
1: เป็นกองประชุมครั้งที่1ประจําปี2026บ่เพิ่นห้องเป็นกองประชุมเปิดกว้างมันบ่
0: แม่นแม่น
1: เออกองประชุมเปิดกว้างเท่าก็ได้ยินข่าวอยู่บ่ข่าวน
0: ี้ก็ยินข่าวอยู่เด้ก็เป็นกองประชุมเพิ่นว่าสิพร้อมกันปรึกษาหารือค้นคั่วแล้วก็พิจารณาหัวข้อสําคัญต่างๆของชาติว่าจะแก้ไขปัญหาหลายอย่างแหละ
1: เพิ่นเฮ็ด2มื้อเด้แม่นบ่
0: แม่นแหละ
1: 24 25แล้วก่อนจะเฮ็ด24 25กองประชุมเปิดกว้างของรัฐบาลนี่ก็มันมีกองประชุมของเสนาเด้เพิ่นว่าห้องว่าการเด้มันมีห้องว่าการสำนักงานนายกห้องว่าการต่างๆนั่นแหละรวมทั้งห้องการของห้องการของบรรดากระทรวงเลยแล้วห้องว่าการของบรรดาแขวงนครหลวงเนาะเพิ่นก็ได้มีการกระเอียดกองประชุมทบทวนคืนผลงานการเคลื่อนไหวใน5ปีผ่านมา2021หา2025แล้วก็มีการวางทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นเสนาธิการให้แก่การนำรวมทั้งเวียกงานเสนาธิการด้านอื่นๆของห้องว่าการต่าง
0: ๆ
1: 2026 2030เด้
0: จ
1: ากนั้นเป็นเหตุของประชุมรัฐบาลเปิดกว้างแต่ว่ามื้อนี้นี่ลุงสาก็จะมาล้มกันเว้าสู่ฟังเพราะว่าทั้งสองนี่ก็แม่นได้ติดตามข่าวเนาะ
0: แม่นแหละ
1: เนาะเท่าสาเนาะ
0: ติดตามทุกมื้อเลยบ้านก็เห็นการบ้านเมืองเลย
1: แม่นพวกเขาจะมาเว้าเรื่องของประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026นี้
0: เจ้าก
1: ระดังที่เท่าสาได้เว้าไปแล้วว่าของประชุมครั้งนี้เพิ่นก็ได้ค้นคั่วปรึกษาหรือประกอบความคิดความเห็นพิจารณาหลายปัญหาในนั้นมันมี2วาระสำคัญเลยครับ
0: ถูกต้อง
1: มีวาระที่1แม่นอย่างใดเท่าเว้าให้ท่านผู้ฟังเบิ่งดู
0: ตัวนี้เพิ่นวาระที่1เพิ่นสรุปเวียกงานที่ว่าพ้นเด่นใน6เดือนที่ผ่านมานี้เนาะ แล้วก็เพลนในสุ่มระยะ6เดือนท้ายปีเพิ่นก็สิสรุปอยู่ในวาระของกรมประชุมส่งมือพุ่นนี่ก็สิว่า6เดือนต้นปีผ่านมารัฐบาลก็สุ่มใส่แก้ไขกันพันขยายแล้วก็จัดตั้งปฏิบัติมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่2ของภาคเกษตรผ่านไปหั่นเนาะแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2016นี้แล้วก็มีมติกรมประชุมสภาแห่งชาติเลขที่177หั่นแล้วก็ว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2016ก็มีผลสําเร็จหลายด้านเด
1: ้อมีหลายด้านมันบ่ผลสําเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติมันบ่
0: แม่นล่ะ
1: มีเป็นแนวใดแนวเท่า
0: แต่สิว่าในทั่วประเทศนี่เพิ่นก็รักษาในเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองเนาะสังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีโดยพื้นฐานนั่นแหละแล้วก็ได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร
1: ์โอ้อันนี้สำคัญเลยอันนี้
0: แม่น
1: เห็นผลงานอยู่ในตัวนี้ก็
0: แม่นละ
1: ล่าสุดในช่วง
0: ใหม่ๆนี
1: ่ต้นอาทิตย์นี่ส่งกลับคืนได้ไปจีนเนี่ยไปมอบกันอยู่ด่านโบตินพุ่นเลย
0: ห้อยปลายคนเนาะ
1: แม่นแม่น
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ว่าเพิ่นสำเร็จผลได
1: ้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นละอีกอันนึงก็คือการลักลอบขุดค้นแฮทาดการนำเข้าต่างๆนำใส่ผ่านบ่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการจ้างเข้มงวดเพิ่นก็ได้มั่งคดีได้หลายได้คือยาเสพติดนี่โอ้ 1,700 ไปชกเรื่อง
1: โอ้อันนี้ก็เป็นวาระแห่งชาติได้เท่าใด
0: แม่นละแม่นละ
1: ต่อเป็นวาระแห่งชาติเด้การแก้ไขปัญหายาเสพติดนี
0: ่
1: โอ้บ่แม่นธรรมดาเนาะ 1,786
0: คนเนาะหนักๆและจับได้ตั้งว่า 4,000 กับ25คน
1: โอ้หลายๆล่ะ
0: บัดนี้แก๊งสแกมเมอร์พวกอันคอนเซนเตอร์นี่
1: เออๆ
0: ซาวข้าง6เดือนได้เด้ซาวข้าง
1: อันนี้ผลงานรัฐบาลมัน
0: แม่นแหละแม่นแล้วผลงานผ่านมา6เดือนเพิ่นสรุปให้ฟังนี่นะวันนี้พวกสแกมเมอร์นี่ก็บ่ธรรมดา 2,652 คน
1: จักมาได้ทางใดเนาะ
0: มาทั่วสารทิศ
1: มาได้ทางใดแล้วมาโฮมกัน
0: มีคนลาวนําได้อยู่ในนี่ก็ได้เพิ่น
1: แม่นบ
0: ่คนลาวคนต่างประเทศปนกันไปแต่ส่วนหลายที่3พอติดตามเขานี่คนต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เนาะคนลาวจํานวนนึงเหมือนซะ
1: คนลาวก็สิเป็นไม้มือมันยังได้แล้ว
0: แม่นแม่นๆๆๆนอกจากนี้ก็ยังอีกวันนี้อันมันนี่พวกที่รักคุณคนเฮทาดนี่อยู่12แข่งพุ่นน่ะบ่แม่นน้อยเด
1: ้
0: นครหลวงก็มี1
1: เฮทาดส่วนใหญ่ก็สิแม่นพวกประเภทแฮคําตกขอนนี่แหละเนาะ
0: แม่นล่ะ
1: คนห้ามแล้วยังไปเฮ็ดอยู่น
0: ี่อันนี้พบผู้กระทําผิดนี่นะ153คนอันนี้ก็หลายสมควร
1: คันแม่นจับได้เทื่อใดแล้วแม่นร้อยห้อยไป
0: นักน่วงเนาะรวมทั้งคนลากับสาวเทศนําได้จะเพิ่นร่วมหัวกันเนี่ยคุณไปรักคุณคนนี่นะเออยึดของกลางนี่โอ้รถจักร72คันรถด้ามนี่3คันมีรถซักนี่1คันเรือนี่10ลำรถกระบะนี่5คันอุปกรณ์รับใช้ต่างๆอีกหลายรายการด้วยกันหนักสมควร
1: โอ้ซุ่มเซยรัฐบาลเด้อ6เดือนต้นปีถือว่าเพิ่นสร้างผลงานได้อย่างประจักษ์ตาได้นี่นะ
0: แม่น
1: 6เดือนนี่นะ
0: แม่น
1: เออ
0: ก็คือเป็นผลงานที่ว่าน่าพึงพอใจแหละโดยสมมุติเรื่องสแกมเมอร์หลายคนมีความกังวลเด้ว่าเรื่องสแกมเมอร์นี่ทุกมื้อนี้อันเดี๋ยวนี้นี่แต่ละคนแต่ละมื้อเนี่ยโทรเสียงโทรศัพท์ดังบ่อยากครับได้เท่าอี
1: อ
0: ือยานสแกมเมอร์น่ะ
1: บ่แม่นแต่โทรศัพท์ล่ะแล้วส่งข้อความมาก็ยังบ่อยากกดนะเดี๋ยว
0: เออยานเนาะ
1: ยานดิ
0: เอาไปมาแล้วอยู่ด้วยความระมัดระวัง
1: ผมยานอยู่ด้วยความระแวงสงสัย
0: แม่น
1: แต่ว่าก็ดีแล้วรัฐบาลเพิ่นเฮ็ดนี่แหละเพิ่นมาตรการขั้นเด็ดขาดนี่โอ้บ่แม่นธรรมดาเด้ออัน6เดือนนี่นะ
0: แม่นแล้ว
1: จับได้ 2,000652คนบ่บ่แม่นธรรมดาซาวข้างได้นี่นะ
0: ซาวข้าง6เดือน
1: 6เดือน
0: เฉลี่ยถึงเดือนจะข้างนี่มันถึกเดือนนึง
1: บ่ธรรมดา
0: โอ้เดือนนึงมันถึก3ข้าง
1: ต่อปราบปรามมันหมดไปจากสังคมลาวของพวกเฮานี่แหละเนาะ
0: แม่น
1: เออนอกจากนั้นผลงานใน6เดือนได้มีหยังตื่มอีกบ่ของ
0: มันนี่มาเว้าเรื่องเศรษฐกิจเด้อมื้อนี้หลายคนก็ว่าเศรษฐกิจลาวถดถอยตกต่ำมาฟังเบิ่งมื้อนี้เพิ่นสรุปนี่เพิ่นว่าขยายตัวได้
1: สรุปในกล่องประชุมครั้งนี้
0: แม่นสรุปในกล่องคือขยายตัวที่5ส่วน100เพิ่นได้เหลือ 5%
1: โอ้บ่แม่นธรรมดา
0: เออบ่ได้เก็บรายรับได้นะ52ส่วน100ก็ถือว่าของแผนการเนาะถือว่าสูงบัดนี้รายจ่ายมีแต่30ส่วน100หมายความว่ารายจ่ายนี่น้อยกว่ารายได้เด
1: ้อรายจ่ายหลายกว่ารายรับ
0: เออ
1: แล้วก็ดีแล้ว
0: สะสมบัดนี้ครั้งสะสมเงินตราเนาะหรือครั้งสำรองของเงินตราต่างประเทศนะการนำเข้าบ่รุดนี่5เดือนเพิ่นว่าก
1: ุ้มแม่นบ่
0: แม่นกุ้ม5เดือน
1: กุ้ม5เดือน
0: มันนี่อัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ8ส่วน100
1: ตัวเลขเดียว
0: ตัวเลขเดียวตามที่เพิ่นกําหนดไว้ได้ว่าจะพยายามให้ลงตัวเลขเดียว
1: ดีแล้ว
0: เพิ่นเฮ็ดได้แล้วผ่านมามันมี2ตัวเลขเนาะตัวนี้เนาะวันนี้ว่าเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงพื้นฐานของรางสร้างครัวการผลิตกสิกรรมสินค้ารับใช้ส่งออกนี่เป็นการศึกษาสาธารณพลังงานไฟฟ้าอื่นๆเนาะลงทุนดึงดูดต่างๆนี่ การออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสิ่งมือให้งานการพัฒนาพื้นฐานของรางการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายแก้ไขปัญหาขาดเคลื่อนน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างประเทศการปรับปรุงจัดตั้งธนาคารการประกาศสร้างตาแสงอื่นๆล้นแต่ว่ามีความคืบหน้ามัดถุงเรื่องงานเลย
1: โอ้สมเสยเด้อรัฐบาลเพิ่นเอาใจใส่ได้นี่นะหรือว่าผลงานใน6เดือนต้นปีก็มีหลายรวมทั้งเรื่องงานอื่นๆคันเว้าถึงประกาศการตั้งตาแสงกับความคืบหน้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็
0: แม่นละแม่นละ
1: มีความคืบหน้าหลายได้มือก่อนนี่ก็แม่นอยู่เมืองศรีโคตบองบอนเฮาอยู่หั่น
0: เพิ่นก็ประกาศแม่นบ
1: ่ตาแสงสีไข่เด้ประกาศสร้างตั้งเป็นตาแสงสีไข่รวมทั้งตาแสงอื่นๆได้อยู่นครเลยเมืองจันนี่ตาแสงที่สร้างตั้งทําอีทเป็นจุดทดลองแม่นเพิ่นใส่ซื้อม่วนได้เท่าใด
0: อยู่จังได๋เน
1: า
0: ะ
1: ตาแสงสร้างมีใส
0: โอ้สืบเป็นมงคลเน
1: าะแต่แสงสร้างมีใสเนาะ
0: อยู่เมืองตู่นี่มันเมืองไหนเน
1: า
0: ะ
1: เมืองสีโคตบองแต่ว่าตาแสงสร้างมีใสอยู่เมืองไซธานี
0: อ
1: ยู่เมืองไซธานี
0: เจ้า
1: และอยู่ในกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่1ของรัฐบาลประจำปี2026นี่นอกจากผลงาน6เดือนแล้วได้เท่าเอ้ย
0: เจ้า
1: เพิ่นก็ได้ยกให้เห็นนะเวียกงานจำนวนนึงที่ว่ายังต้องได้สืบต่อปรับปรุงให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าได้โดยเฉพาะกระบวนการแก้ไขปรากฏการย่อท่อในสังคมนี่แหละถึงว่าเฮ็ดแล้วแต่ก็ยังลงเหลืออยู
0: ่แม่น
1: ก็จังได้เฮ็ดสืบต่อเฮ็ด
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อีกอันนึงก็ดังที่ฮู้แล้วว่ายุคนี้มันยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเข้ามาใหม่ๆนี่แม่นกำลังนำใส่กันแม่นปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: หรือว่า AI นำใส่กันอย่างแพร่หลาย
0: แม่น
1: ฉะนั้นรัฐบาลเพิ่นก็ส่วนว่าเวียกงานนี้ก็ต้องเอาใจใส่ในการสืบต่อปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะการหันเป็นทันสมัยนี
0: ้
1: เพราะว่าเพิ่นมาเบิ่งแล้วว่าใน6เดือนมันยังซักซ่าอยู่เนาะส่วนการคุ้มครองการคุ้มแฮทาสการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยการก่อสร้างซ่อมแปลงทางการลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ผิดกฎหมายการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการนำใช้ทรัพย์สินของรัฐก็ยังฟุ่มเฟือยอยู
0: ่
1: เพิ่นจะต้องได้สืบต่อเข้มงวดในการปรับปรุงแก้ไขรวมทางการเข้ารบปฏิบัติระเบียบกฎหมายและเวียกงานอื่นๆเนาะอันนี้ก็แม่นเคียงคู่กับผลงานพ้นเด่นใน6เดือนต้นปี2026ของรัฐบาลและเพิ่นก็ยังยกให้เห็นอยู่ในกองประชุมว่ายังมีหลายเวียกงานที่เจ้านางได้เอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไข
0: แม่นถูกละ
1: แล้วอยากถามเท่าบาดนี้นะอยากให้เท่าเว้าถึงแผนการดูใน6เดือนท้ายปีของรัฐบาลเพราะว่าอยู่ในกองประชุมนี่เพิ่นก็วางไว้เด้ละเอียดเด้
0: แม่น
1: ตามที่เท่าได้ฮู้จักมานี่มีเวียกอย่างแน่ที่รัฐบาลได้วางไว้ใน6เดือนต้นท้ายปีนี
0: ้ก็ตามที่ติดตามข่าวก็ยังมีหลายเวียกที่รัฐบาลจะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขมันได้ตามแผนการที่เพิ่นวางไว้เนาะก็คือว่ารัฐบาลองค์การปกครองท้องถิ่นนี่เพิ่นสืบต่อจะสืบต่อพันขยายจัดตั้งบรรดามติกองประชุมใหญ่ประเทศทั่วประเทศครั้งที่2ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ตั้งแต่ปีนี้เป็นทอด2030พั่นแหละมันก็มีมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่มติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่177ว่าด้วยการรับรองทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2026ลำดับ08ของรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดหน้าเวียกและแบ่งความผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินตราประจำปี2026นี
1: ้อันนี้มันเรียก6เดือนท้ายปีที่รัฐบาลต้องได้เฮ็ดแม่นบ
0: ่แม่นๆๆก็คือตัวนี้ก็ตัวจุดสำคัญที่หลายหน่วยงานที่พวกเขาเห็นนำกันเป็นด้านกำหนดหน้าเวียกนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาล
1: และมีเวียกงานเก่งฮ้อนอีกได้ใน6เดือนท้ายปีร
0: ั
1: ฐบาลวางไว้เท่า
0: ไหร่แม่นละแม่นละ
1: 6เดือนท้ายปีนี่นี่เก่งฮ้อนที่สุดที่รัฐบาลจะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติก็แม่นทิศซี่น้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลชุดที่10เพิ่นได้วางทิศซีนำ9ข้อเนาะ
0: เจ้า
1: ว่า9ข้ออย่างแก่แจ้งเลยฉะนั้นรัฐบาลจะต้องได้เฮ็ดให้ปรากฏผลเป็นจริงและในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เพิ่นก็ให้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินนี่แหละซึ่งเป็นเวลาแห่งชาติได้อันนี้ได
0: ้แม่นละแม่นละ
1: รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพด้านเงินตาอัตราแลกเปลี่ยนนี่นะบ่ให้มีการเด้งติงครับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟโอ้นี่ก็จักย่องเพิ่นในรัฐบาลนี่เรื่องน้ำมันเสื้อไฟเฮาได้เพิ่นคุ้มครองได้ดีได
0: ้มาติดตามเบิ่งทิศแล้วทิศนี้ก็รู้สึกน้ำมันนี่ก็ลงหลาย
1: ลงหลายลงหลาย
0: ประชาชนก็โอ้ดีอกดีใจว่าโอ้คักๆเพิ่นว่าแบบมันลงแบบกระโดดขันเลยเฮ็ดให้กับประชาชน กะเจ้าจะงงหน่อยนึงว่าโอ้บัตรลงกับลุง
1: ลุงเงียบๆเลย
0: ลุงนี่หมื่นกว่ากีบแต
1: ่มันธรรมดา
0: เน
1: าะอันนี้เนาะ
0: เจอลุงหลายเจ้า
1: ก็ดีใจนําผู้บริโภคของพวกเฮาก็ซุ่มเซยรัฐบาลก็ให้สืบต่อเนาะให้เพิ่นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชน
0: แม่นแล้ว
1: นําการดํารงชีวิตนี่บ่ให้มีผลกระทบและนอกจากนั้นการคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพก็คือการดํารงชีวิตนี
0: ่
1: อัตราเงินเฟ้อเพิ่นก็จะเอาใจใส่คุ้มครองบ่ให้มีการเพิ่มสูงขึ้นอีกปัญหานึงก็แม่นจะได้ซุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อทอดที่ยังเหลือนี่แหละตามหน้า12เวียกใหญ
0: ่
1: 12เวียกใหญ่ก็มีหยังแน่เท่า
0: ก็คือว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะสืบต่อสุ่มใส่เรื่องหับประกันเสถียรภาพทางการเมือง
1: แ
0: ม่นทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่เวียกงานกระทรวงสาธารณการเมืองพัฒนาชนบทอยู่เขตทางไกลสองลีกันเขตล่อแหลมตามแสดนให้มีความเข้มแข็งและก็แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมกันยังได้เอาใจใส่คือเก่าสำหรับการกวดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดนี้ปัญหายาเสพติดอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศนี่ให้เป็นระบบอีกอันนึงก็คือซุ่มใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
1: ์กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ในแล้วมันบ
0: อกต่อนี้ยังระบาดอย่างใหญ่อยู่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอันอันตัวนี้นี่มัน
1: บอกว่าปราบแล้วปราบอีกว่า
0: แม่นๆๆ
1: มันบ่พันบดไปเด้
0: แม่นล่ะ
1: จับส่งแล้วจับส่งอีกปราบแล้วปราบอีกลงโทษแล้วลงโทษอีก
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้องนั่นเนาะ
0: ก็กลุ่มแก๊งนี้เข้ามานี่มาในหลายรูปแบบมันก็มาในนามนักท่องเที่ยวมาในนามเป็นนักธุรกิจมาในนามผู้ที่มาใช้ให้งาน
1: สวยโอกาสและสวยโอกาสซองวาง
0: แม่
1: สวยซองวางทางด้านกฎหมายของพวกเขาในแหละ
0: มาสุดท้ายเลยมาเฮ็ดสแกมเมอร์เป็นกลุ่มก้อนมาซะและนอกจากนี้เรื่องแก้ไขอุบัติเหตุนี่ก็เป็นเรื่องการหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าพวกเขาติดตามเบื้องนี้แต่ละมือเนี่ยโอ้ตัวเลขเกิดขึ้นหลายได
1: ้บ่ฮู้ดอกว่ามันหลายซําใดต้องไปเบิ่งสถิติอยู่นําตํารวจเพิ่น
0: แม่นๆๆๆเ
1: ป็นแนวใด
0: อันนี้ก็สร้างความเสียหายทรัพย์สินกับชีวิตของพ่อแม่ประชาชนหลายเรื่องนี้ก็เพิ่นก็เป็นปัญหาย่อท้อในสังคมเหมือนกันเรื่องมัน
1: ทําอันนี้ก็นอนอยู่ในเวียกที่1แม่นบ่
0: แม่นๆๆใน
1: จํานวน12เวียกเนาะ
0: และอีกต่อไปเนี่ยเพิ่นว่าเรื่องการหับมือได้บัดนี้กับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข
1: ึ้
0: น
1: โอ้ระยะนี้มันธรรมดาในระยะนี้เกี่ยมและระยะนี้นะ
0: เพิ่นก็เตือน
1: แล้วดูมรสุมเลย
0: แม่นๆ
1: ๆดูฝนมานี่นะ
0: เพิ่นก็ถือว่าให้ทุกภาคส่วนล่ะมีการวางแผนแต่เริ่มแต่หัวที่ว่าซะมีระบบเตือนภัยทางธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ําธรรมดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีแล้วก็กะเก็บความพร้อมในการเขื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนทางว่าภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นกระทันหัน
1: อันนี้เป็นวางแผนไว้เบิดแล้วเนาะเป็นเวียกทับ
0: อ
1: ิฐในจํานวน12เวียกส่วนเวียกที่2ที่รัฐบาลจะได้จัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนท้ายปีนี้ก็แม่นการเก็บรายรับของกรมประมาณได้เท่า
0: เจ้าเจ้า
1: เพิ่นจะสุ่มใส่สร้างนโยบายสุกยู่ให้มีหัวหน่วยรายรับใหม่เพิ่มขึ้นรายรับที่มีแล้วและเพิ่นจะสร้างใหม่อีกเด
0: ้
1: ซอกหาแหล่งรายรับใหม่อยู่แห่งการหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับนี่แหละคนควบปรับปรุงระเบียบการกำหนดค่าธรรมเนียมค่าบริการและเกี่ยวกับการคุ้มครองรายรับแล้วก็แม่นคุ้มครองรายจ่ายอีกได้ให้ไปตามแผนมีประสิทธิผลบ่จ่ายเกินแผนว่าซะไป
0: ถือ
1: การเกินแผนสำคัญก็แม่นเพิ่นจะส่งเสริมมาตรการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยในตัวสังคมนี่แหละโดยการค้นคว้ามาตรการใหม่แล้วก็ปฏิบัติให้เข้มงวดมีลักษณะจ่อจงว่าอันใดแม่นการประหยัด
0: อ
1: ันใดแม่นการฟุ่มเฟือยการฟุ่มเฟือยแบบใดจะมีการลงวินัยและรัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าในการประหยัดแนวใดเช่นว่าเริ่มจากการประหยัดการนำใช้ไฟฟ้าน้ำประปาอยู่ตามโครงร่างของการนี่แหละลดพรการใช้จ่ายบริหารที่บ่สมเหตุสมผลเนาะรวมทั้งการไปเคยไหวเวียงงานต่างประเทศบ่จำเป็นสำคัญอีกรัฐบาลก็จะเอาใจใส่ผูกจิตสำนึกในการหักชาตินี่แหละส่งเสริมการนำใส่ผลิตภัณฑ์ภายในปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและก็สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการในการรักษาเสถียรภาพเงินตราแห่งชาติสู่โซนสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศให้กุ้มการนำเข้าให้ได้ตามแผนการอันนี้มันเวียกที่2ที่นอนอยู่ใน12เวียกที่รัฐบาลจะได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนท้ายปีเนาะวันนี้ก้าวเข้าสู่เวียกที่3ก้าวเวียกที่3แม่นเวียกอย่างเท่าเอ้ย
0: เวียกที่3นี่เพิ่นว่าให้สืบต่อแล้วก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในการผลิตภายในนี่เพื่อทดแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตที่มีทะแหงเป็นต้นกันว่าเสบียงอาหารแนวพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยสุกยู่ส่งเสริมการผลิต การปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อว่าเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งเป็นการรับประกันด้านปริมาณด้านคุณภาพและก็สามารถแข่งขันได้เนาะตัวนี้แล้วก็เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่รับใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตัวจริงเนาะพร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้เข้มแข็งด้วยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกระจายแรงทุนและกับบรรดากองทุนต่างๆให้มีสิทธิผลให้มีประสิทธิผลและก็สืบต่อดัดสมบริษัทนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟและก็ดัดสมบริษัทนำเข้ารถที่มีจำนวนหลายให้ลดลงเพื่อว่าคุ้มครองง่ายพร้อมทั้งส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการนำใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมครัวเรือนติดตั้งพลังงานแสงตะเวนถึงหลังคาเรือนให้แข็งแรงและก็เป็นรูปธรรมกว่าเก่าพร้อมทั้งหีบห้อนค้นคว้ารูปแบบการลงทุนโครงการพื้นฐานของลางท่อส่งน้ำมันเวียดนามลาวให้สำเร็จตามแผนการที่ว่าได้วางไว้และนอกจากนี้แล้วก็ให้สืบต่อแก้ไขการลักลอบขุดค้นแห่ธาตุลักลอบขุดค้นคำตกค้อนและการขุดค้นไม้ที่ว่าบ่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดเข้มงวด
1: เบียที่3เนาะอันนั้นเนาะส่วนเบียที่4นี่เพิ่นรัฐบาลจะสุกโยกการผลิตเสบียงอาหารการผลิตสินค้ามีทาแห้งแล้วก็มีการออกใบตาดินได้ให้สําเร็จตามแผนการได
0: ้เจ้า
1: แจ้งการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนใบตาดินนี้หันเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องชําระค่าธรรมเนียมค่าซื้อขายสิทธิ์น้ําใช้ที่ดินและธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินให้มีการชําระผ่านระบบธนาคาร
0: เจ้า
1: ส่วนเบียที่5บัดนี้เบียที่5นี้รัฐบาลจะได้สุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศนี่แหละตามแล้วเศรษฐกิจต่างๆรวมทางหลวงแห่งชาติทางหลวงท้องถิ่นเนาะพร้อมนั้นเพิ่นก็เอาใจใส่ในการสืบต่อให้นักลงทุนเอกชนต่างประเทศก่อสร้างทางด่วนเด้เวียงจันทน์ฮานอยเด้เวียงจันทน์โบเตนเด้แล้วก็ทางรถไฟท่าแขกหาวงอ่างและทางด่วนอื่นๆอันนี้ก็แม่นเวียกที่5เด้เ
0: จ้า
1: เวียกที่6ก็แม่นการยู่แห่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้แข็งแรงสามารถเป็นคะแนนการท่าแห่งสนับสนุนในการเติบโตของคะแนนเศรษฐกิจปลายแหลมส่วนเวียกที่7ในจำนวน12เวียกของรัฐบาลแม่นจะเอาใจใส่ปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังมีความคืบหน้าน้อยเป็นต้นส่งเสริมการเข้าเฮียนบอกการปรับปรุงคุณภาพการสอนในถูกสาเฮียนและแก้ไขการขาดเขินครูการประหลาดการเฮียนรวมทั้งเวียกงานอื่นๆของเวียกงานของเขตการศึกษาเวียกงานที่8ที่9ที่10นี่ก็จะให้เท่าเว้าสู่ฟังซะ
0: เอาเฉพาะ
1: รัฐบาล
0: เจ้าเรื่องที่เปิดทางให้สืบต่อนำใส่กำลังแห่งทั่วสังคมนี่เข้าในการพัฒนากำลังแห่งให้มีสีมือแล้วก็เข้าสู่ตลาดแรงงานทางภายในต่างประเทศได้พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยเพื่อสนองข้อมูลให้แก่การดัดสมการสนองกำลังแห่งให้เข้าถึงตำแหน่งงานและผู้ใช้งานสำหรับเรื่องงานที่9เป็นการให้สืบต่อปรับปรุงโครงสร้างด้านสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเวียกงานกองทุนประกันสังคมประกันสุขภาพเวียกงานซักวัคซีนการพยาธิและเวียกงานรักษาสุขภาพขั้นต้นการสร้างความเข้มแข็งเวียกงานสกัดกั้นและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของพยาธิต่างๆตามฤดูกาลคุ้มครองสถานที่บริการปิ่นปัวทั้งภาครัฐและเอกและภาคธุรกิจรวมทั้งบุคคลนิติบุคคลที่ดำเนินการบริการปิ่นปัวและก็เสริมความงามอันนี้เป็นเวียกงานที่9เนาะส่วนเวียกงานที่10วันนี้เพิ่นว่าให้สุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานวัฒนธรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและฮีดครองประเพณีของชาติโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรมให้สมคู่กับการขยายตัวของเวียกงานในปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวเป็นต้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอื่น
1: ๆอันนั้นเป็น10เวียกในจำนวน12เวียกเหลือ2เวียก2เวียกนี่ก็มีเวียกสุ่มใส่เนาะ11นี่ก็แม่นสุ่มใส่สร้างปรับปรุงกฎหมายให้สำเร็จตามแผนสภาแห่งชาติรับรองสร้างนิติกรรมหรือกฎหมายโดยเฉพาะนิติกรรมเนี่ยนำการเป็นกฎหมายให้ทันสภาพแล้วก็สุ่มใส่ปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่อย่างเด็ดขาดให้ได้หลายและไว้ขึ้นส่วนเวียกสุดท้ายเวียกที่12ใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่กันแม่นสืบต่อการเกี่ยมแก่การกันหน่อยเวียกงานต่างประเทศของการน้ำขันสูงให้ดี
0: เจ้า
1: แล้วก็เป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติผลกองประชุมการเยี่ยมยามต่างประเทศให้เป็นรูปธรรมมีมากผลโดยเฉพาะบรรดาโครงการหุ้มมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ที่ได้ตกลงแหละห่วมลงนามห่วมกันแล้ว
0: จ้า
1: อันนั้นก็แม่นจำนวน12หน้าเวียกที่รัฐบาลจะได้เอาใจใส่
0: แม่น
1: จัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในระยะ6เดือน
0: ท้ายปี
1: ท้ายปีเนาะ12หน้าเวียกใหญ่ ดังที่ลุงสางลุงสาได้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้ครับฟังไปแล้วอันนั้นก็นอนอยู่ในวาระที่1ของกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ส่วนวาระที่2ได้เป็นเท่าใดเท่าวาระที่2นี่เพิ่นก็ได้มีการค้นคว้าด้านหลักการได้กองประชุมเห็นดีครับของเอานิติกรรม2ฉบับมีฉบับใดๆเท่า
0: เพิ่นว่าก็มีข้างห่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตะแสง
1: เอออันนี้ก็เป็นฉบับที่1เน
0: า
1: ะ
0: แม่นบัดนี้ห่างที่2เป็นทางวาระแห่งชาติว่าด้วยการเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
1: อันนี้แม่นวาระแห่งชาติที่3เด้เฒ่า
0: แม่น
1: เออเพราะว่าเพิ่นสิกําหนดเด้
0: เจ้าเจ้า
1: เออเพราะว่าแต่ก่อนมันมีวาระแห่งชาติด้วยการแก้ไขความยากด้านเศรษฐกิจการเงินเนาะ
0: เจ้า
1: วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: แม่น
1: บ
0: ่แม่น
1: อันนี้วาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็น2ฉบับที่เพิ่นทําพ้องเอาห่างนิติกรรมอยู่ในกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งหนึ่งประจำปี2026นี
0: ้จ้า
1: และกองประชุมก็ได้ซีน้ำใหม่ภาคส่วนเกี่ยวของน้ำเอาห่างนิติกรรมทั้งสองนี่ไปปรับปรุงเติมได้เท่า
0: แมน
1: โดยเฉพาะกระแมนการจัดเลี้ยงเนื้อในโครงสร้างนิติกรรมการอธิบายทรัพย์การกำหนดมาตรฐานเงื่อนไขต่างๆกำหนดนโยบายต่างๆจำนวนบุคลากรในโครงหางการจัดตั้งกำหนดหน้าที่ความผิดชอบให้บรรดานิติกรรมมีความครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหันกลุ่มแท้ตัวจริงสอดคล้องกับกฎหมายนิติกรรมใกล้กฎหมายและประกาศนำใช้แล้วเนาะภายหลังที่ได้ประกาศนำใช้แล้วก็ให้มีความสอดคล้
0: อง
1: สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนะอันนี้เป็นกองประชุมรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีอย่างอีกตื่นบ่อยู่ในกองประชุมครั้งนี
0: ้ก็เพิ่นยังได้คุ้นคั่วห่างดำรัดว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานราชการสำหรับปรับปรุงโดยเพิ่นได้ซี้นำให้แขนงการเกี่ยวข้องนี้นำไปสืบต่อคุ้นคั่วปรับปรุงระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนแล้วก็นำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลในครั้งต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่ว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละสำนักงานต้องได้มีการปรับปรุงหรือว่าไปปรึกษาหรือกันกับเรื่องงานนี้ก็เป็นเรื่องงานที่ว่าอยู่ในตำแหน่งบริหารพนักงานราชการเนาะ

0: จงนำเอาแผนวิกฤตสุ่ม6เดือนท้ายปีที่กองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งหนึ่งประจำปี2026ได้เป็นกระภาพกันแล้วไปปรับปรุงเขาในแผนเวียกของกระแหน่งการตนให้ละเอียดแล้วก็มีการแบ่งความผิดชอบจะตั้งปฏิบัติแต่ละขั้นแล้วก็มีคาดหมายเวลาสำหรับให้เคล็ดให้สำเร็จนั้นชัดเจนสอดคล้องสภาพความเป็นจริงของแต่ละกระแหน่งการให้แข็งแรงและได้รับผลดีเอาอันนี้ก็เฮียกห้องเด้อเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: สมาชิกรัฐบาลรวมทั้งภาคส่วนองค์การปกครองท้องถิ่นแม่นบ่
1: แม่น
0: ๆภาคส่วนนี้จะตั้งปฏิบัติว่าเวลาต่างๆแผนการต่างๆคาดหมายต่างๆที่กำหนดไว้ในกองประชุมรัฐบาลครั้งนี้
1: เจ้า
0: อ้าวเมื่อบังเวลาหมดแล้วเด้อนี่ท่าน
1: กำลังลมกันมวลเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยนครเวลาอีกสิไปอีกแล้วนี่สิไปทางไหนมื้อนี้น่ะออกจากเฮาล่ะ
1: โอ้ยออกสิไปก็สิไปเว
0: เบิ่งเงินเบิ่งซาน
1: เบิ่งเงินเบิ่งซานหน่อยนึงก่อน
0: เออ
1: บ่ได้เข้ามาดน
0: เอาทิศหน้าพวกเฮาจังลมกันตื้มเนาะเพราะว่าอยากลมยาวอยู่แต่ว่าเวลามันน้อยอีหลีมื้อนี้ลุงสร้างลุงสาลาไปก่อนเด้อแล้วได้ก็ขอบใจนำเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลุงสั่งลุงสามาโดยตลอดไว้ใจพรแก่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีพวกเขาลาท่านผู้ฟังก่อนเนาะพร้อมกันเลยเนาะวันนี้พวกเขาทั้งสองลาไปก่อน
1: สบายดี
2: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งอย่างสุดใจ
3: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

สบายดีมิรายการนำมิรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 MHz พบพ่อกันเช่นเก่าเช่นเคยเนาะ13 โมงภายหลังที่พ่อเฮารับประทานอาหารซวยตอนต้นรายการนั้นพ่อเฮาเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาต้ออยากจะไปปิ่นปัวอยากจะทำการผ่าตัดพวกเรามีเซียวสารจากปักกิ่งให้การผ่าตัดฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเราเสียค่ายุคค่ายาต่างๆนอกสนใจก็สอบถามได้เด้อเบอร์มือถือเบอร์020-5755-4111ทักทายกันก่อนมีรายการ

0: ก็ยิบเพลงนี้มาทักทายมีรายการได้ฟังแล้วผลงานของ Baby Rehab ห้องห่วมกันกับเดวิดกุตตาเศร้าวันที่ I feel good แมนแล้วล่ะน้องกิ่งไม้ก็รู้สึกดีนะมีเวลาให้กับตัวเองเศร้าทิศเป็นมื้อครอบครัวกิ่งไม้จะย้ำเลยว่าเศร้าทิศเป็นมื้อครอบครัวเป็นยังจึงว่าซันส่วนไล่ค่ะว่ามีงานบ่จำเป็นอีเลี่ยกะจะปฏิเสธไปถ้าจำเป็นก็ได้ไปประมาณนี้กับชื่อโอกาสนั้นอยู่ยาวอยู่เหงื่อนประมาณนี้แล้วเนาะเด็กดีก็แล้วแต่เศร้าทิศเฮาก็ใช้เวลาทางยุกทางยากเลยว่ากวดเบิ่งอ้อมแอมยาวเหือนหอสินะกระปุกกระปองอันได้เป็นตาทิมกันทิมมีรายการบางคนอันได้ก็เก็บไว้เมิดห้าบอลยางกับบุมีอ่ะอันได้ก็เสียดายว่ามือได้มือหนึ่งต้องได้ใส่แต่กระบอกคนมาใส่จากเธอเฮ็ดให้บานหกประมาณนี้ล่ะสนานกันเถาอนามัยยาวเหือนอันได้ทีพอตัดอกตัดใจว่าออกไปเนาะอันถ้าว่าอันได้ก็ตามใจตัวเองนี่โอ้ยบ่ได้ทิ่มจากเถื่อเด้ออยู่หั่นล่ะก็กิ่งกลางกันมาผ่าน0305787052เดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซัพพอร์ททางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแมนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหงม่อแมลเด็กแขวงยูนานจบซัพพอร์ททางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แขวงอันฮุ่ยเป็นเชี่ยวชาญสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุคค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมให้การสนับสนุนพวกเรา50นาทีทุกมื้อแน่นอนละ50นาทีพวกเราก็ได้นำข่าวดีๆจากทางบริษัทไล่หูไล่แบบมาให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้หู
3: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ขอบใจมิตรรายการที่ทุนอินมาตอนนี้เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาลิฟูนอยู่กับระยะของเราเทเลคอมไทม์
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ้นใด
7: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชื่อปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปเที่ยวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเขาได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์หนึ่งก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มอาการที่เขาได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้จื้อรหัสไว้เล็ก1เลข3เลข7เลือกเอาได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์นึงก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อก็สะดวกสบายก่อนข้ามกะสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปซ้อมไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป๊บใดเวลาเฮาสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นซอบถามไว้เพื่อความสะดวกของเฮา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ก็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการติดตามอยู่นครหลวงเมืองจันทน์หรือว่าต่างแขวงก็สามารถสื่อสารกันได้0305787052กับเบอร์นี้มีรายการสามารถข้อพิงเข้ามาหรือว่าห้างฮันได้ที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการแล้วสนใจอยากจะให้พวกเรานั้นเป เป็นสื่อกลางป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าสินะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้เด้อแล้วก็ทิมเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวทีมงานของเฮาโทรกลับบริการเราโทรละคมถ้าว่ามีรายการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดตามรายการแล้วบางเธอกิ้งไม้ว่าไวเกินไปหรือว่าฟังบ่ทันก็สามารถสอบถามไปช่องสามช่องทางนั่นล่ะเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101สอบถามได้อินเทอร์เน็ตกัน131ตั้งโต๊ะกัน175178สินะและยังสามารถสอบถามไปยังสายด่วนบริการเสริมพวกเขา5858จะเป็นคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลกตาตาอื่นๆน่ะซื้อแพ็คเกจต่างๆสายเมื่อกี้มันว่าอยากจะฟังผลงานของลิซ่าอ่ะหยิบเพลงนี้อ่ะของลิซ่ามีรายการอยากจะฟังมาให้มีรายการได้ฟังอีกครั้งหนึ่งใส่ชื่อว่า Rockstar

0: ก็ตอบแห่งใจกันไปแล้วนะมีรายการซื้อใจกันไปได้ยินคำว่า Japanese แล้วก็ตอบคำว่าไห่ไห่แต่ละพี่น้องสาวญี่ปุ่นบ่เฮาเซินไล่พ่อกันเพิ่นก็จะมีคำว่าไห่ไห่การหยิบให้มีรายการได้ฟังขอบใจเด้อที่ส่งแห่งใจเข้ามาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมแน่นอนล่ะข่าวต่างๆนอกเกี่ยวกับการบริการของเราโทรคมอันได้มีพวกเราหยิบมาเบ้ามาว่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ครับตอนนี้มีรายการเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ก็ขอบใจบริษัทที่ให้การสนับสนุนสำหรับเบอร์มือถือเบอร์ตื้มเงินว่าซั่นซะเบอร์ตื้มเงินเดี๋ยวนี้เฮาสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์อันนี้คือความสะดวกอันหนึ่งเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่ของเราโทรคมซึ่งมีรายการสามารถสมัครผ่านบริการ M Service หรือสอบถามผ่าน101ได้กับบริการยิ้มกับ Family Package มี2แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ 100,000 กีบมี Data 45 กิกะไบต์ยังมีนาทีโทรในเครือข่าย100นาทีได้ตัวนี้เฮาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์เฮาเอา3เบอร์มาสมัครแพ็คเกจเดียวอีกตึมแพ็คเกจ1 150 บาทมี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้เฮาแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันก็คือความสะดวกมันคือการประหยัดเซนว่าครอบครัวเฮามี 3-4 คนเนาะเฮาใช้บริการเบอร์ตึ้มเงินเฮาก็ซื้อแพ็คเกจเดียวโหลดผู้ใช้น้อยใช้หลายมันก็ดุลเดียงกันยิ้มกับ Family Package สามารถสอบถามได้101ได้กับเหล่าโทรคมโทรคมคนเหล่าเพื่อสร้างคมเหล่าขอบใจนั่นล่ะที่ฟีดแบคกันเข้ามาเรื่อยๆติดตามรายการพวกเฮานอกจากจะได้ข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมทุกบริการของเพิ่นแล้วมีรายการยังสามารถได้ข้อมูลต่างๆที่พวกเราอ่านพบอ่านพอน่าสนใจก็หยิบมาเบ้ามาว่าถ้าฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการเป็นผลงานของคริสบราวน์เพลงนี้บ่ค่อยได้มาปล่อยมีรายการได้ฟังใส่ชื่อว่า Angel Numbers

0: ว่างวากิงไหมหยิบเพลงนี้ไปคงจะทึกใจกันของคริสบราวน์ก็เป็นซิงเกิลอัลบั้มที่กว่ำซ่องปีอ่ะปีแล้วและปีนี้ตอนนี้พวกเกียวก็ปล่อยซิงเกิลออกมาเรื่อยๆอ่ะในสตูดิโออัลบั้มที่11ของพวกเกียวใส่ซื้ออัลบั้มว่า11 11 11 11อ่ะเลขมาน้อยเป็นเพลงที่ใส่ชื่อว่า Angel Numbers นะ Angel ก็แปลว่านางฟ้านั่นล่ะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังอยากจะสื่อสารกับพวกเฮาก็ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่านช่องทางนี้0305787052
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: แล้วถ้าว่ามีรายการผู้ใดเดินทางไปต่างประเทศก็ดีหรือว่าขึ้นเหนือลงใต้แล้วอยากจะหักษาเบอร์ของเฮาไว้ไปต่างประเทศสิเนาะบางเดือนเพิ่นไปเป็น 2-3 เดือนก็ถึกตัดแล้วได้หรือว่า6เดือน1ปีฉะนั้นเพิ่นมีบริการฝากเบอร์เด้อฉะนั้นบ่ต้องห่วงว่าเอาใส่เบอร์นี้แล้วเอาบ่อยู่แล้วกลับมาต้องเป็นเบอร์ใหม่มันก็บ่ได้ค่อยสะดวกปานใดได้เพื่อคนที่เฮาฮู้จักเพิ่นฮู้เบอร์นั้นล่ะเด้น้องเป็นการติดต่อกันบ่ขาดสายเฮาก็อยากจะรักษาเบอร์นั้นไว้บางเทื่อเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่ถูกกับสโลของเฮาก็แล้วแต่ความเสื่อของแต่ละคนฉะนั้นเราโทรคมเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ฝาก3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีบริการตัวนี้3เดือนเพียงแต่ 30,000 กีบ6เดือนนั้น 60,000 และ1ปี 100,000 กีบวิธีฝากเบอร์ก่อนไปนะเฮาก็กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวคันฝาก3เดือนเฮาก็ใส่เลข3ไปถ้าฝาก6เดือนก็ใส่เลข6ฝาก1ปีก็ใส่เลข12เลือกเอาอันใดนึงตามความเหมาะสมตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าคือความสะดวกอันหนึ่งที่ทางบริษัทนั้นหยิบยืนให้กับพวกเขาแล้วเวลาที่เฮากลับมาเฮาอยากจะเอิ้นเบอร์นั้นกลับคืนมาไซคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์เพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกเท่านั้นเบอร์นั้นเฮาก็สามารถกลับมาไซคืนได้อย่างสะดวกสบาย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: มาต่ออีกเติมหนึ่งเสียงเพลงในรายการ

0: Colorful Music, the best radio in town.
1: ตอนนี้เดินทางพร้อมทั้ง Colorful New ลาวโทรคมตอนนี้เป็นแจ้งรางวัลบริการ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหินเข้าสำนักงานผู้ใดจะเอาเข้าบ่ต้องลังเลใจเอาเข้าเลยตอนนี้เพิ่นแจกทางลูกค้าใหม่เอาเข้าปึบมีทางเบอร์งามมีทางนาทีโดดาต้าพร้อมทางเดือนนำไซสุ่งเทิง4เดือน4เดือนนี้ลืมล่างเพิ่นได้มีรายการเนาะเพราะว่ากิ่งไม้เคยได้ทุกปีทุกปีแบบได้เนาะก็ไม่ถึงว่าจ่ายเป็นปีอะเพื่อให้ได้กล้องฟรีเด้4เดือนโอ้ก็ถือว่าคุ้ม
2: สลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้
3: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิ๊บเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดหาโดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบพวกเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลง

0: และนี่ก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอเมริกันนักฮ้องคนนี้ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์เป็นอัลบั้มที่6สตูดิโออัลบั้มที่6ของนางที่ใช้ชื่อว่า Short and Sweet ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่นางปล่อยซิงเกิลออกมาล่าที่สุดแล้วได้รับความนิยมแต่ละซิงเกิลได้รับความนิยม Busy Womanเป็นผู้หญิงที่บ่ค่อยว่างมีเวียกตลอดขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันอยู่เพิ่นบ่ตาบได้กิ่งไม้บ่ใส่กึดบ้านนั่งฟังอยู่นี่ล่ะฟังแล้วจะเป็นอุ่นใจเนาะคำเว้านี่ขอบใจนั่นแหละที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนและให้กิ่งไม้ได้มาเว้ามาว่าได้มาโอมาหลมผ่านช่องทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทูนอินเข้ามาติดตามรายการผ่านทางเรดิโอโดยกงหรือว่าไซโลไซทนนกระทูนมาที่ 103.7 หรือจะล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเนาะไปติดตามข่าวๆไปฟังรายการทุกแจมุมโลกอะล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด
1: ้อเออนี่ตุนกู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือน ที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตื้มเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ใดผู้ได้ใช้เบอร์ตื้มเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดห้าดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปเพิ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเพื่อให้การสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกแจ้งการให้โครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครก็เตรียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นก็เตรียมสถานที่เฮ็ดเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสียงขึ้นเพลจัดซื้ออุปกรณ์หับใส่แต่งตั้งอนุกรรมการทำพิสอบแต่ละหน้าเวียกเลยขอที่ซีนำจากคณะกรรมการปกครองนครจัดศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงินไขตัวจริงของท้องถิ่นท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าในสงเฮียน2025-2026นี้แขวงหลวงพะบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4ที่มีเงินไขเข้าสอบสิ่งจำนวน 5,334 คนหญิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบเสียงบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง18คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบเสียงรวมมี269ห้องสอบเสียงนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสียงจากห้องบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสียงรวมมี103ห้องสอบเสียงเฉพาะสั้นมัธยมตอนต้นม.4จะได้จัดตั้งสอบเสียงในระยะวันที่15วันที่12มิถุนายนสอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสั้นมัธยมตอนปลายม.7จะได้เริ่มสอบเสียงในวันที่17หาวันที่19มิถุนายนสอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจงให้การความมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าความเรียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุขยุ่งให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นจนฮอดปลายสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าความเรียนทั้งกักเกียมความพร้อมทางด้านทางกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความพึงพอใจจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้

0: แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไม่โนนี้สูตรเข้มหนึ่งสมองต่อจากนี้ไปเสริญฐานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวนสื่นเอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้
1: แม่นแล้ว
0: เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
2: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
0: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
3: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิออนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
0: ้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์มื้อสุดท้ายของการพักผ่อนมื้ออื่นก็จะเข้าสู่วันจันทร์กันแล้วเด้เข้าเวียกเข้าการปกติมื้อนี้28วันเต็มๆและของเดือนมิถุนาเป็นเมื่อขึ้น14ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569กันเลยเด้เนาะพ.ศ. 2569 28วันเต็มๆมื้ออื่นมื้อเฮือก็สิหมดหน้ามืดเดือนกันแล้วเนาะมีธุนาก็สิลาลับกรกฎก็สิเข้ามหานี่รักษาสุขภาพในเด้อมีสติระวังตัวในการอยู่การกินกินงำๆบ่คำเบิ่งท้องมันสิของมื้อรุ่นกินปลาให้เป็นหลักกินผักกับวิญญากล้วยน้ำว่ามื้อนึง2หน่วยนอนสวย10เช้านาทีนาลีมือหนึ่งสองสาวเราข่าวมือหนึ่งสองจอกตีดอกมือหนึ่งสองเกมนี่คำขวัญอายุวัฒนะได้หนีเด้อพี่น้องเด้อเอาหักษาสุขภาพไปแล้วเนาะมีสติในการอยู่การกินในเด้อการไปการมาใช้รถใช้ถนนจะสุประมาทชีวิตมีค่าจะมรณากับอุบัติเหตุ
3: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดี ดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
0: เอาข่าวดีสำหรับทานที่ใส่ใจสุขภาพปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพบ่ได้จบเพียงแต่การเลือกผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเมื่อทานเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดทานจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมติดตามสุขภาพและการให้คำปรึกษาจากเชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่พบปะสมาชิกอย่างสม่ำเสมอนี่แม่นอีก1จุดเด่นที่บ่ได้เน้นเพียงแต่ดูแลสุขภาพแต่ยังให้ความสำคัญกับการติดตามผลการในความรู้และการสร้างวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นมีสุดทดลองสุด10วันสุด15วันให้เลือกส่วนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบตัวเนื่องก็มีสุด30วันสุด3เดือนสุด6เดือนเพื่อความสะดวกในการวางแผนดูแลสุขภาพยิ่งเข้าร่วมโครงการตัวเนื่องยิ่งมีโอกาสรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากทางโครงการพอสุขภาพที่ดีบ่ได้เกิดจากการดูแลเพียงมือเดียวแต่เกิดจากการดูแลที่สม่ำเสมอและมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่มื้อนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการตัดสินใจของท่านโทรสอบถามเลยเนาะเข้าร่วมโครงการดีๆนำพวกเขาบริษัทไอราดาลาว Marketing International จำกัดโทร020-5449-5449 020-8865-599020-8865-599ตลอดชีวิตเฮาหาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อลูกหาเงินเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพมื้อนี้มีพ่อแม่พ่อตู้แม่ตู้พร้อมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนหลวงหลายกำลังให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องพอการเข้าร่วมง่ายบ่ต้องกวดสุขภาพบ่ต้องตอบคำถามที่ซับซ้อนและเปิดโอกาสให้หลายคนได้เข้าร่วมตามเงื่อนไขของโครงการพิเศษยิ่งกว่านั้นสมาชิกยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้และการติดตามจากทีมงานอย่างต่อเนื่องหลายคนเริ่มจากการดูแลตนเองจากนั้นก็ชวนคนในครอบครัวเข้าร่วมเพราะเขาเห็นว่าสุขภาพดีแม่นกำไรของชีวิตและสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องยังมีสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขของโครงการอย่ารอท่าให้เวลาผ่านไปอย่ารอท่าให้สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดบ่แม่นรถบ่แม่นเฮือนแต่แม่นสุขภาพของเฮาเองเอาสอบถามรายละเอียดไปได้เนาะที่บริษัทไอราดาลาว Marketing International จำกัดโทร020-5449-5449 020-8865-599 020-8865-599เอามาทักทายกันละบัดนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เห็นสายโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอายน้องกัมพูชากับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจึงคอย

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกหน้ามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำ

ามเล่าเรือไต่หอนปั่นไฟเผาจีก็จักกะพัดผู้ห้าวีหุบผ่านที่ผมไว้เล่าทิ้งในตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่

การสร้างตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเหล่าที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนมแกนผู้ประกาศตั้นแมนประทาดใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศาก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดทานไก่สอนผู้วิหารผู้

ไปหน้าเอาไส้บุกสัตว์ตู้ขายแหล่กระมุนไปปาดแปลนี่แหละควมเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาผู้ยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมากญาติภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบารังหลายพัดหลายมือและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ้งแหดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองก้อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้าโคตรบ่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่ออย่างลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปลาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้มีลดบีลดกวนหนีบีลดกองทัพปาซาส่งเหล่ามีไส้สนะลดพลอยู่ยิงทวีจากนั้นเพื่อประกอบส่วนบุกตีในบัตรลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบัตรลบเดียนเดียนฝูปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ผู้คายพวกลมตายความท้องกองมวลกระส่วนลายส่วนลายก็กองมวลกระส่วนลายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับขยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้หักแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริง

สัญญาณตายก็หายสั่นไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างควมเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบใดหมู่ใส่อยู่ผู้แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขว

กลุ่มฝ่ายกัวเวียงจันเขาทุ่มเหือเท่แห้งหินบุกที่กระบอแต่จริงว่างคำควรแปลกแปลกเสบุกแหลกซ้ำเหนือคำควรเขาบอกว่าสิเอาตอนซีหล่อเสือให้ออกมาจากถ้ำหวังกืนกินโมมำที่กลุ่มปั๊มจับเสือผงซาลีและซ้ำเหนือเขาสิบีไปให้มุนอันนี้คำควรของทหารหุ่นฝ่ายกัวเวียงจันมาถึงปี1957แต่เอา2กองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองศาสตร์เอกลักษณ์ในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพวกปานว่าใครปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกล้ามสั่นสิตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขอยู่ให้พวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบปองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่กลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันทร์เขาตั้งเกียมเกียมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเข้าไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางอีกหอดห่างสัญญาย้อนว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อคู่ขั้นเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยและแมงนำนี่แหละพวกเขาสร้างโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมัดในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันกระจิงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่ซับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่นหนา

ยามนั้นกับขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกี่ยมตีพดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปดยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูยากและแตกหีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิยามนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์

เข็มแข็งหลายเรือล้นอิทธิพลกระเพยแท้สัตว์ตู่แข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองหิ้งยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดไว้สิหรือว่าพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดไว้มวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาในกากันตา

ของเราวางแผนตีละข้าพระเตียงพระเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่วันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางตรงและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกาศได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายคอยว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยช่วยซ้ำโศกบุรีย้อนมาหากย้อนมาจับกับผักเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเลี้ยงจันจริงเหตุหูหนวกตาบอดในโลบล่างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าไอเข็นขาเบาไทยย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวัดงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

ไล่บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69-70ตีบั้นลบกู้เกียรติท่านงเกียรติพุ่นทหารหุ่นกำลังลายกองทัพลาวปฏิวัติบุกโจมตีทำลายกระแตกตายโทษญาติพวกคุกห้านจนลงบ้านย่นย่านถึกเขาจีสปุกีลากดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบั้นลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย่นบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันลบลำเสริญเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกาวาดนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลักเพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้อง

คยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเซยเสียซอยเด้อกองทัพประสาซ้อนต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยแต่กี่เก่งลายเก่งลายสมัยแต่กี่เก่งลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เลือตายจึงเห็นหนา

ุกระดกเลยอบพมสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าว
2: ในโอกาสมีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนาปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านหมอพนมไซภาการผู้ประกอบการคลินิกภาการอโรคาเวชได้ต่างหน้าผู้ที่บริจาคเลือดหลายครั้งแสดงความรู้สึกของตนว่าเลือดแม่นมีความสำคัญต่อชีวิตขาดบ่ได้บ่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกัน

0: ขันห้าแห้งเนื่องจากไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือดในแอกระดูกพยาธิมะเฮงมาไข้หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยธรรมชาติรวมทั้งการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วมีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
1: การบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายเพราะว่าบริจาคเลือดนี่บางคนยังบ่แข็งแรงเท่าของเฮาอีกเนาะยังห่างน้อยคือน้องๆนักศึกษาจะเห็นว่าน้องๆนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเนาะเขาเจ้าแห้งห่างกายน้อยๆนึงแต่ว่าเขาเจ้ากลับมาบริจาคฉะนั้นพวกเฮานี่ที่เป็นผู้ชายเนาะที่ไปห่างกายแข็งแรงใหญ่นี่เขาสามารถบริจาคได้เลยเนาะบ่เพียงแต่ว่าก้าวข้ามขอให้พวกเฮาก้าวข้ามจุดความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเฮานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการนี่มันมีชีวิตแข็งแฮงแล้วก็ต่ออายุของกระเจ้า
0: ในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกที่14มิถุนายนประจำปี2026นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพ่อบางได้จัดกิจกรรมปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนที่โรงแรมอาวานีในวันที่12มิถุนายนนี้มีผู้บริจาคเลือดเป็นจำนวนหลายได้รับเลือดจำนวน168ถุงจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่คารมเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 55 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแม่นห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แม่นำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทางชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกลุ่มบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้พิธีประกาศแต่งตั้งประธานหองประธานผู้ประจำการและคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางจัดตั้งเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่องค์คณะพักแขวงอัตปือครั้งที่12ส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: ตัวจะไปซ้ายคือมาเฝ้าไทเสี่ยว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าวฝากเบื้องนั้น
0: มันอย่างคือติดจ้างรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเสี่ยว
0: ว้าวตัวบูฮู้สมบัติมันมีความเสี่ยงสูงที่จะถึงคนห้าลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เสี่ยวจักน้อยพัดเสียใจตามให้หลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียบประแจข้าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อกับรถของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: กำลังป้องกันความสงบเป็นเจ้าการมหาภาคยกสูงเวียกงานวิสาสะเพาะเฮ็ดหน้าที่กวาดกาป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในการจัดตั้งปฏิบัติผันขยายแผนงานโครงการของวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จกำลังป้องกันความสงบประชาชนต้องเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพแก้ไขปัญหายาเสพติด
4: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางได้จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายน2566อยู่ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของพลโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาคคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่สีนากองทัพเข้าร่วมมีการนำของแขวงเมืองแผนกการกลุ่มกองมีคณะภาคคณะบัญชา2กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงและแขกถูกเชิญเข้าร่วมในพิธีพลจตวาศรีวันทาเพียสขาคณะประจำภาคแขวงเลขาคณะภาคหัวหน้ากรมสการป้องกันความสงบแขวงคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงได้รายงานสภาพการโดยย่อในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นแขวงเสียงขวางมีความสงบโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องสร้างบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทมี2บ้านคือบ้านคางเวียงเมืองหมอกและบ้านยอดเงิมเมืองแปกลงก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับเวียกงาน3สร้างแก้ไขความทุกข์ยากใน6เดือนต้นปีมีคดีเกิดขึ้น244เรื่องกักตัว80คนยิง11คนคนต่างประเทศ20คนในนี้คดีอาญา55เรื่องคดีฆ่ามนุษย์12เรื่องคดีลักทรัพย์พลเมืองมี28เรื่องคดีเศรษฐกิจ69เรื่องอคิภัยเกิดขึ้น8ครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามถนนหลวง69ครั้งประชาชนลักลอบขุดค้นแห่คำสะทรายถึกดินยุบทับอยู่จุด8ภูแฮและบ่อนอื่นๆเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ4คนนอกนี้ยังมีหลายจุดที่บ่ได้รายงานและปิดบังต่อเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นในกองประชุมก็ได้ผ่านมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงเส้นขวางโดยตกลงแต่งตั้งห้องศาสตราจารย์ภูวงศ์อุ่นคำเสนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานประชาชนแขวงเป็นประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงท่านบัวเงินหุ่มไสยพรมห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเป็นห้องประธานพลจตวาวันทองพงษ์สวรรค์คณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกรมสการทหารแขวงเป็นห้องประธานเป็นผู้ประจำการพลจตวาศรีวันทาเพียสขาคณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้ากรมสการปกสแขวงเป็นรองประธานและแต่งตั้งอีก5ท่านเป็นกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงเติมอีกตอนท้ายพิธีพลโทสายใจกรมสิทธิ์ได้โอลมต่อพิธีก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องยอซุ่มเสยต่อผลงานและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้พร้อมทั้งเรียกร้องมายังผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ก็คือทุกภาคส่วนจงเอาใจใส่ปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมว่าเฉพาะก็คือแขวงเสียงขวางให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมือง อย่างนักแน่นสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานพร้อมนี้ยังได้เน้นหนักให้ส่งกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงเอาใจใส่เป็นเสนาธิการเพื่อตอบต้านปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยถือเอากำลังหันลุ่มก่อสร้างหลักฐานการเมืองในขอบเขตความรับผิดชอบเฮ็ดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในแขวงมีบาดก้าวขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันที่17มิถุนายน2016นี้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอัตปือได้จัดตั้งเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแขวงครั้งที่12โดยการเป็นประธานของพลจัตวาศักดิ์สิทธิ์ 4,000 ดวงคณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงอัตปือมีคณะพรรคคณะกองบัญชาการคณะพรรคหักทานหน่วยพักที่ขึ้นกับหักฐานอ้อมคางและสมาชิกพักเข้าห่วมพลจัตวาศักดิ์สิทธิ์ 4,000 ดวงได้กล่าวว่าเอกสารที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมในครั้งนี้มี2เอกสารคือเนื้อในบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ปี2026หาปี2030จุดประสงค์ต้นต่อในการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารในครั้งนี้ก็เพื่อแนะใส่เฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคนายและพลตำรวจทั่วกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอัตปือได้รับการยกระดับและกำแน่นทางด้านแนวคิดการเมืองเพื่อยกสูงหลักมั่นการเมืองนำใจเสียสละและยึดมั่นอุดมการณ์ปฏิวัติอย่างหนักแน่นสร้างความเป็นเอกภาพและการตัดสินใจสูงแต่หัวทีในการเสริมขยายสติปัญญาหัวคิดประดิษฐ์สร้างการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวตัวจริงให้วงไวแนใส่สร้างการหันเปลี่ยนทีแข็งแรงเหลือกเซิงและหอบด้านในทุกคงเขตเวียกงานป้องกันความสงบติดพันกับการส่งเสริมด้านดีแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานและประชาชนต่อการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเพื่อให้สมาชิกพรรคนายและพลตำรวจได้เสื่อมซึมและกำแน่นเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งเป็นบั้นยุทธศาสตร์สำคัญในการนำพาของพรรคเฮาที่พัวพันถึงการกำหนดสถากรรมของประเทศชาติและของประชาชนบรรดาเผ่าเอกสารที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมในครั้งนี้มี2เอกสารคือเนื้อในบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือปี2026หาปี2030ตอนท้ายยังได้รับฟังการโอ้ลมของท่านประธานซึ่งท่านได้เรียกห้องมายังบรรดานายและพลตำรวจทุกภาคส่วนจงยกสูงความรับผิดชอบตั้งใจค้นคว้าและเสริมซึมเพื่อนำเอาบรรดาเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงไปเป็นบอนอิงและเป็นทิศซี่นำอันนักแน่นจงนำเอาบรรดานโยบายและเวียกงานจุดสุมไปมูลไส้อย่างเป็นเอกภาพและปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมตัวจริงห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้ปฐกถามูลเสื้อวันสำคัญคือวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิลสุนที่ทงไห่หินเสียงขวางครบรอบ67ปีวันวิรกรรมตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำของภาคครบรอบ66ปีในวันที่19มิถุนายน2026นี้ให้เกียรติปฐกถาโดยพลจัตวาอนุเดชคุณคำหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบและพลจัตวาแสงทองเกื้อบุญลำห้องหัวหน้าห้องว่าการมีคณะภาคคณะกลุ่มแผนกพร้อมด้วยนายและพลตำรวจเข้าห่วมพลจัตวาอนุเดชคุณคำได้หวนคืนมูลเสื้อวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิลสุนที่ทงไห่หินเสียงขวางเป็นวันที่มีความสำคัญส่องแสงให้เห็นว่าการนำพาของพรรคถูกต้องสลัดสงสัยขบวนการต่อสู้ของพวกเขาแม่นเป็นธรรมกองพันที่2ได้เป็นแวนแยงเป็นการปลุกระดมอันแห่งกาให้แก่ขบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาชนะกับจักรพรรดิอเมริกาและลูกแรงตีนมือพร้อมเดียวกันนั้นก็เฮ็ดให้กำลังปฏิวัติโดยเฉพาะแม่นกำลังประกอบอาวุธประชาชนนับมือเติบใหญ่ขยายตัวและเข้มแข็งเฮ็ดให้ชื่อเสียงอิทธิพลของกำลังฝ่ายประเทศลาวแนวลาสังสาดนับมือพ้นเด่นขึ้นในเวทีสากลพร้อมนี้พลจัตวาแสงทองเกื้อบุญลำ ได้หวนคืนเหตุการณ์ตุนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มั่นปฏิบัติอย่างปลอดภัยย้อนการนำอันสลาดสงสัยและปีศาจสามารถของทานไก่สนพรหมวิหารย้อนนำใจหักชาติอันแห่งกล้าของบรรดาผู้นำเฮาที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ยอมเสียสละมีความปีศาจสามารถขนขวายศึกษาอบรมสารวัตรทหารเฮ็ดให้ศัตรูกลายเป็นมิตรสหายห่วมตายน้ำกันย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักชาติอันดุดดื่มเบื่อหน่ายต่ออำนาจการปกครองหุ่นปฏิการเข้าเจ้ามีความจงหักภักดีสื่อสัตว์ต่อผู้นำกลายเป็นผู้ไขประตูห้องคุ้มขังแต่ละห้องและไขประตูคุกแล้วป้องกันและพาทางผู้นำผักและแนวราวหักชาติย่างออกจากคุกพลเคงอย่างปลอดภัยและยกให้เห็นวันกรรมกรสากลแม่นขบวนวิวัฒน์แห่งการโตสู่ต้านกับสงครามจักรพรรดิบรรดาองค์การจัดตั้งกรรมบาลในหลายประเทศได้ขยายตัวและเฮ็ดให้ขบวนการกรรมกรในทั่วโลกพารกรรมประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมกรได้ชี้ให้เห็นอย่างจะแจ้งว่าชนชั้นกรรมกรแม่นชนชั้นนำหน้าของยุคสมัยทางติดพันกับพื้นฐานการผลิตมีระเบียบวินัยในการออกให้งานเป็นผู้มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีความสามารถเพียงพอในการสร้างสังคมใหม่ที่ก้าวหน้าประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนทางมีสังคมมีความสามัคคีปองดองและยุติธรรมมาถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเอกอ้างทนงใจต่อผลงานไสยศาสนาที่ญาติมาได้ตลอดระยะผ่านมาทั้งเป็นการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่นายและพลตำรวจได้หับหู้เข้าใจกำแน่นเนื้อในจิตใจและหำเหียนเอาแบบอย่างมูลเสื้ออันดีงามจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความองอาจกล้าหาญมีน้ำใจหักชาติอันเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นและมีความเป็นมาของประวัติศาสตร์สำคัญดังกล่าวในขบวนการโตสู่ปลดปล่อยชาติปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งในวันที่18มิถุนายน2566นี้ห้องสันติบาลกองบัญชาการปกสแขวงเซกองได้จัดกองประชุมสรุปเรื่องงานสันติบาลประจำปี2565และวางทิศทางแผนการปี2566โดยการเป็นประธานของพลจตวาค่ำบานพรมมณีวงศ์หัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงเซกองมีคณะภาคคณะห้อง7ห้องพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดนายและพลตำรวจภายในห้องสันติบาลเข้าร่วมในพิธีพันโทวิเชียรพรหมวิสัยห้องหัวหน้าห้องสันติบาลได้ผ่านบทสรุปประจำปี2565ให้ฮู้ว่าสภาพขอบเขตชายแดนแม้นมีความสงบโดยพื้นฐานประชาชนมีสติตื่นตัวในการเคารพกฎหมายเข้าออกเมืองพนักงานที่เฮ็ดหน้าที่ประจำด่านชายแดนก็ได้มีการเคลื่อนไหวกวดการลาดตระเวนอย่างแข็งแรงและเป็นประจำเพื่อแน่ใจป้องกันสกัดกั้นปัญหาก่ออาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันการไปพร้อมๆกับการลงโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายและกฎหมายให้ประชาชนบ้านเรียบตามชายแดนได้หับหูเสื่อมซึมและปฏิบัติอย่างเข้มงวดปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและก็สร้างกำลังสันติบาลเข้าร่วมแม่นถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวเขตให้พนักงานนักหบเป็นกกเพื่อเฮ็ดให้มีแนวเขตอุ่นเอียงทุนเที่ยงมีความเสื่อมั่นต่อการนำพาซีน้ำของผักมีระเบียบวินัยเข้มงวดบริสุทธิ์ซัดสื่อต่อหน้าที่เวียกงานวิสาสะเพาะด้วยความห่าวหันแสดงออกเวียกงานที่ปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาลงป้องกันกองประชุมป้องกันบรรดาแขกและงานบุญสำคัญต่างๆภายในแขวงเซกอง35ครั้งเข้าร่วมกองประชุมในวันสำคัญต่างๆอยู่กองบัญชาการปกสแขวง14ครั้งเวียกงานใกล้ชิดป้องกันติดตามทานเจ้าแขวงไปประชุมและร่วมพิธีต่างๆอยู่ภายในแขวงเซกองและอยู่ต่างแขวง76ครั้งเวียกงานวิสาสะเพาะด่านสากลดากตะออกและด่านท้องถิ่นตะวางเวียกงานกวดคุ้นเข้าออกเมืองทั้ง2ด่านคนแจ้งเข้าออกทั้งหมด89,000 กว่าคนหญิง 8,000 กว่าคนแจ้งคนออกเมืองทั้งหมด 91,000 กว่าคนหญิง 500 กว่าคนพาหนะเข้า 66,000 กว่าคันในนั้นรถใหญ่เข้า 55,000 กว่าคันรถโดยสาร 955 คันรถจักรเข้า 10,000 กว่าคันพาหนะออก 69,000 กว่าคันออกไปผ่านแดนให้ประชาชนลาวต ามขอบเขตชายแดนจํานวน 11,000 กว่าใบและเวียกงานอื่นๆก็มีผลสําเร็จตามคาดหมายโอกาสนี้พลจัตวาค้ําบานพรหมณีวงศ์ก็ได้มีคําเห็นโอลมต่อกองประชุมโดยได้เน้นให้คณะพรรคคณะบัญชาคณะห้องต้องเฮ็ดเวียกงานการเมืองนําพาแนวคิดเป็นปกติต่อเนื่องสุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่คั่นถึงมอบหมายให้อย่างตั้งหน้ายึดมั่นต่อแนวทางหารหลักการ3ทิศน้ําของพรรคแบ่งความรับผิดชอบในการนําพาซี่นําติดพันกับความรู้ความสามารถปรับปรุงบรรดาทัศนะแนวคิดมีแบบแผนนําพาซี่นําตามแนวทางระเบียบกฎหมายที่ถูกต้องสอดคล้องสร้างพนักงานหันลุงก่อสร้างหักฐานเพื่อติดตามกวดการสภาพและบรรดาเป้าหมายต่างๆเอาใจใส่ฝึกฝนรอลอมตนเองให้มีคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนเป็นเจ้าการในการส่งแสงรายงานระหว่างแขวงกับบรรดาเมืองให้เป็นปกติต่อเนื่องท่านผู้ฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหิบฮ้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเราทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆก็อาจจะหลุดลงและจะหมดไปจากสังคมแน่นอนท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบมาโดยดีตลอดมาซึ่งท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนางหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24 ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 อยู่กับโฆษกสันติภาพในมื้อนี้สลับสับเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็หลายๆท่านโฆษกยิ่งในอนาคตก็จะมาร่วมมีส่วนร่วมในรายการประกันสังคมหลายขึ้นเนาะก็ฝากให้บริการได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของพวกเขาที่มารับใส่ไปรายการเนาะนอกจากข้อมูลดีๆก็คือผลงานเพลงม่วนๆที่เขาได้นำมาเสิร์ฟมาต้อนให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ในเฟรม 5.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะเวลา 8:00 น 9:00 น 1:00 นในตอนเช้านะให้ท่านได้รับฟังทั้งนะ 5.5 เพิ่นมีไลฟ์สดเนาะถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมสามารถเข้าชมรายการประกันสังคมหรือว่าเบิ่งรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากให้กับบริการท่านผู้ฟังได้ติดตามให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาในแต่ละอาทิตย์นั่นเองและก็เข้าสู่รายการของพวกเขาในมื้อนี้ก็อยู่กับหัวข้อที่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญสันติภาพคิดว่ามีความสำคัญหลายเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ติดพันกับสมาชิกของพวกเขาเวลาไปใส่อยู่ห้องหมอใส่บัตรประกันสังคมนี่นะติดพันกับการห้องคอเงินอุดหนุนติดพันกับการท้องของเงินอุดหนุนอันนี้ยิ่งแห่งมีความสำคัญนะก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาสนทนามาโอมาลมเพื่อป้องกันไม่อยากให้มันเกิดกรณีที่มีปัญหาไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอบ่ได้หรือว่ามาห้องของเงินอุดหนุนข้อมูลบ่โกงกันบอกว่าจะเป็นบัตรประจำตัวสามโนครัวนะหรือว่าจะเป็นซื้อนามสกุลเองก็ดีเนาะกะเออหน่ามีความสำคัญติดพันกับหลายเวียกงานอ้อมข้างเนาะบอกว่าจะเป็นเวียกงานทะเบียนเวียกงานห้องของเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมนี่แหละเนาะเป็นหัวข้อหนึ่งที่สันติภาพแยกออกมาโดยเฉพาะเนาะเพื่อมาสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนและคนในครอบครัวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังซึ่งในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้นะติดพันกับหลายปัญหาหลายปัญหาอันที่หนึ่งการที่ได้แจ้งครอบครัวหมายความว่าคู่สมรสและลูกนี่เขาใช้บัตรประกันสังคมแล้วหรือยังนะบางท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อก่อนนี่เป็นสถานภาพโสดแต่มาฮอดปัจจุบันมีการแต่งงานมีลูกท่านได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสได้แจ้งเพิ่มลูกเขาแล้วหรือยังนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการแจ้งข้อมูลเข้าในฐานข้อมูลประกันสังคมนี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้ากรณีคู่สมรสของท่านถึงว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ตามท่านมีลูกแล้วก็ตามตราบใดที่ท่านยังบ่ทันได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนข้อมูลนำประกันสังคมนั่นหมายความว่าคู่สมรสกับลูกของท่านยังบ่ทันสามารถเกิดสิทธิ์นำประกันสังคมได้เถื่อเกิดสิทธิ์อย่างก็คือลักๆก็คือเหมือนกันไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ว่าเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาโดนแล้วมาหลายปีแล้วเพื่อความมั่นใจว่าท่านได้แจ้งครอบครัวของท่านเข้าแล้วหรือยังนะได้แจ้งครอบครัวคู่สมรสลูกของท่านเข้าใส่บัตรประกันสังคมแล้วหรือยัง
ท่านสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la ก็คือจำเป็นนั่นแหละเนาะ www.lsso ย่อมาจากLao Social Security Organization นั้น .gov.gov.la แหละเนาะเข้าไปมันจะมีปองกวดซิดปินปวดสุขภาพทานกดเข้าไปแล้วทานป้อนเลขรหัสบัตรประกันสังคมของทานเข้าไปไหนฮะแล้วก็กดเข้าไปอีกบัตรหนึ่งแล้วทานจะเห็นข้อมูลของทานชื่อนามสกุลเลขรหัสบัตรประกันสังคมผู้เกิดซิดเต็มหรือบ่เต็มนะเต็มก็คือกาย3เดือนละเนาะเข้าประกันสังคมกาย3เดือนละคันบ่เต็มก็คือแม่นหากก็เข้าไม่หากก็จ่ายเงินประกันสังคมได้เดือน2เดือนอย่างเพราะนั้นครบ3เดือนเถื่อคันว่าซิดเต็มก็คือหมายความว่าสามารถใช้บัตรยงหมอได้ปกตินะคันซิดบ่เต็มอันนั้นก็จะเป็นการคุ้มครองอีกอันนึงถ้าอยู่ในเงื่อนไขจึงสามารถใช้บัตรได้ถ้าบ่อยู่ในเงื่อนไขบ่สามารถใช้บัตรได้ก็นะอุบัติเหตุในหน้าที่สำคัญอุบัติเหตุในนาทีต้องมีการยั่งยืนจากนายจ้างจึงสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้เนาะวันนี้อันต่อมาก็คือแมนห้องหมอที่ทานเลือกเห็นป่ะอยู่ในเวลาทานเข้าไปกดบัตรจะเห็นสิ่งที่สันนิษฐานว่าไปรวมถึงห้องหมอที่ทานเลือกบางท่านนี่เข้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาโดดละแต่บ่ชื่อว่าตัวเองเลือกห้องหมอใดบัตรสิไปใส่อีหลีนะสามารถกดสิทธิ์ทานก่อนได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านทางมือถือของทานเนาะทานสิเข้าโครมก็ได้เนาะเข้าแล้วแต่เนาะอันนั้นมันหลายฟังก์ชันเนาะของทางอินเทอร์เน็ตนะ Internet Explorer สินะมันมีการบริการหรือว่าWi-Fi อย่างเนี้ยบ่จื้อมันเป็นโลโก้เป็นนะฮะสีแดงคือไฟเนาะหมายความว่าช่องทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าตัวใดก็ได้เนาะเข้า Chrome ก็ได้นะเข้า Google ฮั่นก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านเนาะไปกวดนะพิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะก็เข้าไปกวดได้ท่านจะเห็นสิทธิ์ของนะแต่ท่านจะบ่สามารถกวดเงินสมทบที่เคยสมทบเข้ามาได้เนาะเพียงแต่อันนั้นคำว่าท่านอยากพูดตัวนี้ก็แม่นโทรเข้า1508ให้พนักงานเฮากวดให้เพราะว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเฮาจะบ่ให้เปิดกว้างให้แบบสามารถเข้าไปค้นหาได้ด้วยตัวเองนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะซึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมของพวกเฮาเนาะเป็นผู้กวดให้ถ้าท่านอยากฮู้ก็สามารถกวดได้เพราะว่าบางท่านย้ายหลายบริษัทบ่แน่ใจเนาะว่าตัวเองได้เวลาเข้ากับบริษัทใหม่นี่ได้เอาเงินที่เคยจ่ายอยู่บริษัทเก่ามาต่อหรือบ่ฮะนะเนาะตัวนี้ก็สามารถให้พนักงานประกันสังคมกวดให้ได้แล้วพวกเขาจะแจ้งไปอาจจะแคปหน้าจอส่งให้ทาง WhatsApp ก็ได้นะที่ว่ามันเป็นข้อมูลของทานเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของการกวดสิทธิ์เนาะการแจ้งครอบครัวเข้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมไปถึงบ่เฉพาะแต่ว่าแต่งงานเด้รวมไปถึงท่านใดเนาะอันนี้ขออนุญาตเนาะเพราะว่าเว้าตามระเบียบการความถูกต้องเนาะขออนุญาตรวมไปถึงผู้ที่เนาะมีการยาห้างกันเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละเนาะแต่มีบ่ในสังคมที่มีการยาห้างกันมีเนาะแน่นอนเนาะบ่มีไผที่เอิ้นว่าแต่งงานไปแล้วจะสมบูรณ์แบบทุกครอบครัวบ่มีเนาะถ้าเกิดนี้กรณียาห้างกันอันนี้ก็สำคัญเนาะ
อย่าลืมเอาใบยาห้างมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกโมแมนซังโมแมนเอียงได้อันนี้นะให้มันถึกตามระเบียบการมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกเพราะว่าเป็นอย่างสันติภาพจริงว่าสิเพราะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหามาแล้วเนาะผ่านมามันมีปัญหามาแล้วกรณียาห้างกันไปแล้วบ่ได้มาแจ้งออกเนาะวันนี้ผู้เกี่ยวก็ไปแต่งงานใหม่แต่ว่าบ่ได้มาแจ้งอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอาผู้เก่าออกเอาผู้ใหม่เข้าบ่ได้มาแจ้งบังเอิญเกิดผู้ประกันตนผู้นั้นมีการเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสเก่าอดีตคู่สมรสอดีตเมียมาขอเงินอุดหนุนนำประกันสังคมมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแทนที่ผู้ที่อยู่นำกันจะได้รับผลประโยชน์คู่สมรสผู้ใหม่นะถึงมาแล้วสิบแต่งงานกับเงินตัวนั้นคันมายาห้างกันไปแล้วเนาะมันก็ควรจะเป็นของครอบครัวของลูกบ่คันมีลูกหรือว่าของพ่อแม่เราเพราะว่ายาห้างกันไปแล้วก็หมายความว่าได้มีอย่างมีพันธะอย่างต่อกันแต่เราบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมประกันสังคมบ่สามารถฮู้ได้ว่าครอบครัวผู้เกี่ยวนี่มีการยาห้างกันเพราะว่าผู้เกี่ยวบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกก็เลยเนาะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นมีการห้องฟ้องกันจากเมียใหม่ว่าเป็นอย่างเมียเก่าคือว่าปะห้างกันไปแล้วประกันสังคมจึยังจ่ายเงินให้เขาตัวนี้ประกันสังคมพวกเราก็จะต้องได้ไปชี้แจงอธิบายมีการห้องฟ้องกันขั้นศาลขั้นอย่างต่างๆเนาะผ่านมามันเคยมีเนาะผ่านมามันเคยมีแต่ว่าประกันสังคมผิดบ่บ่ผิดเพราะว่าเราปฏิบัติตามข้อมูลพื้นฐานที่เรามีที่สมาชิกได้แจ้งย้อนว่าเราบ่ได้มาแจ้งเนาะทางประกันสังคมก็เลยบ่ฮู้ก็เลยชี้แจงอธิบายให้ทางศาลฟังศาลก็เข้าใจอ่ะแหละเนาะว่าระบบมันเป็นแบบนี้บ่แม่นว่าประกันสังคมจ่ายผิดในเอิ้นว่าอันน่ะรูปการในในแนวความคิดของเฮาก็คือมันบ่ถูกนะแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงอ่ะนะเนาะภาคปฏิบัติตัวจริงมันเป็นอีกรูปการหนึ่งว่าแน่นอนประกันสังคมบ่มีสิทธิ์ที่จะฮู้ได้เนาะว่าครอบครัวของผู้เกี่ยวมีการยาห้างกันไปแล้วยาห้างกันไปแล้วเนาะแต่ว่าย้อนผู้เกี่ยวเนาะบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกเนาะอันนี้เว้าสู่ฟังเว้าสู่ฟังมันเป็นปัญหาอีหลีที่เกิดขึ้นบ่เฉพาะแต่ว่าแต่งงานกันแล้วตอนได้แจ้งเขาถึงว่าจะมีการยาห้างกันไปแล้วนะก็ต้องมีการแจ้งคู่สมรสเก่าออกบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหานะบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะอันนี้แม่นหัวข้อทำอิดนะที่มาโอมาลมนะยังมีหลายอันนะเป็นต้นอันต่อมาเนาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าลืมว่าบัตรประกันสังคมนี่เพิ่นให้ใช้คู่กับสำเนาครัวหรือบัตรประจำตัวผู้ที่เป็นผู้ประกันตนแน่นอนก็คือแม่นใส่บัตรใส่คู่กับบัตรประจำตัวก็ได้เพราะว่าบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปเนาะบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปมันบ่คือบัตรลัทธกรเนาะบัตรพนักงานลัทธกรที่เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่มันจะมีรูปสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้เลยหมายความว่าสามารถใส่บัตรเดียวแทนได้เลยเนาะแต่ในเมื่อก่อนมันยังบ่ทันมีรูปท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้บัตรลัทธกรอันนั้นมันเฉพาะพนักงานลัทธกรเด้ถ้าว่าบ่ทันได้บัตรตัวนั้นก็จะเป็นต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจำตัวหรือสมรครัวนะก็วันนี้แน่นอนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจพวกเฮานี่บ่มีเนาะบัตรที่มีรูปภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮาต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจำตัวคันแม่นผู้เกี่ยวคันว่าแต่งงานคันว่าคู่สมรสลูกก็ต้องได้ใส่คู่กับสำมโนครัวเนาะคือเก่าปกติเนาะอันนี้แม่นอันน่ะ
ระเบียบการทุกครั้งไปของหมอต้องถือสมุนควไปนำหรือว่าบัตรประจำตัวขนมแมนผู้ประกันตนกับแมนคู่สมรสแมนใส่สมุนควบัดนี้เนาะสมุนควอย่าลืมถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะขนมบ่มั่นใจไปกวดอยู่เว็บไซต์หั่นก็ได้ทานกวดเอาเลขรหัสบัตรคือแบบเมื่อกี้นั่นแหละสันติภาพแนะนำเนาะไปกวดเนาะไปกวดได้บ่มั่นใจว่าเลขสมุนควแม่นเลขเก่าบ่เลขบัตรประจำตัวแม่นเลขเก่าบ่ทานไปกวดถ้าว่ามันบ่แม่นเอาตัวใหม่มาแจ้งอัปเดตน้ำประกันสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันโกงกับสมุนควบัตรประกันอยู่ในบัตรประกันสังคมนะทานจึงจะสามารถใช้บัตรอยู่ของหมอได้ปกติถ้าว่าบ่มาแจ้งนะตัวนี้ก็สิเป็นปัญหาอีกไปแล้วโรงหมอบ่อนุญาตให้นำใช้เพราะว่าข้อมูลบ่ตรงกันเลขสมุนควบ่ตรงกันเลขบัตรประจำตัวบ่ตรงกันอันนี้เนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะในเบื้องต้นโอลมให้เมริกันให้ฟังตอนนี้มาฮับฟัง1เพลงจากทางรายการก่อนแล้วเนี่ยต่อไปพวกเฮาจึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนตอนนี้ฮับฟัง1เพลงจากทางรายการ

ตอนนำเอกันเข้าสู่รายการประกันสังคมในระยะที่2นะครับหวังว่าข้อมูลที่โอล้มกันไปเบื้องต้นนะครับจะเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเฮาได้มีความเข้าใจอีกในระดับนึงเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประจำตัวเลขสมโนครัวคันว่าเฮ็ดหัวใหม่ก็ต้องได้มาอัปเดตข้อมูลใหม่เนาะซึ่งบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะแม้แต่ว่าการห้องขอเงินอุดหนุนการเปลี่ยนบัตรประกันสังคมบัตรเสียบัตรแตกหักแม่นทางประกันสังคมบริการฟรีบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็เว้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็มีหลายปัญหาต่อมาเมื่อกี้นี่ก็เว้าเรื่องของบัตรประจำตัวสมโนครัวเนาะการแต่งงานการย่าห้างกันไปเนาะวันนี้จะมาเว้าถึงการเปลี่ยนห้องหมอนะระเบียบประกันสังคมก็คือแมนปีหนึ่งเปลี่ยนได้1ครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนได้1ครั้งก็คือนับแต่วันที่1เดือน1มั้งเดือน1มั้งก่อน2000อย่างก็ว่าไปฮาดจน12ของปีท้ายปีต้นปีหน้าท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอใหม่ได้ถ้าท่านอยากเปลี่ยนการเปลี่ยนห้องหมอแมนอิงตามความสมัครใจเด้อปัจจุบันก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อย3เนาะมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อย3มิตรภาพก็คือห้องหมอให้50เตียงเนาะอยู่ศูนย์กลางสำหรับสมาชิกประกันสังคมปีหนึ่งสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้เท่าหนึ่งตามความสมัครใจท่านจะมาเปลี่ยนในเดือนใดก็ได้เนาะแต่ว่าปีหนึ่งอย่าลืมมาเปลี่ยนได้เท่าเดียวอันนี้ก็คือระเบียบการในการเปลี่ยนห้องหมอส่วนอยู่ตั้งแขวงกันแน่นอนกับห้องหมอแขวงเนาะกับห้องหมอแขวงแต่คันท่านใดที่คนตั้งแขวงแต่ว่าย้ายมาอยู่นี่ก็เอาไว้ยังยืนที่อยู่มาย้ายเปลี่ยนเป็นห้องหมอที่ขึ้นกับศูนย์กลางเพราะว่าเขาได้ย้ายห้องหมอเพราะว่าเขาได้ย้ายที่อยู่อาศัยเนาะมาดำรงชีวิตอยู่พี่นะก็สามารถเปลี่ยนได้เส้นเดียวกันเนาะหรือว่าไปเห็นเวียกมีข้อตกลงแต่งตั้งไปประจำการระยะยาวอยากย้ายห้องหมอก็สามารถย้ายได้เส้นเดียวกันเนาะตัวนี้เพิ่นจะย้ายให้อัตโนมัติก็แต่ว่าต้องเอาเอกสารไปแจ้งเพิ่นเอาเอกสารไปแจ้งขึ้นเอกสารไปแจ้งพนักงานประกันสังคมอยู่แขวงว่าเรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อมามีอีกอันนึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการคุ้มครองลูกปกติระบบประกันสังคมเนี่ยจะคุ้มครองลูกอายุต่ำกว่า18ปีลงมาสามารถใช้บัตรรวมกับพ่อแม่ได้ตัวนี้ก็เฮ็ดให้หลายคนเอิ้นว่าเกิดเสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมอย่าลืมว่าประกันสังคมคุ้มครองเบื้องต้นก็คือแม่น18ปีลงมาแต่ถ้าอายุกาย18ปีถ้าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นให้เอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีแล้วลูกของท่านจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมจาก18ปีไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะเติมให้อีก5ปีในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าสมาชิกเขาโทรเข้ามาสายด่วน1508เนาะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติลูกไปห้องหมอคือใช้บัตรบ่ได้ว่าซั่นเราอายุ20ปีเรายังเรียนอยู่แต่คิดคือว่าใช้ได้อย่าลืมว่าคันฮอด18ปีปุ๊บเนาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่นจะตัดอัตโนมัติหมายความว่าลูกจะบ่สามารถใช้บัตรได้จนกว่าลูกของท่านจะเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมคันว่ายังเรียนอยู่เพิ่นคุ้มครองไปเติมให้อีก5ปีเนาะฮอด23ปีจาก18ฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีบ่แม่นน้อยเนาะผ่านมาแล้วลูกกาย18ปีแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นไปห้องหมอใส่บัตรบ่ได้อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้
นะการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอถ้าว่าได้ใช้เงินแล้วมูลค่ามันบ่ธรรมดาเนาะแม้แต่ว่าเจ็บแต่เป็นทั่วไปนี่แหละนะถ้าว่าแขนขาหักนะเกิดมีจำเป็นต้องได้ผ่าตัดย้อนพยาธิของผู้เกี่ยวอันนี้นะคิดว่ามูลค่านี่มันแพงเนาะมันจะแต่ต้องใส่อย่างเนาะแต่ต้องใส่สภาพครอบครัวเท่านั้นแหละเนาะหาเงินมาก็เพื่อความที่จำเป็นเนาะเพื่ออะไรการกินการอยู่บางคนก็บ่ได้มีแฮไว้สิเพื่อเจ็บเพื่อเป็นเนาะอันนี้ก็ย้อนว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาอันนี้สิทธิ์ของตัวเองเพียงแต่ถือบัตรประจำตัวหรือขออภัยเนาะเพียงแต่ถือใบบัตรนักศึกษาหรือใบเอกสารการศึกษาอันใดนึงมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีก็ลูกของเขาจะได้รับการคุ้มครองไปเขา3ปีนะเติมให้5ปีเท่านั้นเนาะอันนี้แมนฝากให้เป็นข้อมูลให้ทุกคนให้ความสำคัญคนในครอบครัวท่านที่เป็นสมาชิกมีลูกน้อยมีลูกใหญ่ที่กำลังศึกษาเรียนอยู่อย่าลืมไปเบิ่งสมโนครัวว่าลูกเขานี่อายุใกล้18ปีแล้วนี่เงี้ยถ้าใกล้18ปีแล้วหีบแจ้งเนาะให้เพิ่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบเอกสารการศึกษามายื่นประกันสังคมเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีการเอิ้นว่าเจ็บเป็นไปหมอแล้วบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนละกันก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจบรรยากาศพ่อๆกับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกันสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: ตาเจียห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวสลอและการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมมือกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามมาฟังรายการพวกเขาได้ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลาง AM 567 GHzออกอากาศในวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 พร้อมเดียวกันนั้นท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางออนไลน์เพียงแต่ท่านมีอินเทอร์เน็ตให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la และท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บ่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS Radio Garden
2: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วสำหรับรายการห้องเฮียนคงจื้อวสลก็แม่นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะเป็นการขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนให้กับทุกท่านเนาะเพื่อสะดวกสบายและก็เข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าการเฮียนฮู้ซับภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและนำใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบทเฮียนภาษาจีนที่พวกเราจะมานำเสนอนี้ก็มีทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มแต่ HSK1 จนฮอด HSK6 กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นแล้วทั้งรายการพวกเขาก็จะยังได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานผู้ฟังได้ฟังเพื่อสลับซับเปลี่ยนน้ำกันตืมอีก
2: เจ้าแต่ว่าในตอนต้นรายการแมนใจทุกทานได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาเพื่อจะหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลที่กำลังออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆให้กับบรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเข้ามาในรายการตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะได้พร้อมกันเฮียนฮู้ภาษาจีนแล้วก็ตาย
1: เจ้า
0: เมื่อนี้เขาจะได้เฮียนอย่างแน่มื่อนี้นะ
1: เจ้าสำหรับโนรีมื่อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนบทที่2เพราะนี่เป็นบทสุดท้ายในมื่อนี้เลยที่พวกเขาจะนำเสนอสู่ท่านฟังซึ่งในบทที่2นี่จะเน้นการอ่านออกเสียงขนาดเนาะมี4ข้อด้วยกัน
0: เจ้า
1: ประกอบด้วยหัวข้อที่1แมนการอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนหัวข้อที่2แมนตำแหน่งการวางวรรณยุตในภาษาจีนหัวข้อที่3แมนสระที่เขียนย่อในภาษาจีนและหัวข้อสุดท้ายแมนคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนบทเรียนของพวกเขาในมื้อนี้
0: เจ้ารู้สึกว่ามื้อนี้นี่บทเรียนเฮานี่ค่อนข้างยาวแม่นบ่ด
1: ีนะ
0: แล้วก็ค่อนข้างหลายเด้ท่านผู้ฟังต้องได้ตั้งใจนำกันได
1: ้แม่นแล้ว
0: ตอนนี้ไปฟังก่อนบ่
1: เจ้า
0: ฟังเสียงจากครูภาษาจีนก่อนซะ
1: แม่แล้วเฮาจะให้ทานไปฟังเสียงครูภาษาจีนอ่านออกเสียงสู่ทานฟังหลังจากนั้นเฮาจึงมานำเสนอหรือว่าอธิบายตามหลัง
0: เจ้าไปหาฟังนำกัน
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานฟังไปเมื่อกี้นี้นอกแมนครูภาษาจีนที่เพิ่นได้สอนในการออกเสียงเบาแม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าแน่นอนว่าหลายท่านก็จะฟังและก็เฮียนเว้าตามแล้วแต่อาจจะบ่ฮู้ความหมายว่าแปลว่าหยังในแต่ละประโยคแต่ละคำศัพท์ฮะ
0: เจ้ากระต่ายลองแปลให้ฟังหน่อยนึงดิดู
1: เจ้าสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในการออกเสียงเบามีประมาณ16คำศัพท์
0: เจ้า
1: เจ้าพวกเขาจะแปลแต่ละคำศัพท์สู่ทานฟังเริ่มจากคำศัพท์ในวิทย์ที่ครูภาษาจีนเพื่อนานออกเสียงว่าจั่วจื่อแปลว่าโต๊ะ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นก็มีฝังจื่อ
0: ฝังจื
1: ่อแปลว่าเฮือน
0: เจ้า
1: อีจื่อแปลว่าตัง
0: อีจื่อ
1: เจ้ากุ้ยจื่อแปลว่าตู้ใส่เครื่อง
0: กุ้ยจื่อ
1: เจ้าทามินแปลว่าพวกเขา
0: ทามิน
1: แมนแล้วเรินเหมินแปลว่าประชาชนหรือว่าผู้คน
0: เรินเหมิน
1: เจ้าหวอเหมินแปลว่าพวกเขา
0: หวอเหมิน
1: เจ้าตี้ตี้แปลว่าน้องชาย
0: ตี้ตี้
1: เจ้าอีฟูแปลว่าเครื่องนุ่งเออจื่อแปลว่าลูกชาย
0: เจ้า
1: สีฮวนแปลว่ามักเรินซื่อแปลว่าหูจักเจ้าและก็มีเซียนซึงแปลว่าทานเนาะจะแปลว่าทานที่ใส่กับผู้ชายเด้อเจ
0: ้
1: าเผิงโยแปลว่ามูหวานซ่างแปลว่าตอนคำเพี้ยวเลี่ยงแปลว่างาม
0: เพี้ยวเลี่ยง
1: เจ้านี่เป็นการออกเสียงเพื่อนเอิ้นว่าออกเสียงเบาเวลาฟังเลย
0: โน
1: รี
0: นี่เป็นบ่
1: แม่แล้วยกตัวอย่างคือว่าจั่วจื
0: ่
1: อฝังจื่ออีจื่อกุ้ยจื่อนี่นะเจ้าเขาจะออกเสียงเบาทั้งไทยเขาจะเน้นตัวคำศัพท์ทั้งหน้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนตัวที่1เนาะที่พวกเฮาให้ทุกท่านได้เรียนได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกเว้าไปนํากันวันนี้หัวข้อที่2
1: เจ้าตัวหัวข้อที่2แม่นตําแหน่งการวางวรรณยุตท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาที่เฮาเขียนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาเว้าเฮาเขียนนี่ต้องวางเครื่องหมายวรรณยุตใส่ตัวใดคือมีอโอเออีอูยูแม่นหยังนะเจ้าฉะนั้นเนาะในหัวข้อที่2นี้พวกเขาจะมาเว้าถึงตําแหน่งการวางวรรณยุตเฮาจะให้ทานไปฟังอาจารย์ภาษาจีนออกเสียงก่อนแล้วเฮาจึงมาล้มกระตึม
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸 好吃。谢谢。客气。
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปในเมื่อกี้นี้แม่นครูสอนภาษาจีนเพิ่นอ่านคำศัพท์ที่ออกเสียงในการจัดวางตำแหน่งวรรณยุตเนาะว่าเฮ็ดรูปแบบใดแต่ถ้าเฮามีคู่มือในการเขียนไปพร้อมนี่มันจะเข้าใจง่ายกว่า
0: ได้เบิ่งนำเนาะ
1: แม่นแล้วได้เบิ่งได้เฮ็ดฝึกหัดไปพร้อมแต่ว่าตัวนี้เพิ่นออกเสียงให้ท่านฟังเฮาก็สิเอาตัวคำศัพท์ที่ครูอาจารย์ภาษาจีนเพิ่นเว้าหั่นแปลว่าหยังออกเสียงว่าจังไดตึมอีก
0: เจ
1: ้าคือตัวทมิดเนาะเสียเสี่ยวแม่นแล้วแปลว่าหงเฮียนปางหมางแปลว่าซวยเหลือ
0: ปางหมาง
1: เจ้าหลานฉิวบานบ้วง
0: หลานฉิว
1: หนีเอ๋อแปลว่าลูกสาว
0: หนีเอ๋
1: อโยยงแปลว่าลอยน้ำ
0: โยยง
1: เจ้าโสเปี่ยวแปลว่ามงใส่แขน
0: โสเปี่ยว
1: จงหยูแปลว่าไหนที่สุด
0: จงหยู
1: เจ้ากงซือแปลว่าบริษัท
0: กงซือ
1: ซือเจียนแปลว่าเวลา
0: ซือเจียน
1: เส้นถี่แปลว่าห่างไกลหรือว่าสุขภาพ
0: เชิญจี
1: เขาซื่อแปลว่าสอบเสียงกัวเจียแปลว่าประเทศเป้าจือแปลว่าหนังสือพิมพ์เห่าชื่อแปลว่าแซ่บเสียเสียแปลว่าขอบใจเคอชีแปลว่าเก่งใจที่ใส่ตอบรับไปแล้วค่ะว่าไม่ต้องเก่งใจนะ
0: โอ้เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อ2เนาะที่ทางรายการมาให้ทุกท่านได้ฝึกได้เว้าแล้วก็ได้เฮียนไปน้ำกัน
1: แม่แล้วก่อนพวกเขาจะไปพักฟังเพลงพวกเขาจะเว้าพวกเขาจะเปิดเสียงอาจารย์ให้ท่านฟังตึมอีกตั้งแต่ตัวออกเสียงเบาจนฮอดตัวเสียงที่ใส่คำศัพท์วรรณยุตตึมอีก
0: เจ้าหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการฟังเพลงเลยก็ตาย
1: แม่แล้ว
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
2: 读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสโล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
1: ตอนหับทุกทานกับคืนเข่าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อว่าสโลหลังจากที่สลับซับเปลี่ยนให้ทุกทานได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการปกติระยะนี้แม่นพวกเขาจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวกระต่าย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในมื้อนี้บทเฮียนเฮายาวแน่เฮาจะมาสืบต่อเฮียนภาษาจีนตื่มอีก
0: แม่แล้วเพราะว่ายังมี2หัวข้อที่พวกเขาจะต้องได้สืบต่อเฮียนให้หมดบทที่2
1: แม่นล่ะ
0: เจ้าหลังจากที่ระยะเมื่อกี้นี้พวกเขาได้นำเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับการออกเสียงเบาในภาษาจีนเนาะและก็อีกตัวนึงแม่นการจัดวางตำแหน่งวรรณยุกต์ในภาษาจีนมาเลยเนี่ยนี่ท่านผู้ฟังหัวข้อที่3แม่นสระที่เขียนย่อในภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนนี่นะมีบางสระเมื่อผสมกับพยัญชนะก็จะเขียนย่อลงเนาะแต่ว่าเวลาอ่านนี่นะเสียงยังคือเก่าบ่เปลี่ยนเสียงท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นเอาใดนั่นพวกเขาใจทานไปฟังเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนเว้าสู่ท่านฟังก่อน
1: แม่นแล้วไปฟังน้ํากันเลยท่านผู้ฟัง
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ทานได้ฟังไปนั่นเนาะก็แม่นการออกเสียงของคู่ภาษาจีนที่ให้พวกเราได้เรียนรู้ในมื้อนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นหัวข้อเว้าเรื่องเกี่ยวกับสระที่ว่าเขียนย่อเป็นปกติ
0: ถูกต้องเจ้ายกตัวอย่างคืออาจารย์อ่านในเมื่อกี้นี
1: ้
0: สุทานฟังคำว่าซิวสีเนาะแปลว่าพักผ่อนนะ
1: เจ้า
0: ตามธรรมดาจะเขียนคำว่าซิวนี่แมน x i o u
1: เจ้า
0: แต่ว่าเพื่อมันย่อลงก็จะเหลือว่า x i u เป็นซิวสินะเน
1: า
0: ะเจ้าซิวสีนะแปลว่าพักผ่อนสั้นพวกเขาจะมาอธิบายแต่ละคำศัพท์ว่ามันหมายถึงอย่างไรเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าตัวที่1แมนซิวซีแปลว่าพักผ่อนแล้วตัวที่2แมนซุยเจี้ยวแปลว่านอน
1: ซุยเจี้ยว
0: เจ้าตัวที่3แมนลุ่นสวนแปลว่าเหื้อใหญ
1: ่ลุ่นสวน
0: หรือว่าเหื้อสำลัน
1: เจ้า
0: เนี่ยต่อมาแมนหนิวหน่ายแปลว่านมงัว
1: หนิวหน่าย
0: เจ้าผีจิ๋วแปลว่าเบีย
1: ผีจิ๋ว
0: เจ้าอังกุ้ยเนาะแปลว่าราคาแพง
1: อังกุ้ย
0: เจ้าหลิวเหยียนแปลว่าฝากขอความ
1: หลิวเหยียน
0: เจ้าค่ายหุ่ยแปลว่าประสุม
1: ค่ายหุ่ย
0: เถาหลุนแปลว่าสนทนาหรือว่าปรึกษาหารือ
1: เถาลุ่น
0: เจ้าแม่ละเถาลุ่นเนาะเจ้าแล้วก็มีจูสิวบานเตะ
1: จูสิว
0: เจ้าหลุนตุนแปลว่านครหลวงลอนดอนนะเจ
1: ้
0: า
1: หลุนตุน
0: แมนว่าลอนดอน
1: ลอนดอนเนาะขั้นแปลออก
0: มีซื่อรุ่นแปลว่าซุ่มเย็นประมาณนี้เจ้าแล้วก็มีซานคุยแปลว่าละอายแก่ใจ
1: ซานคุย
0: เจ้าสุยกัวหมากไหม
1: สุยกัว
0: เจ้าเถาจุ้ยแปลว่าเพิดเพลินหลงไหล
1: เถาจุ้ย
0: เจ้าและอีกคำศัพท์สุดท้ายแมนซุนลี่แปลว่าราบลื่นดำเนินไปด้วยดี
1: ซุนลี่สะดวกสบายประมาณน
0: ี้แมนแล้วเจ้า
1: โอ้กันยากเติบเนาะกระต่ายเน
0: า
1: ะการที่จะออกเสียงแล้วก็การที่จะมาเขียนแบบว่าตัวย่อว่าสั้นซะ
0: เจ้าฉะนั้นพวกเขาต้องได้ทำความเข้าใจแน่นอนว่าพวกเขาสองคนออกเสียงนี่มันบ่ถือห้อยซนห้อยอยู่แล้วนะครับผู้ฟังเนาะจะหน่อยพวกเขาจึงสิเปิดเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนให้ท่านฟังตึมอีกพวกเขาจะมาต่อที่หัวข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรื่อยๆในเวลาสอน
1: ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจะให้ทุกทานได้ไปหับฟังเสียงของคู่ภาษาจีนกันก่อนแล้วจึงกลับมาสนทนากันตื่มกระต่าย
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意韵母省写的部分
3: 休息睡觉 轮船牛奶啤酒昂贵留言开会讨论足球伦敦湿润惭愧水果陶醉顺利
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
1: ที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นการฟังเสียงเกี่ยวกับซับที่ว่าใส่อยู่ในห้องเฮียนหรือว่าประโยคที่ว่าใส่อยู่ในห้องเฮียนก็ตาย
0: แม่นแล้วเจ้า
1: คืออย่าคู่ภาษาจีนก็ตายคำว่าเปิดปึ้มนี่นะภาษาจีนเขาสิว่าจังได
0: เจ้าคือดังที่อาจารย์ออกเสียงไปเมื่อกี้นี้กระต่ายออกเสียงให้ฟังคืนอีกอ่านว่าตาคายซู
1: ตาคายซูแปลว่า
0: แม่นแล้ว
1: เปิดปึ้มของพวกเจ้าดูสิเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเจ้า
1: เจ้าแล้วเขาอยากบอกนักเฮียนอยู่ในห้องว่าอ่านดังๆเด้จังสิเด
0: ้โอ้กรุณาอ่านเสียงดังๆฮะเนาะ
1: แม่นแหละ
0: แปลว่าสิงต้าเซิงตู
1: สิงต้าเซิงตู
0: ถูกต้องเจ้า
1: อ่านเสียงดังๆเด้จังสิเนาะ
0: แม่นแล้ว
1: เจ้าและบอกอีกว่าอ่านอีกครั้งนึงดูอ่านคืนอีกดูจังสิเด้
0: ใจตูอีเปียน
1: ใจตู
0: อีเปียน
1: อีเปียน
0: ถูกต้อง
1: กระต่ายใต้ตูอีเปียนเนี่ยสิเนาะ
0: ใจตูอีเปียน
1: ใจตูอีเปียน
0: ถูกต้องเจ้า
1: เจ้าเอาอ่านพร้อมกันเดี๋ยวภาษาจีน
0: อีสีตู
1: อีสีตู
0: แม่แล้ว
1: อ่านพร้อมกัน
0: เจ้าม
1: ีคำถามบออย่างสิเขาอยากว่าภาษาจีนมาเท่าไหร
0: ่โยวันถีมา
1: โยวันถีมา
0: เจ้า
1: เจ้า
0: โยวันถีมา
1: อืมเนาะนี่แหละท่านผู้ฟังก็ได้เฮียนได้ฝึกได้เว้าไปน้ำกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้กระต่ายอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคืนตั้งแต่การที่เขาเขียนสระย่อการออกเสียงนะ
0: แม่แล้ว
1: จนมาใช้ประโยคที่ว่าอยู่ในห้องเฮียนตื่มอีกซะ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นการอ่านออกเสียงของสระที่เขียนย่อและเป็นคำศัพท์ที่ใส่ในห้องเฮียนพร้อมควบคู่กันไปสรุปแล้วมื้อนี้เนาะพวกเขาเฮียนสี่หัวข้อเลยว่าสี่บทเฮียนผู้ใด
1: เจ้า
0: เนาะ
1: ยาวพอสมควร
0: แม่นแล้วบทที่หนึ่งที่พวกเขานำเสนอเกี่ยวกับการออกเสียงเบาในภาษาจีนนะเนาะเพราะว่าบางพยางค์จะมีวรรณยุตและการออกเสียงสั้นเบามันก็แตกต่างกันไปคือดังที่พวกเขาคำศัพท์ที่นำเสนอคนหนานี่บ่จะเป็นจั่วจื่อฟังจื่ออีจื่อกุ้ยจื่อไม่อย่างต่างๆฮะเนาะและตัวที่สองแม่นตำแหน่งการวางวรรณยุตในภาษาจีนเพราะว่าอันนี้แม่นเน้นใช้เวลาเขียนนะเนาะว่าเขาต้องวางไว้อยู่ตัวใดอยู่จุดใด R O E E ไม่อย่างนะ
1: เจ้า
0: และตัวที่สามก็คือสระที่เขียนย่อเพราะว่าบางตัวเขาไม่จำเป็นต้องเขียนแต่ว่าต้องรักษาโค้งเสียงให้มันคือเก่า
1: แม่นล่ะ
0: และตัวสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนนะ
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังก็ถือว่าได้หลายหัวข้อในมื้อนี้ก็ลองมาฝึกฝนกันตื่มอีกและท่านสามารถติดตามบทเฮียนต่อไปจากทางรายการของพวกเราได้มาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30-18:00 และระบบ AM ห่างห้อย 67 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 หรือจะฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสลับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อน
1: โชคดี
0: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: รายการฮอบฮู้เรื่อง SME
2: สบายดี
3: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่านตอนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้
2: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นระยะมื้อพักผ่อนที่หลายท่านบอกว่าเกี่ยมพักผ่อนและบางท่านก็บอกว่าพักผ่อนแล้วเนาะกับเวลานี้

0: มาอยู่ส่วนลือภัยที่กำลังเปิดวิทยุมาแล้วก็หับฟังขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จะได้ยินเสียงโคศกอนุรักษ์และโคศกพันงาสองสาวพวกเฮาที่มาให้ข้อมูลพร้อมกับเสียงเพลงมวลๆสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งใน30นาทีต้นคือดังที่พวกเขาบอกว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้ก็มีข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กับมีรายการฟังโดยเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าภารกิจเนาะหรือว่าจุดประสงค์ของทศวเพิ่นเฮ็ดอย่างแน่เพิ่นเป็นไผหลักๆแล้วเพิ่นก็จะช่วยบรรดาหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางช่วยแบบใดแน่สนับสนุนแบบใดแน่ในรูปแบบทุนก็คือสนองสินเชื่อในรูปแบบทุนโครงการวิสาการที่เว้าเรื่องของการยกระดับทางด้านวิสาการ
1: อ
0: ันที่3แม่นสมทบทุนสมทบที่ช่วยผู้ประกอบการที่เมื่อก่อนผลิตแบบเอิ้นว่ายังแบบครัวเฮือนหรือว่ายังบ่ทันได้นําใช้เทคโนโลยีถ้าว่ามีความสนใจหรือว่าอยากยกระดับมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตให้หลายขึ้นได้คุณภาพขึ้นอยากซื้อวัตถุเทคนิคเข้ามาอุปกรณ์เข้ามาเพิ่นก็จะช่วยสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าทศวนี้เพิ่นสนับสนุนบรรดาจนกใน3รูปแบบลักก็คือทุนสินเชื่อทุนโครงการวิสาการและก็ทุนสมทบ
1: เจ้าเอาเฝ้ามาฮอดคันนี้แล้วถ้าว่าสิบ่เฝ้าโตก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยเว้ามาป่านนี้แล้วก็เว้าให้ตื่นดีดูทุนของทศวนี่ในปี2026นี่มีทุนใดเด้เนาะหรือว่าห้องว่าอัปเดตมาตั้งแต่ต้นมาจนฮอดปัจจุบันนี้ฮอดปี2026นี่ล่าสุดนี่มีทุนอันใดเด้แล้วแต่ละทุนนี่มันไผผู้เอาให้เงินนี่เน
0: า
1: ะสําหรับแหล่งทุนของทศวที่สนองให้กับจนกท่านผู้ฟังก็คือแหล่งทุนตัวนี้แม่นเป็นการสนองให้กับจนกนี่มาฮอดปี2026นี่เนาะอัปเดตเลยล่าสุดนี่เลยเนาะ2026นี่ประกอบมี6บ่วงเงินด้วยกันนะบ่วงเงินที่1ก็แม่นบ่วงเงินก่อตั้งทศวเป็นทุนจากรัฐบาลบ่วงเงินที่2แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่า SME A to F เนาะและบ่วงเงินที่3ก็แม่นบ่วงเงินสะสมของทศวบ่วงเงินที่4แม่นบ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทศวบ่วงเงินที่5แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนกเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19 เป็นทุนจากธนาคารโลกอันนี้เป็นทุนจากธนาคารโลกท่านผู้ฟังเนาะและวงเงินล่าสุดเลยเนี่ยก็คือวงเงินที่6แม่นวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เนาะชื่อหลักๆเลยเนาะว่ามันจะมีสองวงเนาะที่ว่าคล้ายๆกันเนาะก็คือวงเงินอันนี้เป็นวงเงินที่ได้มาจากธนาคารโลกอันที่1มันวงเงินธนาคารโลกอันที่2มันวงเงินจากธนาคาร
0: พัฒนาอาเซีย
1: นหรือว่า ADB ที่หลายๆคนคุ้นเคย
0: เจ้าถ้าว่าท่านสนใจในบ่วงใดในจำนวน6บ่วงทุนที่ทศวเพิ่นจะตั้งปฏิบัติผ่านครูหัวมือของเพิ่นนั้นก็แม่นสอบถามรายละเอียดได้เพราะว่าจังซี่เนาะท่านผู้ฟังใน6บ่วงทุนนี้แม่นจะมีเงื่อนไขที่แตกต่าง
1: และ
0: ระยะเวลาที่แตกต่างวงเงินที่แตกต่างเพราะว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละวงทุนนี้จะไปช่วยแต่ละแขนงการที่บ่คือกันคือยกตัวอย่างว่าวงทุนของรัฐบาลหรือว่าวงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี่ก็จะแม่นให้แขนงการบริมสิทธิ
1: ์
0: ใน5แขนงการเนาะเมื่อก่อนมี4เดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น5มีแขนงการค่าพร้อมและสําหรับวงพัฒนาของธนาคารพัฒนาอาเซียนเน
1: า
0: ะหร
1: ือ
0: ว่าธนาคารโลกนี่ก็จะแม่นเน้นใส่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เฮ็ดธุรกิจดำเนินธุรกิจที่บ่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: เพราะว่าบ่วงเงินจากองค์การจัดตั้งสากลนี่เพิ่นจะให้ความสำคัญอันดับหนึ่งก็คือ
1: สิ่งแวดล้อม
0: ถ้าว่าเฮาดำเนินธุรกิจแล้วบ่ได้สร้างมลพิษเนาะจะเป็นทางกงหรือทางอ้อมนี่แม่นเพิ่นจะได้พิจารณาเนาะซึ่งในจุดนี้ถ้าว่าหากท่านมีความสนใจเรื่องของรายละเอียดต่างๆนี่ทั้งภาคสินเชื่อเองเพิ่นสิมีข้อมูลให้อย่างครบถ้วนเลย
1: เจ้าเอาเว้าถึงจุดนี้แล้วเนาะสำหรับวงเงินที่1ที่เฮาเกินไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทศว.วงเงินตัวนี้หลายคนสิจื้อง่ายๆว่าเป็นวงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีเนาะวงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีก็คือวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทศว.เนาะและส่วนว่าวงเงินระบบ อาหารกสิกรรมแบบยืนยงอันนี้จากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB นี่ตัวนี้มันเพิ่นจะบอกไปเพียงแต่ว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมฉะนั้นท่านผู้ฟังในนามเป็นผู้ประกอบการเองก็จะต้องได้ไปถามข้อมูลเรื่องของธนาคารหรือว่าอาจจะถามข้อมูลไปเพิ่มเติมหากับเรื่องของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเติบอีกและส่วนว่าวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของ

0: นก.เนาะหรือว่าวิสาหกิจขนาดน้อยเนาะอันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเป็นอยู่ที่ 7.5% ต่อปีและนอกจากนั้นก็ยังมีบ่วงเงินเข้าถึงแหล่งทุนของจนก.รับมือแล้วก็ฟื้นฟูจากโควิด19ตัวนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเพิ่นก็บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพิ่นว่าฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องได้ไปสอบถามข้อมูลเติมอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้ารายละเอียดที่พวกเราเว้ามาทั้งหมดนี้สามารถสอบถามไปทางโทสวกรก็ได้เนาะที่หมายเลข02141464เพิ่นจะได้ให้รายละเอียดว่าธนาคารใดแน่ที่เป็นกู้มือเพิ่นเพื่อจะได้โดยโกงหาบรรดาธนาคารที่จะตั้งปฏิบัติเน
0: า
1: ะอันนี้เป็นข้อมูลโดยรวมที่พวกเราเว้าว่าสุขมีเลขการฟังแต่ว่าตอนนี้ขอพักกันก่อนจากข้อมูลข่าวสารกันก่
0: อ
1: นไปม่วนซื่นเสียงเพลงก่อน
0: ไปม่วนซื่นเสียงเพลงก่อนบ่ทางโฆษกเองก็เล่าหลายแล้ว
1: เข้ามาคือใส่ข้อมูลเลย
0: ใส่ข้อมูลก่อนเนาะอาจจะเป็นด้วยความคิดฮอดท่านผู้ฟังว่าเฮามีข้อมูลใหม่ๆเฮาก็อยากมาเล่าเลยเนาะอยากมาบอกต่อเพื่อว่าให้บรรดาผู้ประกอบการก็คือมีทักเป็นเพลงรายการหันได้มีอัน
1: ข้อมูล
0: ใหม่ๆอัปเดตเน
1: า
0: ะตอนนี
1: ้ฟังเพลงก่อน
0: เจ้า
1: ส่งเสียงเพลง

0: อ่าหลังจากที่ฮับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วมาตื้อมีข้อมูลหน่อยนึงเนาะเพราะว่าตัวนี้ทั้งโฆษกเองก็หาก็ค้นหาเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอนาข้อมูลบ่วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB นี่ให้นี่ตัวนี้แม่นเพิ่นบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นี่แม่นที่เหมาะสมเพิ่นบอกว่าแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกโดยโกงเน
1: า
0: ะว่าเป็น
1: อัตราดอกเบี้ยเท่าใดเนาะแต่ละประเภทธุรกิจ
0: แม่นล่ะอาจจะจะต้องมีการพิจารณาแต่ละเงื่อนไขแต่ละอนาธุรกิจไปเนาะซึ่งตัวนี้นี่แม่นโอ้วงเงินเพิ่นให้สูงได้ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวหน่อย
1: ต่อหน่วยแต่ว่าจะปล่อยเป็นสกุลเงินกีบให
0: ้แม่นล่ะแล้วก็ระยะเวลาของการกู้ยืมมันบ่เกิน5ปีสูงสุดบ่เกิน5ปีฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจตัวนี้ก็สามารถสอบถามไปหาทางเบื้องของธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่หูมือกับธสว.ได้
1: เจ้าอ้าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พวกเขาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้นํากันในเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติของทางธสว.ก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแต่อยากฝากเติมอีกถ้าว่าท่านอยากจะติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ละเอียดหรือว่าทันการเนาะสามารถไปกดติดตามเพจของทางธสว.ได้พิมพ์คําว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www.laosmefund.org
0: เจ้าอ้าวเบิ่งแล้วอนุรักษ์ระยะนี้ก็ถือว่าหาก็ผ่านมาถือว่าอยู่ในระยะกลางปีเน
1: า
0: ะกลางๆแบบแก่ๆกลางแบบแก่ๆจักหน่อยเนาะเอาฉะนั้นตัวนี้นี่หลายๆท่านที่สนใจก่อนหน้านี้เนาะเกี่ยวกับการเข้าถึงวงเงินของธสว.ต่างๆนี่ว่าเฮาควรยื่นเอกสารตอนใดแล้วตอนใดเพิ่นจะตอบรับเฮาแล้วเฮ็ดให้เฮาจักสิฮู้ว่าระยะที่เฮายื่นไปนี่มันเหมาะสมแล้วหรือบ่เนาะระยะเวลาของการยื่นบทเสนอท่านผู้ฟังสําหรับอันนี้แม่นแนะนําเกี่ยวกับโครงการวิสาการเน
1: า
0: ะสําหร
1: ับ
0: ถึงโครงการวิสาการระยะเวลาของการยื่นบทเสนอเนาะถึงธสว.นี่โดยธสว.นี่เพิ่นเปิดรับบทเสนอโครงการนี่เป็น4ครั้งต่อปีท่านผู้ฟัง4ครั้งต่อปีในการรับนะก็เป็นทุกๆเดือนเนาะทุกๆเดือนทําอิฐของไตรมาส
1: เจ้า
0: ทุกเดือนทําอิฐของไตรมาสก็คือปีนึงนี่เพิ่นจะประกอบมี4ไตรมาสงวดที่1เพิ่นจะรับอยู่ในระยะเดือน1เน
1: า
0: ะงวดที่2รับอยู่ในระยะเดือน4งวดที่3รับอยู่ในระยะเดือน6งวดที่4งวดสุดท้ายไปรับอยู่ในระยะเดือน10ของปีเนาะหมายความว่าเพิ่นจะรับเอกสารนี้เป็น4งวดด้วยกันในปีนึงเนาะ
1: เจ้า
0: ส่วนว่าขั้นตอนเนาะโดยมีขั้นตอนคือดังนี้เนาะก็คือ1แม่นเติมข้อมูลพื้นฐานของโครงการตามบทเสนอโครงการแบบฟอร์มที่1หาแบบฟอร์มที่2และเอกสารติดขัด1หา3ให้ครบถ้วนตามที่ธสว.นั้นได้กำหนดแล้วก็ยื่นเสนอมาหาธสว.ตามระยะเวลาที่มีการระบุที่เฮาได้เว้าไปแล้วเนี่ยที่1ก็แม่นเดือน1เดือน4เดือน6เดือน10เนาะอันนี้เป็นระยะ4เดือนเลยเนาะธสว.จะมีการค้นคว้าในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการแจ้งตอบภายในเวลา1อาทิตย์เนาะผ่านหรือบ่ผ่านเพิ่นก็จะแจ้งเลยหล
1: ัง
0: จากที่เฮายื่นบทเสนอไปเนาะและกรณีที่ว่าผ่านธสว.เองจะรับฟอร์มแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค้นคว้าและเสนอขั้นตอนของการจะตั้งปฏิบัติต่อไปว่าควรเฮ็ดแนวใดตัวนี้เป็นกับฝากไปเติมอีกเนาะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้กำลังสนใจเกี่ยวกับการเข้าถึงทุนโครงการวิสาการนี่ว่าระยะเวลาของการยื่นบทเสนอนี่เป็นตัวใดย้ำเติมอีกเดือน1เดือน4เดือน6แล้วก็เดือน10ถ
1: ้
0: าว่าท่านใดที่ทันในระยะเดือน6นี่เนาะทันแล้วยื่นไปแล้วกับภายในเวลาที่ส่งที่เพิ่นก็จะตอบแล้วนะถ้าว่าบ่ทันในระยะเดือน6ยังมีอีก1งวดท้ายปีก็คือเดือน10เนาะเพิ่นจะรับอีกครั้งนึง
1: เอ้าเป็นไตรมาสที่4เพราะว่าในปีนึงเพิ่นจะแบ่งเป็น4ไตรมาส
0: เจ้า
1: เอ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่พวกเฮาเว้าว่าสุก็มีรายการฟังเนาะถ้าว่าข้อมูลใดที่ยังบ่ครบยังขาดอยู่ท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางห้องการโทรศัพท์โดยตรงเลย02141464เด้อ
0: เจ้า
1: สำหรับ30นาทีต้นของพวกเฮา
0: หมดเวลาแต่ว่ายังมีอีก30นาทีหลังตื่นอีกตอนนี้เฮาจะพักก่อนพอโคชกับเว้ามาหลายแล้วก็สิเมื่อยเด้ไปฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการพร้อมกับฟังสปอตโฆษณาก่อนแล้วจังหน่อยกับข้อสู่ระยะที่2ของรายการตื่นอีก
1: เจ้า

0: มันเจ้าให้อย่างคณะ
1: ข้อยกำลังสแกนจ่ายยูนินเพย์ QR ด้วยแอป GDB Yes
2: บ่ว่าจะชอบจะเที่ยวจะกินบ่ว่าจะอยู่ใส่ประเทศใดก็จ่ายง่ายสะดวกถ้ามีแอป CDB Yet
1: ผู้บอข้อดีมันมีอย่าง
0: มีอย่างล่ะ
1: ปลอดภัยง่ายสะดวก
0: โอ้ชัวร์ค่ะแท
1: ้โหลดเลยถ้าอย่าง
2: ท่านสามารถสแกนจ่าย Union Pay QR ผ่านแอป CDB Yet ทั่วโลกได้แล้วมื้อนี้ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: เอาหลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบผิด
4: เจ้าระยะนี้เฮาได้รับการสนับสนุนจากธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ท่านใดที่กำลังซอกหาบอนฝากเงินอยากมีบอนฝากเงินหรือว่าอยากจะสะสมเนาะเพื่อได้ดอกเบี้ยก็สามารถเลือกธนาคารห่วมพัฒนาเป็นช่องทางในการเอื้อนว่าได้รับต้นทุนดอกเบี้ยในเวลาที่เหมาะสมเนาะกันเพราะเรื่องการออมเงินนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญได
3: ้ต้องมีการลงทุนเป็นการลงทุนอีกรูปแบบนึงเนาะ
4: มีความเสี่ยงบ่มีความเสี่ยง
3: บ่มีความเสี่ยง
4: แล้วก็ยังได้เงิน
3: ได้เงินดอกเบี้ยอีกผู้ใดที่โอ้ยมีเงินอยู่ในมือแต่บ่ฮู้ว่าจะไปต่อยอดธุรกิจแบบใดหรือว่ายังบ่ทันพร้อมที่จะลงมือในการเฮ็ดธุรกิจก้อนเงินตัวท่านเนาะท่านบ่ควรเก็บไว้ในตัวเพราะว่าหยังมันเว้าเรื่องความปลอดภัย
4: แล้ว
3: ไว้ในตัวเฮานี่1มันเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยแล้วอันที่2ก็แม่นไว้ซื่อๆมันจะบ่ได้หยัง
4: บ่เกิดดอก
3: แต่ว่าเฮาไปฝากธนาคารไว้นี่แม่น1มีความปลอดภัย2มาได้อัตราดอกเบี้ยแล้วเพิ่ม3มาก็คือได้สิ่งรางวัลนําอีกเช่นเดียวกับธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า GDB นี่เพิ่นจัดกันทุกปีเลยทุกๆปีท่านผู้ฟังท่านใดที่ไปฝากประหยัดฝากประจําฝากไว้มีกําหนดก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคเพิ่นจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เพิ่นออกมาดอกบ่เปลี่ยนแต่ละระยะส่วนใหญ่แล้วเพิ่นจะมักจัดให้กับบรรดาผู้ประกอบการบรรดาพ่อแม่ประชาชนหรือว่า
4: ลูกค้า
3: ลูกค้าเนาะลูกค้าของเพิ่นนี่แหละผู้ใดที่มีเงินไปฝากเป็นแบบมีกำหนด3ปีปี1ปี1 2ปี3ปี5ปีก็ว่ากันไปเนาะเพิ่นจะถามว่ายิ่งฝากหลายก็ยิ่งมีโอกาสหลายเพราะว่าได้สิทธิ์ลุ้นโชคมีการนี่เฮาก็เลยโอ้สมนาผู้โชคดีครับ
4: ก็ดีใจ
3: เพิ่นแวนดีใจ
4: ปีนี้ก็ลุ้นน้ำกันว่าใครสิเป็นผู้โชคดีได้รางวัล
3: ผู้โชคเองก็อยากมีรางวัลอยากได้รางวัลคือเพิ่นนี่แต่ว่ายังบ่ทันมีเงินไปฝาก
4: แต่ว่าไปฝากอยู่เปิดบัญชีแล้วแต่ว่าเพิ่นมีเงินไขที่กำหนดเด
3: ้ต้องเป็นวงเงินเท่านี้จึงสามารถเข้าสู่รอบคัดเลือกแต่ว่าตอนนี้โคโซเองยังบ่ทันรอบเขาคัดเลือกเลยอ่ะ
4: อันเป็นลูกค้าเพิ่น
3: เนาะโอ้นอกจากเว้าถึงว่านะเรื่องของเงินฝากแล้วเนาะก็ยังมีเรื่องของเงินกู้เอาท่านใดที่ดำเนินธุรกิจอยู่ต้องการอยากจะเข้าถึงวงเงินของเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB แนะนําไปต่อยอดธุรกิจได้บ่ได้เช่นเดียวกันเด
4: ้
3: เพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์มีหลากหลายอัตราดอกเบี้ยขึ้นกับเงื่อนไขที่แตกต่างเนาะเช่นว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการบริการบ่โฮงแฮมบ่เฮือนพักค่าอาหารต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขอได้คือกัน
4: เ
3: ข้าถึงวงเงินอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่นก็จะมีให้แบบแตกต่างเนาะสิ่งที่สำคัญแล้วสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้เอาที่สายด่วนเลย1499
4: แม่แล้วหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของเพิ่นได้ผ่านทางเพจ Facebook ของ JDB Bank เด้อเนาะอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนใน30นาทีหลังของพวกเฮาตอนนี้พาทานไปม่วนเสียงเพลงกันก่อนระยะต่อไปพวกเฮาจะมาฝากข่าวโดยเฉพาะระยะฤดูฝนเรื่องของพยัคฆ์ไข่ยุงลาย
3: เจ้า

0: เอาหลังจากเขาฟังเสียงเพลงม่วนๆแล้วมาต่อมาพบกับรายการของเขามาพบกับผู้ชมทั้งสองเติมอีกและอย่างนี้ยังมีข้อมูลดีๆมาว่ามาว่าฝากความมุ่งใหญ่ถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้าน
1: ระ
0: ยะฤดูฝนแบบนี้พยาธิที่ตามมานั่นก็คือพยาธิไข้ยุงลายไข้มาลาเรียปีนี้เขาอยากให้ตัวเลขเป็นศูนย์เด้เนาะบ่อยากให้มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหรือว่าเกิดการระบาดที่นักคือกันกับหลายๆปีผ่านมา
1: เจ้าก็จะแล้วเฮานี่แหละห่วมแหงห่วมใจกันในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหนอนน้ำยุงลายเพราะว่าฝนตกมาแล้วน้ำขังน้ำเอิ้นว่าทั้งน้ำขังแล้วบนใดที่มันเป็นห้องห้วยที่มันหกมันเหื้อเนาะมันก็เฮ็ดให้ยุงอยู่อาศัยแล้วก็เกิดแม่แพร่ลูกซึ่งจะนำเสื้อไข่ยุงลายมาสู่เฮาหรือว่าอีกหนึ่งสองทางเนาะค่ะว่าอยู่เฮือนเฮามีตู้กินเข้าเนาะหรือว่ามีบ่อนใดที่มันเป็น
0: ยาง
1: ที
0: ่ลดทางน้ำทางนั่นล่ะ
1: โทรบอก
0: ให้มันมีเน
1: า
0: ะ
1: ต้องได้ควมต้องได้ทำร้ายแต่ถ้าว่าเขาเป็นไข้แล้วบัดนี้เขาต้องได้สังเกต
0: ไ
1: ปหาหมอสังเกตตัวเองแล้วก็บอกให้ซื้อยามากินเองเพื่อเวลาให้ทันการปิดปวดแล้วเขาก็จะบ่ได้เสียใจภายหลังเนาะอันนี้ด้วยความห่วงใยจากทางรายการของเราเกี่ยวกับการเฝ้าระวังหรือว่าการติดตามการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายในระยะฤดูฝน
0: เจ้าเอาและนอกจากเรื่องของพยาธิไข้ยุงลายที่จะตามมากับฤดูกาลนี้แล้วอีกอันนึงก็แม่นปักเติมอีกในการใช้รถใช้ถนนระยะนี้ฝนตกแดบางบอนนี่ก็แม่นถนนทางก็บ่สะดวกฉะนั้นก็ให้ค่อยไปค่อยมาเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนทุกการเกิดอุบัติเหตุนี่จะนำมาซึ่งความเสียหายบ่หลายก็น้อยนะท่านผู้ฟังฉะนั้นด้วยความห่วงใยจากทางรายการพวกเฮามาเบิ่งจากเวลาแล้วก็เห็นที่หลายหลังพอสมควรแต่ว่าตอนนี้จะให้ไปฟังก่อนจัก2เสียงเพลงจะได้พอสิว่าโอ้ยคนสกบ่หลายบ่ได้ฟังเพลงเพิ่นว่าซั่นเอาหลังจากครับฟังเสียงเพลงแล้วไปฟังข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารห่วงพัฒนามหาชนผ่านทางสปอตโฆษณาโอเพิ่นเว้าละเอียดเลยในสปอตโฆษณานี่ว่าม
1: ี
0: ผลิตภัณฑ์ใดๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพวกเฮาจึงกลับเข้ามาพบกันในยามสุดท้ายของทางรายการ

0: ในโลกดิจิตอลที่มีการเคลื่อนไหวอย่างว่องไวธุรกิจบ่ควรล่าช้าเพราะการสำลักเงินหลายระบบหลายการเสื่อมต่อความซับซ้อนที่บ่จำเป็นนี่มันเหตุผลที่ทางธนาคารห่วงพัฒนามหาชน JDB สร้างทางเลือกใหม่ให้กับธุรกิจดิจิตอล JDB Payment Platform แพลตฟอร์มการสำลักเงินสำหรับธุรกิจยุคใหม่เสื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี API เพื่อเสื่อมต่อการสำลักรูปแบบ Dynamic QR Payment ห้องหับการสแกนจ่ายจากธนาคารภายในและต่างประเทศบีฟลิงค์เพย์เมนต์บริการห้องหับด้านสำลักสาขาผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มคาร์ดเพย์เมนต์แพลตฟอร์มเสื่อมต่อกับการหับสำลักบัตรวีซ่ามาสเตอร์คาร์ดและยูเนียนเพย์ฟินเทคอีคอมเมิร์ซโมบายคอมเมิร์ซฟู้ดเดลิเวอรี่และเวนดิ้งแม็กซีนปลอดภัยว่องไวทันสมัย JDB Payment Platform สร้างง่ายเสื่อมไวเติบโตไกล
1: ท่านผู้ชมมาฮอดนี้เวลาในรายการพวกเราก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วก่อนจากการขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนมาโดยตลอดนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจเป็นสกิจขนาดน้อยรายการกระทรวงสกรรมรายการค่ะ
2: ขอบใจธนาคารห่วงพัฒนามหาชนและพิเศษขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังและรับชมรายการของพวกเราเมื่อนี้เวลาหมดเวลาถือโอกาสลากันไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าฝากกันตึ๊บอีกรายการของพวกเราทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. 19:00 น.สำหรับมื้อนี้อนุรักษ์ป้อมโดยเอิ้นงาและทีมงานควบคุมเสียงลาไปก่อน
1: ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงเนาะพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาว่าจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: เสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครั้งที่23และกองประชุมเกี่ยวข้องที่ประเทศออสเตรเลียยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวแห้งอยู่เวเนซุเอลาเกือบ 1,000 คนออสเตรเลียเกียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีนำใส่สื่อสังคมออนไลน์ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ในระยะผ่านมาเจ้าหน้าที่กำลังป้องกันซาดป้องกันความสงบได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้มีผลสำเร็จหลายด้านที่เป็นพื้นฐานแต่ก็ยังมีหลายปัญหาที่ยังคงค้างจะต้องริสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและเด็ดขาดขึ้นกว่าเก่าพลเอกคำเลียงอุทาไกสนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีคำเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนานี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงเวียงจันทน์ว่าคณะภาคคณะองค์การกลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงในการนำพาซี่นำเรียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนบรรดาเผ่าจงห่วมแหงห่วมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดที่เป็นความรับผิดชอบทั่วปวงชนโดยถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกจำเป็นที่ติดพันกับเวียกก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความหับหู่ในทั่วสังคมอย่างกว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงสาวหนุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงพิษภัยอันห้ายแห้งของยาเสพติดหับหู่และเข้าใจระเบียบกฎหมายที่พัวพันกับยาเสพติดปลุกระดมคนขวายให้เขาเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเฮาหันต่อเนื่อง
2: คณะพรรคคณะนำกระทรวงองค์การขันศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาสี่นำในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเถื่อเป็นต้นการสร้างความรับผู้ปลูกจิตสำนึกในทั่วสังคมเป็นเวียกปลายแหลมนำหน้าเป็นเวียกที่ต้องได้เหตุก่อนสำคัญเป็นเวียกบริมติดแต่ก็มีหลายภาคส่วนยังถือว่าเวียกโฆษณาเป็นเวียกที่บ่สำคัญเน้นแต่การแก้ไขปลายเหตุแต่บ่แก้ไขต้นเหตุด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้การโฆษณาเผยแพร่ในแขนงการเขตทางใกล้ตกลีกบ่ทันทั่วถึงการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวชุมชนยังบ่ทันแข็งแรงการสนับสนุนของมหาชนแขนงการต่างๆที่เกี่ยวของบ่ทันเป็นเจ้าการเข้าร่วมฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นการกักเกี่ยมปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมปีตัวนาข้าพเจ้าในนามตั้งนาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจึงเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งตะกลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงรวมแห่งรวมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดโดยสุ่มใส่บางปัญหาถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นพร้อมทั้งถือเอาเวียกดังกล่าวนี้เป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญของทุกการจัดตั้งพรรครัฐที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความรับรู้ในตัวสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงเต้านุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผิดภัยผลหายของยาเสพติดรับรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายที่ติดพันกับยาเสพติด พุกระดมค้นคว้ยให้เขาเจ้าเขาใจ

0: ตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการแข็งแรงและต่อเนื่อง
1: พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานข้างล่างเพื่อฟื้นฟูผู้ถูกขอให้เวียกงานบำบัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพให้เขาเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเป็นปกติกลับคืนมาเป็นของครอบครัวและสังคมสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการทางด้านกฎหมายให้มีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพสืบต่อสร้างปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้บุคลากรที่เฮ็ดเวียกดังกล่าวแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้มีความรับประกันในการเฮ็ดเวียกงานในซุ้มปีต่อหน้าและอื่นๆ
2: วันที่25มิถุนายนนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐทานเวียงทวิศรเทพจันทร์กรรมการส่วนกลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวได้ให้เกียรติต้อนรับการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของทานเหงียนหือเงียกรรมการส่วนกลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามพร้อมโดยคณะที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของทานเหงียนหือเงียพร้อมด้วยขณะในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายที่สำคัญในการประกอบส่วนเข้าในการเสริมสร้างและความเอาใจใส่ในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่เป็นมูลเสื้ออันดีน้ำกันระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีนี้2ประเทศมีสายพันธุ์ทั้งการทูตครบรอบ64ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ49ปีการต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในครั้งนี้ได้มีกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในกองประชุมได้ปรึกษาหารือเวียกงานด้วยบรรยากาศอบอุ่นไม่ตีจิตสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของเวียกงานการกวดสอบระยะปันมาและเป็นเอกภาพการเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวเมืองในต่อหน้าคือสืบต่อแลกเปลี่ยนการเยียบยามพบปะสองฝ่ายในระดับการนำขั้นสูงของสององค์การกวดสอบแห่งรัฐอย่างปกติองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามจะสืบต่อสวยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันคนคั่วและฝึกอบรมเวียกงานกวดสอบของลาวเสี่ยวซานฝ่ายองค์การกวดสอบเวียดนามจะมาถ่ายทอดบทเรียนและนำพาโดยรูปแบบลงเลิกกวดสอบตัวจริงร่วมกับพนักงานกวดสอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวในบรรดาวีซ่ากีดที่ห่วมหุ้นระหว่าง2ฝ่ายลาวเวียดนาม2ฝ่ายจะพร้อมกันคนคัวกลไกวิธีการและเป้าหมายการกวดสอบพร้อมกันในโครงการลงทุนระหว่างเวียดนามและลาวสืบต่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีห่วมมือระดับภาคพื้นและสากลของบรรดาองค์การกวดสอบสูงสุดแห่งรัฐของบรรดาประเทศพร้อมกันนั้นยังมีกองประชุมถ่ายทอดบทเรียนใน2หัวข้อคือการมีส่วนร่วมขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในการสร้างแผนงบประมาณแห่งรัฐและสุกโยและติดตามการแก้ไขผลการกวดสอบแห่งรัฐ
1: ในระยะ6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลมีความคืบหน้าหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติจัดตั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026และมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่177ว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026ในโอกาสแถลงข่าวเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026เมื่อบ่ดลมานี้ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสิให้เห็นว่า6เดือนต้นปีนี้ทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้52ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้34ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ8ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขั้วการผลิตสินค้ารับใช้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการประกาศสร้างตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดี
3: ตัวประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานและเอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก้ไขปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดซึ่งสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ 1,786 เรื่องจับผู้ถูกหาได้ 4,000 กับสหคนจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้20ครั้งกักผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนรวมมี14สัญชาติยึดของกลางได้หลายสมควรจับผู้ลักลอบขุดค้นแร่ธาตุอยู่12แขวงแลบอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบผู้กระทำผิด153คนซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศยึดลกจกได้72คันรถด้าม3คันรถตัก1คันเรือ10ลำรถกระบะ5คันและอุปกรณ์อื่นๆเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 5%สามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 52% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 34% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 8%
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันยกให้เห็นตื่มว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาปรากฏการย่อท่อในสังคมการหันเป็นทันสมัยอย่างสักซ่าการคุ้มครองโครงการขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางการลักลอบตัดไม้ซื้อขายและเคลื่อนย้ายไม้การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการนำใช้ทรัพย์สินของรัฐยังฟุ่มเฟือยการเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายและอื่น
2: ๆวันที่25มิถุนายนนี้ที่นครนันนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านหยีอิงฟูรองประธานองค์การพิมพ์จำหน่ายภาษาต่างประเทศของจีนได้พบปะคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเมียนมาไทยอินโดนีเซียกัมพูชาและลาวเนื่องในโอกาสที่คณะผู้แทนดังกล่าวเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่จีนโดยเฉพาะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5ที่นครนันนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจงกวงซีในโอกาสนี้ท่านหยีอิงฟูได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเสยต่อคณะผู้แทนบรรดาประเทศอาเซียนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5ซึ่งเป็นการประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันการร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนที่มีมาแล้วนั้นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นและตีราคาสูงต่อการร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงเขตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและสื่อดิจิตอลเสื่อมันว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ประชาชนของพวกเขาโดยเฉพาะคนหุ้นใหม่และจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดีตลอดถึงการพัฒนาร่วมกันในโอกาสนี้บรรดาหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความขอบใจต่อท่านหยีอิงฟูที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติพร้อมทั้งแสดงความสมเสยอย่างจริงใจมายังเจ้าภาพจีนที่ได้กักเก็บความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5นอกนั้นยังได้จัดสรรให้คณะผู้แทนไปเยี่ยมยามบริษัทสื่อมวลชนสถานีวิทยุโทรภาพและหอพิพิธภัณฑ์แห่งต่างๆซึ่งได้สร้างความประทับใจหลายที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในเวียกงานสื่อมวลชนเคียงคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกลมเกี่ยวของกวางซีในขณะเดียวกันท่านวันศรีกวามัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้แทนลาวได้ติดราคาสูงต่อการประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างจะแจ้งว่าวิดีโอสั้นและสื่อดิจิตอลคือขวดต่อที่ดีที่สุดในการเสื่อมจอดทางด้านจิตใจและเป็นกุญแจสำคัญในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันเจรจาอาเซียนจีนสำหรับลาวพร้อมเล็งซีนำให้สื่อมวลชนหันเป็นรูปแบบดิจิตอลสะนั้นเพื่อเป็นการพันกระยายมากผลของงานในครั้งนี้ลาวได้เสนอ3ทิศทางในการร่วมมือคือถอดถอนบทเรียนตัวจริงนำในการผลิตและคุ้มครองสื่อยุคใหม่สุกยูการร่วมมือผลิตเนื้อหาโฆษณาการท่องเที่ยว และผลสำเร็จของเส้นทางรถไฟลาวจีนจากสูตรอบรมและยาสั้นให้แก่บุคลากรลาวเสมือนว่าการพบปะในครั้งนี้จะเฮ็ดให้การร่วมมืออาเซียนจีนก็คือลาวจีนแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
1: การขยายพักอยู่หน่วยพักบ้านสนบทในเขตห่างไกลโศกลีกอยู่แขวงพงศลียังมีข้อยุ่งยากบางด้านเป็นต้นด้านภูมิสันฐานอยู่แขวงพงศลีส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยบ้านอยู่กระแจกกระจายและอยู่เขตทุรกันดารหลายสมควรเฮ็ดให้พื้นฐานของลางเข้าถึงได้น้อยเส้นระบบเส้นทางเข้าได้เพียงระดูเดียวความรับผู้เข้าใจความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของคณะหน่วยพักและสมาชิกบ้านจำนวนหนึ่งยังบ่ทันสูงบวกกับมหาชนก้าวหน้าในเขตห่างไกลโศกลีกจำนวนหนึ่งยังบ่ฮู้หนังสือและบ่ฮู้เว้าภาษาลาวและปัญหาอื่นๆในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการขยายพรรคอยู่หน่วยพรรคบ้านชนบทห่างไกลโศกลีกต่อกองประชุมเรียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านธนูคำจิตยะวงศ์คณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพงศลีให้ฮู้ว่าเพื่อแก้ไขข้อคงค้างที่เกิดขึ้นในต่อหน้าจะสืบต่อสุกยู่ให้คันเมืองและตาเสงสร้างแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเวียกงานขยายหากฐานบ้านชนบทห่างไกลโศกลีกให้ติดพันกับแผนการแผนงานและโครงการละเอียดเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีจุดสุ่มติดตามกวดการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาหน่วยพรรคเขตห่างไกลโศกลีกโดยเฉพาะเวียกงานการรับมหาชนก้าวหน้าเข้าพรรคให้ถูกต้องตามขั้นตอนรับประกันให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
4: ชุมยูในทั้งเมืองและตาแฉงสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการขยายพรรคอยู่ชนบทห่างไกลโศกลีกให้เป็นแผนการแผนงานและโครงการที่เพื่อนำพาจัดการปฏิบัติอย่างมีจุดสูงยึดตัวชุมยูทั้งเมืองตาแฉงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เมืองพักบ้านเคลื่อนไหวตามแนวทางนำพาควบชีวิตพักเขียนในสติพักอย่างเป็นปกติยึดตัวตามระเบียบของพักยึดตามข้อการสร้างความเข้มแข็งให้บรรดาเมืองพักที่อยู่ห่างไกลโซนนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานการพักมาสวัสดิการและพักยึดตัวตามขั้นตอนรับประกันปริมาณและคุณภาพจะตั้งเป็นแพร่เชื้อซึ่งระเบียบของพรรคประชาธิปไตยสมัยที่12ในบรรดาเมืองพรรคบ้านพรรคผู้เข้าใจและเชื่อซึ่งเห็นได้ความหมายความสำคัญและกระตุ้นเห็นในมหาชนผู้ที่กำลังอยากเข้าเป็นสมาชิกพรรค
1: ท่านธนูคำจิตยวงศ์เสนอคณะพักคันศูนย์กลางสวยคุ้นคั่วเพิ่มเงินนโยบายอุดหนุนให้คณะพักหากฐานบ้านเติมอีกเพื่อสร้างแห่งจูงใจและยกสูงความรับผิดชอบของคณะพรรคบ้านในการเคลื่อนไหวเวียกงานพรรคเสนอให้มีนโยบายพิเศษและหันเป็นทันสมัยในการบริการคุ้มครองพร้อมทั้งคุ้นคว้าปรับปรุงคู่มือหรือเอกสารขั้นตอนการเข้าพรรคให้แท้เหมาะกับระดับวัฒนธรรมของประชาชนและบรรดาเผ่าอยู่บรรดาเขตห่างไกลโศกลีก
2: ในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนนี้คณะผู้แทนนำพาโดยท่านไสยสนะไสยกรหัวหน้ากรมเจรจาและหัวมือสากลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครั้งที่23และกองประชุมที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียกองประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์และกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือกันโดยได้ย้ำคืนผลของกองประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครั้งที่30และกองประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนและออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครั้งที่44หับทราบความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติของแต่ละประเทศสมาชิกหับทราบการรายงานของหน่วยงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหน่วยงานมาตรฐานระเบียบการเทคนิคและขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องหน่วยงานแหล่งกำเนิดสินค้าหน่วยงานการค้าด้านสินค้าหน่วยงานด้านการลงทุนหน่วยงานด้านการค้าด้านการบริการหน่วยงานการร่วมมือด้านเศรษฐกิจหน่วยงานการแข่งขันและปกป้องผู้สมใส้และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ปฏิบัติสำเร็จแผนเวียกของตนเองและสืบต่อปฏิบัติในต่อหน้าพร้อมกันนั้นกองประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการและมาตรการในการสุกยูส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้มีความเลือกซึ่ง และสอดคล้องกับสภาพการเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้โดยเฉพาะการนำใช้ประโยชน์จากโครงการและการสนับสนุนทางด้านเทินฮอนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อช่วยประเทศสมาชิกในการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาให้มีประสิทธิผลคณะผู้แทนลาวเห็นดีและให้การสนับสนุนต่อการสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฉบับปรับปรุงครั้งที่2ให้มีผลบังคับใช้โดยไวพร้อมทางเน้นนักถึงความสำคัญของการร่วมมือแบบหลายฝ่ายในการเสริมขยายการค้าการลงทุนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคพื้นนอกจากกองประชุมคณะกรรมการร่วมแล้วคณะผู้แทนลาวยังได้เข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกซึ่งเน้นถึงบทบาทสำคัญของการปฏิรูปองค์การการค้าโลกโดยเฉพาะการรักษาระบบการค้าหลายฝ่ายที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและโอกาสในการเสริมขยายการร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพื่อซอกหาแนวทางและมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูปองค์การการค้าโลกให้สามารถรับรองต่อสิ่งท้าทายทางด้านการค้าในปัจจุบันและอนาคต
1: เมื่อบดลมานี่ที่สโมสรใหญ่เมืองภูวงแขวงอัตตปือได้จัดพิธีปาฐกถาวันพาวงปิดล้อมกองพันที่2ครบรอบ67ปีวีรกรรมตูนคุกอย่างมหัศจรรย์ของผู้นำพรรคและแนวลาวหักชาติครบรอบ66ปีวันไซสนะของสหภาพโซเวียตฟาสซิสต์เยอรมันสงครามโลกครั้งที่2โดยการเป็นประธานของสหายดาบแก้วไซยะแสงกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองมีบรรดาคณะพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ว่าลาพิธีสหายดาบแก้วไซยะแสงกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองสหายก่อนคำดวงสมปานห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองภูวงสหายวันประเสริฐศรีสนนคณะประจำพรรคเมืองประธานกวดกาพรรคลาดเมืองได้ให้เกียรติพัดเปลี่ยนเหล่ามุ่นเสือ3วันประวัติศาสตร์ซึ่งทั้ง3สหายได้ยกให้เห็นมุ่นเสืออันองอาจกาหาญความมีน้ำใจเด็ดเดียวเหนียวแน่นและมีไว้ผิบสลาดซองไซของพนักงานนักหบในกองพันที่2โดยภายใต้การนภาของพรรคโตสู่บ่ยอมจำนนต้านกับจักรพรรดิผู้หุกหานทั้งหน่วยและใหญ่หลายครั้งจนสามารถเอาชนะศัตรูและสุดท้ายกองพันที่2พร้อมด้วย91ครอบครัวได้พาวงปิดล้อมของศัตรูไปสู่เขตที่มันด้วยความปลอดภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์อันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของผักของกองทัพเฮาและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่ขบวนการต่อสู้ของกองทัพเฮาพร้อมนี้ก็ได้ยกให้เห็นมูลเสือวีรกรรมต้นคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำผักและแนวราวหักศาสตร์ที่ได้ค้นคว้าสารวัตรทหารที่เขามาเวียนยามคุกมาเป็นตนเองและวางแผนละเอียดหอบคอบจึงสามารถต้นออกจากคุกได้สำเร็จและเดินทางไปสู่เขตที่มันได้อย่างปลอดภัยวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
6: ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: อย่าเอาจะเปลี่ยนเลนเ
1: ขาต่อไปเชิญทานฟังข่าวกีฬา
2: ธนาคารพัฒนาลาวจำกัดหรือ LDB มอบเงิน300ล้านกีบสนับสนุนสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวซึ่งเป็นตัวแทนให้แก่ลาวเพื่อเกียรติรับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์โลกครั้งที่17ประจำปี2026ระหว่างวันที่3หาวันที่9ธันวาคมปีนี้ที่นครหลวงจันทน์พิธีมอบภาพเงินสนับสนุนดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบุดรมณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวมอบโดยทานดวงศรีสิงห์ดวงแก้วพร้อมด้วยกันฝ่ายคุ้มครองสาขาธนาคารพัฒนาลาวจำกัดและกล่าวรับโดยทานมโนทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งชาติลาวมีทานคำภาไพวันวงไสรองประธานทั้งเป็นเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมโนทองวงไสรได้แสดงความขอบใจอย่างสูงมายัง LDB ที่ได้ให้การสนับสนุนแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการกีฬาและได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมกีฬาเพาะกายลาวให้เติบใหญ่ขยายตัวเท่านั้นยังเป็นโอกาสที่ดีให้แก่การเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของลาวให้ชาวโลกได้รู้จักหลายขึ้นในระยะผ่านมากีฬาเพาะกายลาวได้รับการพัฒนาอย่างบุจุดยั่งและสามารถก้าวกระโดดไปไกลสร้างผลงานในเวทีโลกเป็นเกียรติชื่อเสียงและสักขีให้แก่ประเทศชาติในนั้นสามารถสร้างนักกีฬาสิงแซมโลกได้ถึง4คนหญิง2คนและชาย2คนเสื่อว่าในการรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พวกเขาจะได้เห็นนักเพาะกายลาวสายเลือดใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรายการเพาะกายสิงแซมโลกในท้ายปีนี้มีหลายชาติแจ้งเจตจำนงจะเข้าร่วมสิงไซโดยเฉพาะเวียดนามและอินเดียคาดว่าจะส่งนักกีฬามาร่วมหลายกว่า100คน
1: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านทอมฟอร์เซอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติในฮู้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวไฮเฮงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับนครหลวงคาราการ์สประเทศเวเนซุเอลาในวันพุธวันที่24มิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น900ชาวคนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกหลายกว่า 50,000 คนขณะที่ตัวเลขของชาวต่างประเทศที่อาศัยในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวไฮเฮงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19คนรวมถึงพลเรือนจากปอร์ตุการเอสปายบราซิลจีนและอิตาลีมีผู้สูญหายหลายกว่า100คนสำนักงานเพื่อประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากต่างประเทศอย่างน้อย17ประเทศพร้อมระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากเอสปายเอกวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิกได้เดินทางมาถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ในระหว่างการสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: ตามข่าวต่างประเทศทานแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับวิทยุกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABCในวันศุกร์ผ่านมาว่าออสเตรเลียเกี่ยมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้านำใช้สื่อสังคมโซเชียลมีเดียเช่น Facebook TikTok และ YouTube ให้มีความเข้มงวดหลายขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายนี้จะมีความเข้มงวดหลายที่สุดและหัดกุมโดยบ่มีซองวางแถลงการนี้จัดขึ้นภายหลังมีรายงานว่าเยาวชนออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่า85ส่วนห้อยยังคงมีการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่เริ่มมีบังคับใช้ในเดือนธันวาคมปีผ่านมาโดยการปลอมแปลงกลไกการตรวจสอบอายุเซ็นการถ่ายรูปแสดงตัวตนซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายรวมถึงการยืนยันอายุของตนเองให้หลายกว่า16ปีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมองศาและปลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเสนอรายการท้อง

ไม่ล้ำเดียวล้อมหัวบ่ไขว้ไผบ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวเป็นอันว่า30นาทีทางรายการพวกเฮาพร้อมที่จะนำเอาสาระต่างๆพร้อมกับความบันเทิงบ่ว่าจะเป็นขับลำหรือว่าเพลงมาให้ทานฟังบางคนก็เป็นพักผ่อนกินข้าวกินน้ำเป็นเวลาดีๆเนาะที่หลายคนกำลังพบปะสังสรรค์กับหมู่ครูบ่หรือว่ากินข้าวกินน้ำกับครอบครัวลูกหลานแม่นมีความอบอุ่นแม่นมีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าเวลากินข้าวกินน้ำครบหน้าครบตาลูกเต้าพ่อแม่แล้วก็พ่อตู้แม่ตู้พ่อปู่แม่ย่าจังซี่ก็เป็นการดีเนาะเพื่อจะได้โอ้ลมหรือว่าศึกษาอบรมในคิดจิตใจแก่ลูกหลานแก่ทุกคนในครอบครัวอันละบ่ฟ้าเว้าอย่างหลายมามวลๆจากรายการกับพวกเฮา

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะไม่มาบอกพวกนี้มาดิ่งบนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางทับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขารบและหักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่สำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความบันเทิงมวลซื่นในเวลาดีๆแบบนี้

บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังประกอบอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบางท่านนั้นอาจจะกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆหรือว่าบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้ามตามตลาดตลีว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้มาพบพ้อกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในขั้นทำอิฐจะมอบเสียงขับเสียงลำมวนสร้างความเบิกบานสดชื่นในขั้นทำอิฐซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท้
1: โอ้ยก็ว่าสิมาส่วนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
1: ้มือแรงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: แก้วเม็นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อให้ได้ติดตามรับฟังสิ่งดีๆและก็สร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในระยะบ่พอเท่าใดปีที่ผ่านมานี้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันนี้นั้นพรรคและรัฐบาลเพิ่นได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงแก้ไขพื้นฐานโครงล่างหลายจุดหลายบอนโดยเฉพาะก็แม่นในเขตห้างไก่ซอกลีกรวมทั้งเขตแขวงต่างๆและก็รวมถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราสังเกตได้ว่าปัจจุบันระบบการคมนาคมในประเทศลาวเฮานี้ได้รับการพัฒนาเส้นทางต่างๆนับตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้ต่างก็ได้รับการปรับแปลงบูรณะและก็พัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบใหญ่ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็นำเอาเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาสู่ประเทศลาวเฮาถึงแม้นว่าในระยะผ่านมานั้นประเทศลาวเฮาจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแล้วก็แม่นพายุที่พัดผ่านส่งผลให้มีฝนตกหนักเกิดเหตุน้ำท่วมเซาะเจือนและก็เฮ็ดให้เส้นทางบางสายในเขตแขวงต่างๆได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแต่ว่าด้วยความเอาใจใส่ของทางภาคและรัฐบาลก็ได้รับการปรับปรุงดูแลเอาใจใส่และก็ปรับแปลงให้กลับคืนมาใช้งานได้ตามปกติและสิ่งสำคัญเมื่อได้รับการปรับแปลงบูรณะให้สามารถกลับคืนมาใช้งานได้แล้วเขตแขวงท้องถิ่นก็ต้องเป็นเจ้าการร่วมกันในการเอาใจใส่เบื้องแยงรักษาทรัพย์สินส่วนรวมตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำม่วนๆบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ได้พดม้งจำเบนเลนหางเงินไส้กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นได้
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นๆๆ
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สุขีมั่นเสมอมันคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่าวปลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงขับเสียงลำม้วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้พบกันมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำม้วนสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปพอสมควรหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านโบราณก็น้อยเหลียวบางเวลานาทีตอนนี้ก็หยับจอมอเข้ามาท้ายรายการนี้จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานมวลซื่นจากเสียงขับเสียงลำไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเส้นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่สำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความบันเทิงมวลซื่นในเวลาดีๆแบบนี้

บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังประกอบอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบางท่านนั้นอาจจะกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆหรือว่าบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างตามตลาดตลีบอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหับฟังรายการของพวกเราไปนำได้มาพบพ้อกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในขั้นทำอิฐจะมอบเสียงขับเสียงลำมวนสร้างความเบิกบานสดชื่นในขั้นทำอิฐซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาส่วนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายเด
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะระดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าถูกสนิทแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหันแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อให้ได้ติดตามรับฟังสิ่งดีๆและก็สร้างความเบิกบานม้วนซื่นไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม้วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม้วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ผู้ฟังที่เคารพในระยะบ่พอเท่าใดปีที่ผ่านมานี้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันนี้นั้นพรรคและรัฐบาลเพิ่นได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงแก้ไขพื้นฐานโครงล่างหลายจุดหลายบอนโดยเฉพาะก็แม่นในเขตห้างไก่ซอกลีกรวมทั้งเขตแขวงต่างๆและก็รวมถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราสังเกตได้ว่าปัจจุบันระบบการคมนาคมในประเทศลาวเฮานี้ได้รับการพัฒนาเส้นทางต่างๆนับตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้ต่างก็ได้รับการปรับแปลงบูรณะและก็พัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบใหญ่ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็นำเอาเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาสู่ประเทศลาวเฮาถึงแม้นว่าในระยะผ่านมานั้นประเทศลาวเฮาจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแล้วก็แม่นพายุที่พัดผ่านส่งผลให้มีฝนตกหนักเกิดเหตุน้ำท่วมเสาะเจือนและก็เหตุให้เส้นทางบางสายในเขตแขวงต่างๆได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแต่ว่าด้วยความเอาใจใส่ของทางภาคและรัฐบาลก็ได้รับการปรับปรุงดูแลเอาใจใส่และก็ปลวกแปลงให้กลับคืนมาใช้งานได้ตามปกติและสิ่งสำคัญเมื่อได้รับการปลวกแปลงบูรณะให้สามารถกลับคืนมาใช้งานได้แล้วเขตแขวงท้องถิ่นก็ต้องเป็นเจ้าการร่วมกันในการเอาใจใส่เบื้องแยงรักษาทรัพย์สินส่วนรวมตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำม้วนๆบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ได้พดม้งจำเบนเลนหาเงินไส้กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนโดยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สุขีมั่นเสมอมันคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่าวปลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้พบกันมนต์ซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปพอสมควรหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบ่หลายก็น้อยเหลียวบางเวลานาทีตอนนี้ก็หยับจอมอเข้ามาท้ายรายการนี่จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานมนต์ซื่นจากเสียงขับเสียงลำไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียน
1: เพื่อเป็นการกักเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นอยู่ณคอนหลวงจันทน์ในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนได้จัดตั้งการฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานพิมมาสอนศรีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นหัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนมีบรรดาแขกหับเซินนักวิทยากรและพนักงานคั่วจานและนักศึกษา LO และ VO เข้าร่วมจุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้พื้นฐานด้านเวียกงานพิธีการทูตแก่พนักงานคั่วจานและนักศึกษาที่เฮ็ดหน้าที่ในคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทน LO และ VO ทางนี้ก็เพื่อแนะไซเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้อนรับคณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวได้หับผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการนำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเวียกงานพิธีการทูตโดยการให้เกียรติเป็นวิทยากรของท่านนางตนาวิลัตแก้วดวงดีห้องหัวหน้าแผนกกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนื้อในการบรรยายได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานหับไส้ของประชุมที่กำลังจะมาถึงและกองประชุมอื่นๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีนอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วในตอนบ่ายของมื้อเดียวกันคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนยังได้ลงพื้นที่เพื่อถอดถอนบทเรียนอยู่สถานที่ตัวจริงที่สนามบินสากลวัดไตการลงพื้นที่แม่นเน้นหนักใส่3จุดสำคัญคือห้องหับห้องแขกพิเศษหรือ VIP จุดหับเอากระเป๋าสัมภาระจุดผ่านเอกสารและเจ้าหน้าที่จุดผ่านเอกสารกับเจ้าหน้าที่กวดคนเข้าเมืองรวมถึงจุดบริการอื่นๆตามความเหมาะสม
0: เมื่อบุดุลมณีคณะผู้แทนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวนำโดยท่านพุทธวงศ์บัวละภาหัวหน้ากรมร่วมมือกับต่างประเทศได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำและเวียกงานดิจิตอลที่บางกอกประเทศไทยโดยมีท่านมงคลจิระไซสกุลของหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านตุลาการระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับขอบกฎหมายแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการนำใช้กฎหมายว่าด้วยการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาของ2ประเทศและการส่งผู้ให้คำแนะนำซึ่งองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีพลบทบาทโดยกุ้งในการเป็นใจกลางประสานงานและจัดตั้งปฏิบัติคำห้องขอการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ลงเลิกเพิ่มทวีเอาใจใส่ในขั้นตอนการประสานงานการจราจรเอกสารให้มีความใกล้ชิดสนิทแน่นและเป็นระบบยิ่งขึ้นเพื่อยกสูงประสิทธิภาพและความว่องไวในการร่วมมือทางด้านกฎหมายเพื่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นพบปะกับผู้ต่างหน้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศโดยได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขั้นตอน และสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเพียงการตัวจริงพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของลาวและไทยให้มีความคืบหน้าและจะตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในตอนท้ายของการเยี่ยมยามคณะผู้แทนยังได้ร่วมมือกับองค์การ UNODC แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในระดับสากลเกี่ยวกับการเก็บกำหลักฐานข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีส่งทางการประสานงานให้มีความสะดวกเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลในต่อหน้าท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาจากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของเราในระยะหกหูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านมิคาอิลมีซูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-16มิถุนายนที่นครหลวงมอสโกซึ่งเป็นการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งทำอิฐของท่านนายกรัฐมนตรีลาวภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวจุดประสงค์ของการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อสืบต่อหัดแน่นเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันเป็นบุญเสื้อที่ดีงามมาแต่ดนนั้นในทุกขงเขตเวียดนามระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนลาวและรัสเซียพร้อมทั้งพันขยายผลการพบปะ2ฝ่ายระหว่างท่านทงรุนศรีสุริตประธานประเทศลาวและท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียตลอดระยะผ่านมาในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกระหว่างลาวและรัสเซียนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการร่วมมือทางด้านการเมืองเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานการขนส่งการศึกษาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณสุขการท่องเที่ยวและอื่นๆสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในอนาคตเพื่อหัดแน่นการพัวพันร่วมมือที่มีมาแล้วนั้นให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นท่านสนใจสีพันดอนได้แสดงความขอบใจรัฐบาลและประชาชนรัสเซียต่อการช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวในแต่ละปีการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในแขนงการต่างๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้แสดงความสมเสยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเพื่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียที่นครหลวงเวียงจันทน์ในอนาคตอันใกล้ๆนี้นอกจากการพบปะสองฝ่ายท่านสอนไซสีพันดอนยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซียเป็นต้นส่วนไซสนะสนามแดงและอื่นๆในเวลาสุดท้ายของการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งนี้ท่านสอนไซสีพันดอนยังได้เข้าร่วมและกล่าวมีความเห็นในงานพบปะธุรกิจระหว่างลาวและรัสเซียการเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยดำเนินไปอย่างสมเกียรติพร้อมกันนั้นการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียในครั้งนี้ยังได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ดนนั้นระหว่างสองรัฐบาลและประชาชนสองประเทศลาวและรัสเซียให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแม้ผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของเราซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเพลงห้องจากทางรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังคิดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: ในสภาพการที่สถานการณ์โลกและภาคพื้นยังสืบต่อเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างบรรดาประเทศใหญ่มีการพัฒนาอย่างซับซ้อนบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงแบบดั้งเดิมและบ่แม่นแบบดั้งเดิมผสมประสานกันการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และการกล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลามีความหมายสำคัญเป็นพิเศษนี่บ่เพียงแต่แม่นกิจกรรมการต่างประเทศระดับสูงของพรรคและรัฐเวียดนามเท่านั้นแต่หากยังแม่นสานทั้งการเมืองอันลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางการต่างประเทศของเวียดนามภายหลังกองประสมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคเอกราชเป็นเจ้าตนเองสันติภาพมิตรภาพการหัวมือและการพัฒนาหลายฝ่ายหลายรูปแบบในการพัวพันต่างประเทศเป็นเพื่อนมิตรเป็นคู่หัวมือที่ไว้วางใจได้และเป็นสมาชิกที่หาวหันมีความรับผิดชอบของประชาคมสากลการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ดำเนินขึ้นในพื้นที่ภูมิศาสตร์การเมืองของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งเป็นภาคพื้นแห่งสายค้าห่วมของประชาคมอาเซียนและเป็นหนึ่งในบรรดาศูนย์กลางการเติบโตที่มีพลังขับเคลื่อนสูงที่สุดของโลกสำหรับเวียดนามอาเซียนย้ำใดก็คงมีฐานะเป็นบุริมสิทธิ์ทางยุทธศาสตร์ในนโยบายการต่างประเทศการที่ผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เยี่ยมยามบรรดาคู่หัวมือสำคัญในอาเซียนและเข้าร่วมเวทีด้านความมั่นคงสั้นนำของพรรคเพื่อนได้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องที่สุดอยากประกอบส่วนสร้างสาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นพรรคพื้นแห่งสันติภาพเสถียรภาพเพิ่งตนเองสามัคคีมีเสียงเว้าและบทบาทนับมือสูงขึ้นในโครงประกอบภาคพื้นที่กำลังก่อหางสร้างตัวขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ยืนยันอย่างแข็งแรงถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อสายพัวพันเพื่อนบ้านมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านกับประเทศไทยเวียดนามและไทยแม่นสองเศรษฐกิจสำคัญในอาเซียนมีหลายจุดคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนาพร้อมทั้งมีความสามารถช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันด้านการค้าการลงทุนกสิกรรมการท่องเที่ยวโลจิสติกการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวสายพัวพันเวียดนามไทยได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2025สร้างขอบการเมืองใหม่ให้2ประเทศนำการหัวมือเข้าสู่ล้องเลิกและแท้จริงความหมายของระยะการเยี่ยมยามไทยบ่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจทั้งการเมืองเท่านั้นแต่หากยังได้มีการกำหนดรูปแบบบรรดาพื้นที่การหัวมือใหม่ระหว่างสองเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลใหญ่ในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองและอาเซียนในขณะที่ตองโซอุปทานของภาคพื้นกำลังได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ในขณะที่ความมั่นคงด้านอาหารพลังงานแหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกลายเป็นปัญหาที่มีซิวิซิวาเวียดนามและไทยจึงมีเงื่อนไขที่จะร่วมกันส่งเสริมบทบาทนำพาในการร่วมมืออนุภาคพื้นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการหาประกันวิถีชีวิตที่ยืนยงให้แก่ประชาชนในนั้นมีประชาชนบรรดาประเทศเขตลุ่มแม่น้ำคองรวมทั้งลาวสำหรับสิงคโปร์การเยี่ยมยามครั้งนี้มีความหมายแห่งบาดเก้าเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพในสายพัวพันสองประเทศการเยี่ยมยามสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของสหายตัวเริ่มในเดือนมีนาคม2025ได้กลายเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์เมื่อสองประเทศได้ยกระดับสายพัวพันขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านเป็นการเปิดแห่งขับเคลื่อนใหม่ในการหัวมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวการเงินนวัตกรรมการศึกษาฝึกอบรมความมั่นคงและการบริหารจัดการนครสิงคโปร์แม่นหนึ่งในศูนย์กลางสั้นนำของอาเซียนด้านการเงินเทคโนโลยีโลจิสติกและการบริหารจัดการสมัยใหม่ขณะที่เวียดนามแม่นเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างมีพลังมีตลาดกว้างขวางมีกำลังแรงงานหนุ่ม และมีความมุ่งหวังก้าวขึ้นอย่างแข็งแรงการประสานสมทบระหว่างประสบการณ์ถือนฮอนเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของสิงคโปร์กับศักยภาพพัฒนาของเวียดนามได้สร้างพื้นฐานการหัวมือที่มีอนาคตสดใสและเต็มไปด้วยความมุ่งหวังที่ดีจุดที่น่าสังเกตก็คือสายพัวพันเวียดนามสิงคโปร์บ่เพียงแต่พัฒนาในขอบเขต2ฝ่ายเท่านั้นแต่หากยังมีพลังแผ่ขยายในระดับภาคพื้นอีกด้วยบรรดาเขตอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์ในหลายปีผ่านมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือที่มีประสิทธิผลเสื่อมโยงการลงทุนเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นสร้างเวียกเขตงานทำถ่ายทอดเทคโนโลยีและสุกยูขบวนการอุตสาหกรรมในระยะ2ประเทศสามารถขยายรูปแบบนี้ไปสู่เขตอุตสาหกรรมสีเขียวนครอัสตาลิญะศูนย์ข้อมูลพลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและการฝึกอบรมแหล่งกำลังคนคุณภาพสูงนั่นแมนบรรดาคงเขตที่สอดคล้องกับแนวทางแห่งการพัฒนาของเวียดนามภายหลังกองผสมใหญ่ครั้งที่14เติบโตไว้แต่ยันยงพัฒนาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการเสื่อมยงสากลอย่างลึกซึ้งสำหรับฟิลิปปินส์การย่ำยามครั้งนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเวียดนามต่อคู่ความมือทางทะเลที่สำคัญในอาเซียนเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างก็มีผลประโยชน์พื้นฐานร่วมกันในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงความปลอดภัยเสรีภาพในการเดินเรือและการบินอยู่ทะเลตะวันออกสุขโยกการแก้ไขข้อพิพาทด้วยมาตรการสันติวิธีสอดคล้องกับกฎหมายสากลโดยเฉพาะแมนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982พบกันนั้นสองประเทศยังมีพื้นที่การหัวมืออันกว้างขวางในด้านกสิกรรมการค้าข่าวสารสินในน้ำการศึกษาการหันเปลี่ยนดิจิตอลการรับมือภัยพิบัติการแลกเปลี่ยนประชาชนและการหัวมือในอาเซียนในสภาพการที่ฟิลิปปินส์ดำรงบทบาทเป็นประธานอาเซียนในปี2006การเพิ่มทวีพบปะระดับสูงระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์ยิ่งมีความหมายอันแท้จริงเวียดนามสนับสนุนบทบาทประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์พร้อมทางพัฒนาจากห่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มหักษาอย่างมั่นคงบทบาทแกนกลางของอาเซียนสุขยุกการสร้างประสบการณ์อาเซียนเพิ่งตนเองความรวมและปรับตัวเข้ากับสภาพการหันเปลี่ยนสำหรับประเทศลาวซึ่งย้ำใดก็ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีภายในอาเซียนและการร่วมมืออนุภาคพื้นเอกสารดังกล่าวมีความหมายไกลสิทธิ์ติดแทดอาเซียนที่แข็งแรงเป็นเงื่อนไขสำคัญให้แต่ละประเทศสมาชิกบ่ว่าใหญ่หรือน้อยล้วนแต่มีสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสในการพัฒนาจุดเน้นที่มีขนาดความสำคัญระดับภาคพื้นและสากลก็คือที่สหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่ได้กล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลาที่สิงคโปร์นี่แมนเวทีด้านความมั่นคงป้องกันศาสตร์สันนำของอาเซียนเป็นบอนโฮมสุมนุมของบรรดาผู้นำรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศนักเสี่ยวซานด้านยุทธศาสตร์และบรรดาผู้กำหนดนโยบายเพื่อปรึกษาหารือบรรดาปัญหาความมั่นคงอันหีบด่วนของภาคพื้น
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแมนขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทศรศิหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

วกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเศร้าหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 21:15 นจนถึง 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสงค์สลาดลีนี่น้องเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานคำคืนทายอาทิตย์ถาวรทันใดที่บ่ทันได้นอนเถ้ออย่าลืมมุนคืนมาทีระบบ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอีกหนึ่งช่องทางหับฟังผ่านทางระบบเรดิโอการ์เด้นเนาะพี่น้องค่ะอยู่ทางต่างแคว้งต่างประเทศก็สามารถหับฟังแล้วก็ขอฟังเพลงบ่เนาะหรือว่าส่งข้อความกันเข้ามาที่เบอร์020-298-2259ท่านผู้ฟังโอลุมสนทนานำกันได้ในระยะนี้มีเพลงม่วนๆฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้ท่านใดที่ยังบ่ทันได้นอนท่านใดที่ยังสืบต่อภารกิจในทายอาทิตย์แบบนี้เนาะโดยเฉพาะแล้วส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประจำการเหยียบตามชายแดนเนาะอาสาสมัครทัวร์ประเทศอันนี้นี่ก็ถือว่าส่งกำลังใจให้ทีมงานแพทย์หมอหรือว่ากำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเนาะในทั่วประเทศส่งกำลังใจให้เด้อทุกท่านแต่ว่าต้นรายการนี่จะมอบเพลงมวลๆให้มีรายการได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่ม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

0: ตั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เฮาลาวเออจงรักกัน
0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงกับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพลินสนุกกันอยู่แต่ว่าในระยะนี้หยิบยกเอาข่าวๆกระบวนการมาฝากมาต้อนการเคลื่อนไหวของคณะเสาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวของพวกเฮาในทั่วประเทศหยิบยกมาในการเคลื่อนไหวของแขวงคำม่วนท่านผู้ฟังในหั่นเนาะแมนคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงคำม่วนพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวสุกหนูเวียกงานกระบวนการสาวหนุ่มเยาวชนอยู่ที่เมืองไซบัวทองโดยการเข้าร่วมของสหายภูแก้วสุทธิวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงตอนหับโดยสหายบัวละพาป้านมณีเลขาคณะบริหารงานสนุมเมืองมีบรรดาสหายคณะประจำคณะบริหารงานสนุมแขวงและบรรดาสหายคณะบริหารงานสนุมเมืองไซบัวทองตลอดหอดสมาชิกสนุมเขาห่วมซึ่งว่ากล้องประชุมก็ยังได้รับฟังการรายงานเนาะการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสนุมเมืองในระยะผ่านมาในนี่ก็เผื่อเป็นการตีราคาเนาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนการคาดหมายสู่โซนและได้วางแผนทิศทางในต่อหน้าและในกองประชุมดังกล่าวเนาะในหนีนิทานประธานก็ได้เน้นนักหลายปัญหายกตัวอย่างว่าให้คณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองนี่จงเอาใจใส่ต่อกับเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้กับบรรดาสมาชิกสาวหนุ่มในการคุ้มครองของตนให้กำได้เนาะเข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและสุกยู่กลุ่มเป้าหมายสมาชิกสาวหนุ่มวัยหนุ่มที่บ่มีเหตุงานทําว่างงานให้เข้าร่วมขบวนการเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพตามการแจ้งการในแต่ละระยะที่ว่างออกหนึ่งในหันนี้แม่นเว้าถึงการพัฒนาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนเพราะว่าศูนย์กลางของพวกเฮานี่ก็ถือว่ามีกรมหนึ่งท่านผู้ฟังเนาะกรมพัฒนาวิชาชีพสาวหนุ่มของพวกเฮาที่ส่งเสริมพรสวรรค์พรแสวงของน้องๆสาวหนุ่มของพวกเฮาผู้ที่ด้อยโอกาสแน่ได้เอิ้นว่ามาฝึกอบรมวิชาชีพเพราะว่ามีหลากหลายแขนงการได้ในหันในมีแขนงเสริมสวยบ่แขนงปรุงแต่งอาหารสร้างเสื่อมสร้างจอดแขนงไฟฟ้าสอมแปลงรถจักรรถใหญ่ท่านผู้ฟังก็มีหลายหรือถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถพัวพันติดต่อนำมงรัฐการได้นะเพราะว่าสำนักงานเพิ่นกระตั้งอยู่บ้านพ้นทันเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนการและเปลี่ยนกับบรรทัดในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเป็นมวลจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มกันโยแต่ในระยะนี้ยิบยกเอาเกี่ยวกับสลัดหูมาฝากมาต้อนมิดรายการทานเสื้อบวาเป็นหยังคนหุ้นใหม่จริงเสี่ยงเป็นมะเฮงไวขึ้นอันนี้นี่นักวิจัยพบว่าห่างกายแก่ก่อนวัยคือกุญแจสำคัญเคยสงสัยบอกว่าเป็นยังวัยหนุ่มหรือคนหุ่นใหม่ในปัจจุบันจริงเจ็บป่วยด้วยพยาธิมะเฮงวัยขึ้นเรื่อยๆทั้งที่อายุยังน้อยผ่านมานี่พวกเราอาจจะโทษเนาะในเรื่องของความเคร่งตึงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบฮิปฮ้อนเนาะความตุ้ยบอหรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกแต่ล่าสุดนักวิจัยได้พบคำตอบที่คาดบ่ถึงว่าอายุชีวภาพที่แก่ไวเกินอายุจริงคือสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้คนหุ่นใหม่เสี่ยงเป็นมะเฮงก่อนวัยอันควรอายุชีวภาพแม่นหยังแล้วเป็นหยังคนหุ่นใหม่จริงแก่ไวกว่าคนหุ่นก่อนเพราะว่าอายุชีวภาพนี้คืออายุที่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของจุลังและระบบภายในห่างกายซึ่งอาจจะแก่กว่าหรืออ่อนกว่าอายุจริงจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างเนาะที่เพิ่นได้มีการวิเคราะห์ได้พบว่าตัวเลขที่น่าตกใจก็คือคนหุ้นในปี1965หา1974มีระบบห่างกายแก่กว่าตัวจริงหรือว่าทรงวางอายุชีวภาพเพิ่มขึ้น23ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับคนที่เกิดในปี1950หา1954นอกจากนี้แล้วคนหุ้นปี1990หา1999ก็คือวัยหุ้นยุคนี้มีอายุชีวภาพแก่กว่าอายุจริงสูงถึง92ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับคนหุ้นปี1960หา1969นี่หมายความว่าคนหุ้นใหม่กำลังประเสริญกับภาวะห่างกายเสื่อมโทรมตามวัยที่วัยขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงอย่างใดก็ตามเนาะอายุห่างกายยิ่งแก่ยิ่งแลนเขาหามาเฮงไวขึ้นฐานผู้ฟังฉะนั้นแล้วผลของการศึกษาระบุว่าทุกๆระดับความแตกต่างของอายุชีวภาพที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดมะเฮงสนิทก้อนแข็งก่อนอายุ55ปีเพิ่มสูงขึ้นถึง8ส่วนห้อยหา22ส่วนห้อยโดยมะเฮงที่พบความเสื่อมโยงอย่างจะแจ้งที่สุดคือมะเฮงปอดมะเฮงระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะมะเฮงลำไส้ใหญ่และทวารหนักมะเฮงเหงื่อบุผงมดลูกถึงอย่างใดก็ตามเนาะงานวิจัยจะเป็นการศึกษาเชิงสังเกตและยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในระยะยาวแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยข้างในให้กับคนเฮาในยุคปัจจุบันนี้ว่าอายุในบัตรประชาชนอาจบ่หนายานกลัวเท่ากับอายุของห่างกายการหันมาเบิ่งแยงสุขภาพลดพรปัจจัยที่เฮ็ดให้ห่างกายแก่ก่อนวัยเช่นว่าการกินอาหารเนาะถือโภชนาการการนอนหลับและมลพิษจริงเป็นสิ่งที่บอกควรเบิ่งขามอีกต่อไปเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบใจแรงที่มาจากเพจของเรายูสเรดิโอ FM 90.0 Makers แบ่งปันข้อมูลแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปทางผู้ว่านี่หักแพงกับเข่ามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมงกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนขอขอบใจมายังทานผู้ฟังทุกทานที่เกียรติดตามหักฟังรายการแต่ต้นจนฮอดไทยสมงนี่สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกทานได้รับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เพิ่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าประปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

เล็กขุดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขุดเลียวเอาไว้บ่ดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้นหับทานเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์1ชั่วโมงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ที่ว่ายังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยามค่ำคืนแบบนี้จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในสันก็ดีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆถึงจะอยู่เขตห่างไกลซอกลีกเพียงใดกายาเนาะโคสุกะขอเป็นกำลังแรงใจให้มอบเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้รับฟังและผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลก็ขอให้ทุกคนเฮาเนาะเอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาเพราะว่าในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้มีหลายเส้นทางกระเมียนเป็นบวกเป็นคุ้มหลายบอนเส้นทางตัดขาดทุกคนเฮาต้องให้มีสติเนาะถ้าว่าเส้นทางใดที่เฮาบ่คุ้นเคยยิ่งได้เพิ่มความมีสติระมัดระวังให้หลายขึ้นบางเส้นทางเนาะกระเมียนเปียกมื่นการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนกระเมนบ่สามารถสัญจรไปได้คือเส้นทางไปภาคเหนือนี่บางจุดบางบอนรถบรรทุกนี่ก็บ่สามารถไปได้ในหน้าฤดูฝนแบบนี้ติดตามข่าวสภาพเส้นทางก่อนที่เฮาจะไปกันก่อนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องกวดกาสภาพเทคนิคของรถเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการเดินทางจึงค่อยออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากกระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแนั่นพอเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อ้าววันไข่สิได้เครื่องนี่นะคือมาเสียบสายต่อรีดไปจังซี
1: ่ลูกนี่นะพ่อ
0: ลูกเห็นอย่างคือบ่ฮีดซะนะเสียบสายต่อรีดไปจังซี่มันอันตรายได้ลูกฮู้บ่จักหน่อยเกิดไฟสดใหม่เฮือนใหม่ซันทั้งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเงินคำน้ำอีกเลยฮู้จักประหยัดได้มั้ยลูก
1: เจ้าพ
2: ่อเอ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวัน
3: เสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากต้น
2: เอ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวันคำเศร้าเดี๋ยวนี้น้องเศร้า
3: 1ชั่วโมงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้เฮาฟังและมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องกันอีกตื่มเกี่ยวกับภัยมิจฉาชีพและให้ระวังตัวในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนที่ว่าบ่หวังดีแอบอ้างนำใส่ Facebook ของบริษัทที่ว่ามีชื่อเสียงนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษโฆษณาหาเหยื่อผ่านทางสื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นก็แม่น Facebook และก็ WhatsApp โดยอ้างว่าเหยื่อได้รับรางวัลสร้างแห่งจูงใจให้กับเหยื่อเฮ็ดตามคำแนะนำโดยให้เหยื่อนี่ลงทะเบียนแล้วก็ป้อนข้อมูลส่วนตัวและก็ข้อมูลของธนาคารหรือว่าลอกให้ติดตั้งแอปที่จะใส่ควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อเนาะด้วยรูปแบบขอรหัสหรือว่ารหัส OTP เนาะเฮ็ดให้ผลบวังดีสามารถที่ว่าเอาเงินและก็ข้อมูลส่วนเตื่อของเหยื่อใดปัจจุบันนี้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนหลายพร้อมทางข้อมูลส่วนเตื่อต่างๆฉะนั้นเนาะจึงฝากเตือนผู้ที่นำใส่ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติระวังตัวและมีสติในการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์คอยวันใดน้องอายสิส่งมาหาฟังเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารนหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังซึ่งว่าสารนหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั้นก็คือกระเทียมให้คุณประโยชน์หลายกว่าที่เราคิดเนาะกระเทียมมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งต้านความดันเลือดสูงและการนำใช้ในการปรุงแต่งอาหารเนื้อของกระเทียมยังมีข้อดีที่โดดเด่นคือให้ความร้อนที่ช่วยขับลมแก้วัดได้ดีนอกจากที่ว่าช่วยปรุงแต่งอาหารแล้วกระเทียมก็ยังมีข้อดีคือสามารถรักษาสิวได้ให้หายช่วยเฮ็ดให้สิวเซียนและก็สิวหัวดำนี่ยุบลงลดสิวอักเสบสิวหัวซางที่อยู่ตามใบหน้าหรือว่าอยู่ตามห่างกายใดในพริบตาวิธีปิ้นปัวสิวเนาะก็แม่นมีขั้นตอนง่ายๆที่ทุกท่านนี่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็คืออันที่1เนาะนำเอากระเทียมนี่มาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดซอยให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำเอามาทาในบริเวณที่ว่ามีสิวแล้วจะปาไว้อยู่ประมาณ5-10นาทีแล้วก็ล้างออกเนาะหลังจากนั้นให้เฮานี่เอาน้ำก้อนเนาะมาทาเพื่อหลุดอาการแสบฮ้อนอันที่2เมนให้ปฏิบัติคือขั้นตอนที่1ก็แม่นเอากระเทียมนี่แหละเนาะมาซอยบางๆแล้วก็นำไปปั้นหรือว่าบดให้ละเอียดผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วนำเอาสำลีนี่มาจุ่มใส่ให้บางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวปะไว้5-10นาทีแล้วก็ล้างออกวิธีที่2นี่จะแซ่บน้อยกว่าวิธีที่1เนื่องจากว่าเนาะกระเทียมนี่จะถูกเจือปนด้วยน้ำแล้วอันนี้ก็คือสารนหูดีๆมีประโยชน์ที่ทางรายการของเฮานำมาฝากมาตอนให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้ก็คือคุณประโยชน์ของผักเทียมหรือว่าหัวกระเทียมเนาะสามารถปวดสิวได้

1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอ่าน้องนุ่งลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารมีสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนกันไปมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเกี่ยวกับการใส่ฟืนใส่ไฟนี่แหละได้ยินข่าวกันเป็นประจำท่านผู้ฟังแต่ละข่าวแต่ละมือแต่ละวันนี่ก็เฮ็ดให้จิตใจนี่หดหู่โดยเฉพาะแม่นไฟไหม้เหือนของพ่อแม่ประชาชนเนาะฟังแล้วก็หดหู่ใจแนวใดก็ตามเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื้มบ่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สหรือที่ว่าเฮาดังด้วยท่านดังด้วยฟืนอันใดก็อย่าเนาะเกี่ยวกับฟืนกับไฟขอให้เพิ่มความมีสติระมัดระวังนี่ให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะบางครอบบางครัวนี่มีแอร์หลายหน่วยและก็มีเครื่องปรับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นอีกหลายอันหลายอย่างเนาะหรือว่าชีวิตประจำวันแม่นใช้ไฟฟ้านี่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในเมื่อที่เฮาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายในครอบครัวก็ต้องหมั่นกวดกาเบิ่งเนาะอันใดที่มันเก่ามันแก่มันหมดอายุการใช้งานแล้วเฮาต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกถ้าว่าอันใดที่ว่ามันบ่รับประกันแล้วบ่มั่นใจเนาะก็แม่นให้สร้างหรือว่าผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการซ่อมแปลงไฟฟ้านี่มากวดกะเบิ่งอย่างคักแน่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟฟ้าหัวไฟฟ้าสอดไฟฟ้าลัดวงจรพาให้เกิดปัญหาอัคคีภัยนำความเสียหายมาให้แก่ทรัพย์สินและเงินสารของเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านจึงได้มาเว้ามาว่ามากล่าวมาเตือนทุกมื้อเนาะอยากให้ทุกคนเฮามีตั้งแต่ข่าวดีๆมีตั้งแต่ความสุขในการดำรงชีวิตแต่ละมือแต่ละวันเอาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อเนาะการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็เมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้เนาะก็เป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ําอั่งน้ําขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหือจึงเป็นเงื่อนไขเฮ็ดให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันจันทน์ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่29เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักดินอคันว่าสนุติดสังซาสังมาได้พี่ว่าตามตาคิ้วคือสนุสินักกลัวคันแม่นตาบ่คิ้วสิบ่เบื้องไฟสนุสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแพงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีอาจารย์ฟังเป็นประจำมาละแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเพลงห้องขับลำอีกจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งในยามเช้าๆก็จังซี่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดนะเอาเป็นไรตื่นจากการรับการนอนแล้วบ่บางคู่บางคนนี่ก็ยังหลับยังนอนอยู่เด้ 5:00 น. เช้าบ่ทันตื่นดอกเนาะหลายคู่หลายคนนี่ยังบ่ทันตื่นยังนอนอยู่ก็มีแต่ก็ยังมีหลายคู่หลายคนตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาประกอบส่วนกับในเพียงงานประจำวันของตนเองเพื่อเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเฮือนซ่านสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งด้วยการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอื่นๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองการหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดก็เพื่อนำพาเอาครอบครัวให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้ครอบครัวนำมือนำพังมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเฮ็ดให้ทุกคนในครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากนี่เป็นบัตรก้าวเริ่มต้นในการดำรงชีวิตของแต่ละครอบครัวฮะกระเสือเนี่ยว่าพวกเขาก็คงจะแข่งขันกันนั่นแหละเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเด้เพื่อเพิ่มพูนผลิตผลออกแห้งสอกอยู่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวให้ครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่ยังมีเข้มแข็งในอนาคตนะจากนั้นก็จะเป็นการประกอบส่วนการในการสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติให้เติมใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปเส้นเดียวกันรายการล้มทั่วทิศหับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อเพ็ง15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่29เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เดือนมิถุนามื้ออื่นวันที่30กำหนดไปแล้วนะเดือนกรกฎจะเข้ามาแทนทีเลยเด้กระเสือในว่าแต่ละกลุ่มกองแต่ละกลุ่มเกียรติเวียกงานก็คงจะเอาใจใส่เพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบจูให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามระดับขาดหมายยิ่งได้ท้ายปีมาจังสิได้ท้ายเดือนมาจังสิก็มีการสรุปผลงานในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็นผลงาน6เดือนต้นปีของแต่ละกลุ่มกองได้ประสบผลสำเร็จขึ้นได้แด่และยังมีอย่างแด่ที่ยังค้างคาอยู่แล้ววางแผนอะไรเพื่อจะพัฒนาเวียกงานของตนที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายในตอนนี้เสื่อว่าทุกคนในสังคมทุกคนในของเขตแต่ละของเขตเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นก็คงจะเอาใจใส่แข่งขันปฏิบัติให้สำเร็จผลตามมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กำหนดออกมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันกับมื้อที่ผ่านมาหั่นแหละท่านผู้ฟังก็มีเพลงมีล้ำมีข่าวมานำเสนอให้ท่านฟังแต่เริ่มต้นของรายการนี้ก็มาเบิกบานมนต์ซึ้งฟังเพลงฟังล้ำจากรายการสะก้อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

ำคานี้ไว้สิมีไว้คือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหลอที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงน้อบ่นี่ธรรมศาสตร์ทัศจันนี่แล้วละแม่นสิพันละนานับเรื่องงามบ่จบได้

ละมีสีเหลืองสีขาวสีพองแดงหรือป่านั้นอัศจรรย์นู้เสียงน้ำตุนแช่วันหลักแปดเช้าปากเสะแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายละมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาวันผาลานเด้อหินเกยและพวกเขาเคยไปเล่นนินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปู่พ่อมาอ่องออดเบาอ่อยหลากเบาเจียง

บาดเตียงขนิ่งอ่อนคาดว่าได้อยู่สอนมาลงน้องผัดรักดีละจังมากำปลายพี่ทั้งเบาเนื้อบาดเตียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งจ้องคอยน้อลังพลานินเอ้ยจนว่าเอ็น

าน้องมาลงลาจริงบ่เอาละพ่อไม่อดอดเบาว่าเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเล่านี่เสื้อคอยขาหูลากอกยาใหญ่มันบ่สมเผาผู้ตะคุณเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแค่หางเหงาสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละควันก็ยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลยพา

เป็นได้ท่านผู้ฟังเสียงลำจากทางรายการก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวทำอิฐกระเมนเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้นครับผู้แทนกระทรวงกสิกรรมป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้นครับท่านดิษฐินารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับในวันที่23มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในโอกาสที่ทั้งคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวและในโอกาสนี้นี่ท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านสอนไซสีพันดอนเพิ่นได้แสดงความต้อนรับสมเสยและติราคาสูงต่อท่านดิษทินาพร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันธุ์มือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวเฮาและกระทรวงเกษตร

่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่เคยมีมูลเสื่อมาแต่ดนนานแล้วนั้นให้นับมือเพิ่มพูนคุณสร้างและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ท่านดิษฐินาก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีบันดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้รายงานให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการมาเกินไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวและผลของการพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวเฮากับกระทรวงกสิกรรมป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรไทยทีวีนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ว่าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านดิษฐินารัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเวียกอยู่ลาวเฮาร่วมกับกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้เข้าเยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรีในวันที่23มิถุนายนนี้ข่าวต่อไปนี่แม้นว่าถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนี่แหละเพิ่นได้สนองทุนการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ลาวเฮาในต้นบ่ายวันที่22มิถุนายนนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้มีพิธีลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนโครงการสนองทุนการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ลาวเฮามูลค่า378ล้านเยนหรือประมาณ52ตื้อกว่ากิบโดยแม่นท่านอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเฮาและท่านโคอิซุมิซิโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้ต่างหน้าให้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ลงนามโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายคือลาวและญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและในโอกาสนี้ท่านรองรัฐมนตรีอนุภาพวงนอแก้วได้ต่างหน้ารัฐบาลลาวแสดงความเข้าใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือช่วยเหลือลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้เฮ็ดให้ชีวิตการมีอยู่ของประชาชนลาวบรรเทาได้รับการยกระดับดีขึ้นเป็นก้าวก้าวและยืนยันว่าจะนำใช้การช่วยเหลือทุนการศึกษาครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าลาวจะสืบต่อได้รับการสนับสนุนและการร่วมมืออย่างต่อเนื่องในซุ้มปีตนาและสืบต่อผันขยายการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ร่วมด้านลาวญี่ปุ่นที่ได้รับการยกระดับในปี2025ที่ผ่านมาให้เป็นหูประทับในเล็กเซิงยิ่งขึ้นในซุ้มปีตนาและในขณะเดียวกันท่านเอกอัครราชทูตโอคิซุมิซิโตมุเพิ่นก็ได้แสดงความมั่นหมายมั่นว่าจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีงามก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ร่วมด้านให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติญี่ปุ่นและลาวในต่อหน้าการช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นในการสนองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือทุนการศึกษา GDS ในระยะที่ผ่านมาได้ยกระดับขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรหนุ่มของลาวหลายกว่า500คนในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาเป็นต้นการบริหารรัฐเศรษฐกิจการพัวพันสากลกสิกรรมสิ่งแวดล้อมและอื่นๆอยู่บรรดามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นซึ่งพนักงานรัฐกรลาวที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวนั้นได้นำเอาความรู้บทเรียนและประสบการณ์ที่หลากหลายจากประเทศญี่ปุ่นมาผ่านขยายและหมุนไส้ของในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างตั้งหน้าก็
็คือการสืบต่อสร้างสารและพัฒนาประเทศลาวเป็นแต่ละระยะการช่วยเหลือในโครงเขตการพัฒนาสมัยก่อนมนุษย์แม้ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาการเรียนการศึกษาเป็นต้นการก่อสร้างการซ่อมแปลงโรงเรียนอยู่เขตห่างไกลศอกเหล็กการปรับปรุงศูนย์พัฒนาครูขันแขวงก็คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการศึกษาการสนองอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นการสนองทุนการศึกษาและอื่นนอกจากนี้ตลอดระยะหลายปีผ่านมารัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นยังได้สนับสนุนและหัวมือช่วยเหลือลาวในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างการพัฒนาสมัยก่อนมนุษย์สาธารณสุขกิจกรรมป่าไม้และนืนพิเศษการช่วยเหลืออย่างทันการอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเก็บกู้ระเบิดที่บ่อนั้นแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวเอาอันนี้ก็เป็นข่าวพอถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนี่ล่ะเพิ่นได้สนองทุนการศึกษาพัฒนาสมัยก่อนมนุษย์ให้แก่ลาวมูลค่า378ล้านเยนหรือประมาณ52ตื้อกว่ากีบเนาะเพิ่นได้มีการเซ็นสัญญาลงนามในเอกสารแลกเปลี่ยนโครงการสนองทุนการศึกษาในการพัฒนาสมัยก่อนมนุษย์จากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ลาวนี่ได้ลงนามในวันที่22เดือนมิถุนาปีนี้เอาข่าวต่อไปสรุปข่าวต่อไปนี่มันเข้าถึงกองประชุมปรึกษาหรือผลค้นคว้านโยบายกลไกคุ้มครองการขุดค้นแฮหินและทรายแบบยันยงอยู่ลาวกองประชุมปรึกษาหรือผลการค้นคว้านโยบายและกลไกคุ้มครองการขุดค้นแฮหินและทรายแบบยันยงต่ำลำน้ำคลองและน้ำสาขาอยู่ลาวได้ดำเนินไปในวันที่23มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านก่องแก้วไซสงคำห้องประธานสภาแห่งชาติท่านนางเมลบาโรเอกอัครทูตอังกฤษประจำลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำลาวองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งสังคมภายในเขาห่วมท่านกองแก้วใช้สงครามกาวาแห่หินและทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายความสำคัญติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้หับใส้ได้หับการนำใส้ลายที่สุดโดยเฉพาะนำใส้เขาในการก่อสร้างพื้นฐานของรางเส้นทางคมนาคมขัวขามน้ำตัวเมืองอาคารสถานที่ต่างๆและอื่นโดยปราศจากการนำไส้หินและทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเขาก็จะประสบกับปัญหาฉะนั้นการคุ้มครองการขุดค้นและนำไส้ทรัพยากรดังกล่าวยามีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยันยงจึงเป็นความต้องการและจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเขาศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลแมนให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสีเขียวยันยงก็คือการคุ้มครองและนำใช้สมัยก่อนธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและนำใช้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามทิศสีเขียวยันยงดังกล่าวศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลได้มีหลายนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองและนำใช้สมัยก่อนธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยันยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษโดยผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมศาสตร์โลกประจำลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาหัวข้อดังกล่าวโดยประสานสมทบกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถาบันค้นคว้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆจุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อทบทวนคืนบรรดานโยบายกฎหมาย
กฎระเบียบและกลไกประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายตามลำน้ำคลองและลำน้ำสาขาอยู่ลาวเพื่อซอกให้เห็นผลสำเร็จขอคงข้างจุดอ่อนและทรงวางของระบบดังกล่าวก็คือเพื่อสนองข้อมูลและเสนอแนะทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลของลาวเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลากหลายขึ้นท่านกองแก้วใช้สมคำได้กล่าวตึมว่าปัจจุบันการศึกษาดังกล่าวนี้แม้นได้สำเร็จโดยพื้นฐานและตามการรายงานของคณะผู้สอบโครงการบนรายงานผลการศึกษานี้แม้นได้ผ่านกองประชุมปรึกษาหรือในระดับวิชาการยุคันศูนย์กลางและท้องถิ่นมาแล้วหลายครั้งแต่ถึงอย่างไรก็ตามเพื่อให้บนรายงานผลการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพการตรวจจริงลายขึ้นเพื่อให้ได้รับการพิจารณานำใส้เข้าในเวียกงานตรวจจริงลายขึ้นสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลของการค้นคว้ารับฟังคำคิดคำเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงบทรายงานผลการศึกษาดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้นเติมเพื่อเผยแพร่ผลการค้นคว้าให้บรรดาการนำของคะแนนการและท้องถิ่นเกี่ยวข้องเพื่อเอาไปพิจารณานำใส้เข้าในเวียกงานตัวจริงตามความเหมาะสมนะนี่แห่ถัดถ้าบ่มีการคุ้มครองการขุดค้นอย่างมีแผนการก็จะเฮ็ดให้ทรัพยากรธรรมชาติบกแห้งลงไปเนาะแม่นอยู่ว่าทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าใส้บ่ถูกต้องบ่มีใส่แบบบ่ประหยัดนะก็จะเฮ็ดให้สมัยก่อนบกแห้งลงไปดังนั้นการพัฒนาก็ต้องเดินไปตามทิศสีเขียวและนิยมต้องมีการคุ้มครองและนำใส้สมัยก่อนธรรมชาติที่มีอยู่ยังจำกัดของพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องมีการคุ้มครองที่ดีนำใส้ให้มันถูกต้องบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงฮะอันนี่ก็เป็นข่าวที่ทางรายการได้นำเสนอให้ท่านฟังวันนี้การท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการจากนั้นจึงจะร่วมข่าวสู่ท่านฟังตึมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มตัวติดนับรุ่นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาภายหลังฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังตามอีกสำหรับข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงเจ้าหน้าที่เพิ่นได้กวดค้นห้านนวดแอบแฝงขายบริการทางเพศกักตัวเป้าหมายสงสัยได้22คนคือวันที่13มิถุนายนนี้กรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์กรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดค้นหั่นนวดที่แอบแฝงขายบริการทางเพศอยู่เขตนครหลวงวิ่งจันทร์และกักตัวผู้ถูกสงสัยได้ทั้งหมด22คนเป็นหญิง18คนในนั้นเป็นคนต่างประเทศ17คนภายหลังกักตัวผู้ถูกสงสัยได้ทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้กวดค้นห้านดังกล่าวพบเห็นอุปกรณ์หลายรายการที่นำใช้ในการขายบริการทางเพศจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์จึงได้พาตัวผู้ถูกสงสัยทั้งหมดมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนำมือนั้นเป็นไปท่านผู้ฟังนะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ไปกวดค้นห้านนวดห้านนวดซึ่งแอบแฝงขายบริการทางเพศนะขันนวดกันนวดดีๆกับบ่เป็นหยังให้แต่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะบ่มีการแอบแฝงแนวอื่นไปพร้อมก็จะเฮ็ดในการดำเนินธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกับบ่เป็นที่สนใจสงสัยของเจ้าหน้าที่บ่ผิดต่อการดำเนินธุรกิจอยู่ประเทศของพวกเขาตามระเบียบกฎหมายของประเทศลาวเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นปรากฏการณ์ยอดท้อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวของพวกเขาในปัจจุบันข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปเนี่ยสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นก็ได้มอบเงิน300ล้านกว่าดงช่วยเหลือครอบครัวอนาถาทุกยากอยู่ทางเมืองเซโปนวันที่18มิถุนายนนี้เมืองเฮืองเลิบแขวงกวงจิสาธารณสังคมนิยมเวียดนามได้มอบเงิน300ล้านกว่าดงช่วยเหลือครอบครัวอนาถาผู้ทุกยากจำนวน3ครอบครัวก็สร้างเงินสายใจที่ชายแดนลาวเวียดนามจำนวน3หลังให้ประชาชนบ้านอาเวียนกลุ่มบ้านละโกเมืองเซโปนแขวงโซนเกตเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสังตั้งสายพวกพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีซึ่งบ้านละโกกลุ่มบ้านละโกนี่กว่ามา12บ้านมีพลเมือง 4,932 คนหญิง 2,562 คนเป็นชนเผ่าตรีมี897หลังคาเรือน900กับ9ครอบครัวผู้ทุกข์ยากกว่ามา438ครอบครัวโครงการก่อสร้างเงินใส่ใจที่ชายแดนลาวเวียดนามมี3หลังให้3ครอบครัวที่อนาถาทุกยากแต่ละหลังมีขนาดกว้างนี่6เมตรยาว8เมตรซึ่งได้รับทุนสนับสนุนอุปถัมภ์โดยท่านนางเหงือนทิแท่งรองประธานสภาแห่งชาติสาธารณสังคมนิยมเวียดนามรวมมูลค่าทั้งหมด358ล้านดงในนั้นได้มอบเงินให้ครอบครัวเท่ามูลเท่าอ้ายเท่าอ้ายบ่แม่นเท่ามูลดอกมอบเงินให้ครอบครัวเท่าอ้ายมูลค่านี่258ล้านดงครอบครัวเท่านวลจันทร์50ล้านดงและครอบครัวนางเซ่อ50ล้านดงตั้งหน้ามอบกับแม่นทันเงินมินตาประธานปกครองตะแสงเฮืองเลิบแขวงกวงจิสาธารณสังคมนิยมเวียดนามตั้งหน้ารับทั้ง3ครอบครัวขึ้นรับซองหน้าทานคุณประจันกรรมการพรรคเมืองประธานตัดแสงและกลุ่มบ้านละโกมีกองห้อยทานชายแดน321อำนาจการปกครองบ้านอาเวียนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานนำอันนี้ก็เป็นเวียดนามได้มอบเงิน300กว่าล้านดอลลาร์300กว่าล้านดงช่วยเหลือครอบครัวพวนนาถาอยู่ทางเมืองเซโปนแขวงสมนเขตโดยเฉพาะ
แม่นอยู่เขตลาโกกลุ่มบ้านลาโกพุ่นล่ะชายแดนเวียดนามลาวเวียดนามซะซะเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้กวดค้นบริษัทพรประเสริฐบริษัทพรประเสริฐรีสอร์ทจำกัดพบอุปกรณ์ลีนการพนันผิดกฎหมายหลายประเภทและนักพนันนี่161คนวันที่19มิถุนาเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะปคสเมืองเสโปนได้ลงสมทบกับเจ้าหน้าที่ปคสแขวงโซนเขตเจ้าหน้าที่ทหารแขวงทหารชายแดน320ปคสกลุ่มบ้านแดนสวรรค์และอำนาจการปกครองบ้านห้วยสานเข้าร่วมกวดค้นสถานที่บริษัทพรประเสริฐรีสอร์ทจำกัดซึ่งตั้งอยู่บ้านห้วยสานเมืองเสโปนแขวงโซนเขตถูกสงสัยว่ามีการลักลอบลีนการพนันผ่านการกวดการสถานที่ตัวจริงเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวหั่นมีการลีนการพนันเป็นต้นเป็นตีไก่ลีนไพ่หมากกล็อกลีนการพนันที่ต้องห้ามและมีคนจำนวนหลวงหลายซึ่งเป็นสาวต่างประเทศสาวเวียดนามดังนั้นจึงได้กักตัวพวกเกียวและอัญญัตวัตถุเครื่องของกลางเป็นต้นแมนกักตัวคนสาวเวียดนามได้ทั้งหมด161คนเป็นหญิง9คนหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต49หัวโทรศัพท์มือถือ69หน่วยเงินสกุลเวียดนาม2ตื้อ113ล้านดงตู้เซฟขนาดกว้าง50ซันติเมตรสูง80ซันติเมตรนี่2หน่วยตู้เซฟขนาดกว้าง30ซันติเมตรสูง45ซันติเมตร1หน่วยโน้ตบุ๊กยี่ห้อเดลสีปอนดำขาว5หน่วยจักรน้ำเงินสีปอนดำ1หน่วยตู้บริจาคเงิน1หน่วยกล้องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดขนาด17ซันติเมตรสีดำ1หน่วยกล้องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดขนาด20คูณ20ซันติเมตรสีดำ3หน่วยแผ่นยางไฮโลขนาด40ซันติเมตร7แผ่นไพ่เจี้ย8กัปสำหรับเครื่องของกลางที่อายัดและคนเวียดนามที่กักตัวในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ปคสแขวงจะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนสถานที่แม่นได้สร้างบทบันทึกมอบคืนให้ผู้ต่างหน้าเจ้าของบริษัทพรประเสริฐเป็นผู้ปกปักรักษาเนาะอันนี้ก็เป็นการปราบปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ในลาวของพวกเขามันแพร่ล้ามไปเป็นบแพร่ล้ามไปทุกย่อมหยาท่านผู้ฟังอยู่ชนบทอยู่ในตัวเมืองอยู่เขตห่างไกลศอกเลียกมันก็ไปฮอดไปถึงดังนั้นพวกเขาจงมีสตินำกันมีสติระวังตัวน้ำกันเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดกระจงหิมฮ้อนสกัดกั้นและปราบปรามให้ทวงทันแต่หัวทีโมเมนต์เฮาดอกจะไปปราบปรามหิมฮ้อนบอกเจ้าหน้าที่เห็นแล้วก็เป็นหูเป็นตาเมื่อเห็นแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เจ้าหน้าที่พุ่นเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริงจึงเจ็ดในสังคมพวกเฮาในมีความสงบปกติได้ถ้าบทดังนั้นนั้นโอ้ยก็มันก็จะสร้างความยุ่งยากแหละต่อการดำรงชีวิตของประชาชนบรรพเพาก็คือลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนั่นแหละมีผลกระทบถึงการดำรงชีวิตในอนาคตของข้าเจ้านะดังนั้นพวกเฮาจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันพร้อมกันสกัดกั้นและปราบปรามให้ทวงทันแต่หัวดีเอาข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แมนสหพันธ์ค้นคว้าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสาธารณประชาชนจีนเพื่อนสนใจเข้ามาลงทุนโรงงานไฟฟ้าแสงตะเวนพลังงานลมอยู่แขวงเวียงจันทน์และไซสมบูรณ์วันที่22มิถุนายน2016นี้อยู่กระทรวงป้องกันประเทศท่านเหลียงซงโซ่ประธานสหพันธ์ค้นคว้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขตอ่าวใหญ่กวางตงฮ่องกงมาเก๊าพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะและปรึกษาหารือร่วมกับพลจัตวาวงศ์ศักดิ์ศรีพันดอนห้องหัวหน้ากรมใหญ่พลัดที่การกองทัพพร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในขอบการร่วมมือระหว่างสหพันธ์ค้นคว้าเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเอาใหญ่กวางตงฮ่องกงมาเก้าและกระทรวงป้องกันประเทศเกี่ยวกับโครงการโครงเขตพลังงานสีเขียวโรงงานไฟฟ้าแสงตะเวนและพลังงานลมอยู่ในนครหลวงจันทน์และบนอื่นๆเบื้องต้นฝ่ายสภานคนขั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขตอาวใหญ่กวางตงฮ่องกงมาเก้ามีความสนใจอยู่2แขวงคืออยู่เมืองสนคามแขวงเวียงจันทน์และก็เมืองล่องซานแขวงไสสมบูรณ์ที่เป็นบ่อนที่มีความสนใจและเป็นวอนที่เหมาะสมในการสร้างเป็นเขตพลังงานสีเขียวโรงงานไฟฟ้าแสงตะเวนและพลังงานลมโอกาสดังกล่าวนี้พลจตวาวงศักดิ์ศรีพันดอนพลเอกต่างนายคณะนำเสนอขอบเขตการร่วมมือของกองทัพในขอบเขตเรื่องงานดังกล่าวพร้อมทั้งจะนำเอาคำเสนอที่ทานเหลียงซงโซ่กล่าวมานั้นไปเสนอต่อขันเทิงเพื่อนำไปค้นคว้าตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในต่อหน้าส่วนลาวกับกัมพูชาบัดนี้ลาวกัมพูชานี่ก็ได้เปิดกระบวนการส่งออกส่งพืชส่งผ่านพืชและผลิตภัณฑ์พืชบนพื้นฐานต่างฝ่ายตามมีผลประโยชน์วันที่22มิถุนายนนี้ที่ทบกทานาแล้งนครหลวงจันทน์เพิ่นก็ได้มีพิธีเปิดกระบวนการส่งออกส่งผ่านพืชและผลิตภัณฑ์พืชระหว่างลาวและราชอาณาจักรกัมพูชามีท่านลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าและสิ่งแวดล้อมท่านดิษทินารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายของห่วมท่านบุญจันทร์กรมบุญยสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเปิ้นได้รายงานว่าการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชไปราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งนี้แม้นเป็นขีดหมายใหม่ของพรรคและรัฐบาลเกี่ยวกับการหันประเทศจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงหันเอาท่าแห่งที่ตั้งของลาวเพื่อเสริมโยงกับภาคพื้นและสากลสองกระทรวงเกี่ยวข้องของลาวและกัมพูชาได้ดำเนินการเจรจาการส่งออกส่งผ่านพืชเป็นต้นในต้นปี2016นี้จำนวน66พืชโดยได้บรรลุกันลงนามในข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชระหว่าง2ฝ่ายจำนวน12รายการคือ6ข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับส่งผ่านหมากทุเรียนหมากลำไยหมากกล้วยหมากม่วงข้าวสารและมันต้นจากราชกัมพูชาไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก6ข้อกำหนดเงื่อนไขทางด้านสุขอนามัยพืชสำหรับส่งออกข้าวสารกาแฟบลูเบอรี่หมากอื้อกะหล่ำหมากขามส่งออกจากลาวไปยังราชกัมพูชาบนพื้นฐานต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับเงื่อนไขการส่งออกส่งผ่านด้านสุขอนามัยพืชอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนเนาะอันนี้ก็เป็นกับกัมพูชาส่วนกับราชอาณาจักรไทยกลายเป็นวันที่22มิถุนายนนี่แหละอยู่ที่ด่านขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1จังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่ด้านภาษีหนองคายร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยพลตำรวจตีสุศาสตร์นนทบุตรผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2ร.13มอบหมายให้พลตีบริสุทธิ์จุรินทร์พรมห้องผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2ร.13พร้อมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันแถลงผลการกวดกายึดยาเสพติดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นคนลาวได้2คนเป็นเพศชายเป็นคนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจากเจ้าหน้าที่พบท่าทางมีพิรุธผิดสังเกตของคนขับและผู้โดยสารที่ขับรถยี่ห้อโตโยต้าเล็กซัสหมายเลขทะเบียนกค3335นครหลวงเวียงจันทน์เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์เข้าเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญเข้ากวดค้นอย่างละเอียดผ่านการกวดค้นพบยาเสพติดซุกเซืองอยู่ในภายในรถทันเป็นจำนวนหลายประกอบมียาบ้าประมาณ 200,000 เม็ดยาไอ้น้ำหนักประมาณ88กิโลจึงได้กวดยึดไว้เป็นของกลางพร้อมทั้งนำเอาของกลางส่งพนักงานสืบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการต่อไปนี่อันนี้ก็เป็นปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น
ระหว่างลาวกับไทยอยู่ด้านชายแดนเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดค้นเข้าเมืองของด้านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1จังหวัดหนองคายนะเพิ่นก็ได้กวดพบและก็จับกุมผู้กระทำผิดซึ่งเป็นคนลาวจำนวน2คนเลยในวันที่22วันที่23พฤศจิกายน23มิถุนายนนี่แหละวันที่22มิถุนายนนี่แหละนะเอาจงหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพาให้อนาคตสดใสนะแม่นอยู่ว่าเจ้าหารวยทั้งรัฐได้มากับบุตรนึงย้ำเดียวแท้แต่มันผิดระเบียบกฎหมายอยู่ลาวกับผิดระเบียบกฎหมายของลาวเข้าต่างประเทศกับผิดระเบียบกฎหมายของต่างประเทศดังนั้นจงหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะพาให้อนาคตสดใสตลอดไปสิ่งใดเพิ่นห้ามกับบุคคลเหตุเอาจะให้ทานได้ฟังเพลงสุดท้ายจากรายการจากนั้นผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ขอลาไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพวกเขาจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุศลแก้ไขความทุกข์ยากคิดให้ประเทศชาติเข้มแข็งประสาทสุนทางมีผาสุขสังคมสิบิไลสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในทางได้ฟัง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บรรยากาศตอนเช้าเวลาดีๆแบบนี้แต่ว่าอากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันขอให้ประดาทานนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเคียงคู่กับการรักษาสุขภาพห่างกายแด่ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บหลายท่านผู้ฟังบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดเนาะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียอ่อนแอลงป้องกันตนเองด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆก็อย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮากันแล้วกันเนาะฝากมีรายการไว้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในปัจจุบันนี้ผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟ่ของผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้อย่าลืมเด้อซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีถ้าเว้าถึงเห็ดหมื่นปีแล้วท่านผู้ฟังแม่นดีต่อสุขภาพเด้อปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเลยเอาเห็ดหมื่นปีนั้นมาผลิตเป็นซากาเฟ่ผลิตจากพืชธรรมชาติปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนเนาะหลายคนก็ได้สมใจอยู่ต่างประเทศก็มีท่านผู้ฟังเพราะว่าเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นและสปจีนเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ด6ชนิดสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนเห็ดหมื่นปีมีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีเห็ดให้ร่างกายแข็งแรงขับไล่สารพิษนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานผู้ใดที่เป็นประดงภูมิแพ้ความดันหรือว่ามีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียอย่าลืมสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยทันได้เด้อถ้าว่ามีอาการดังที่อนุรักษ์บอกไปให้คิดถึงสมุนไพรเห็ดหมื่นปีคือซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือจะโทรติดต่อสอบถามที่หมายเลขนี้ก็ได้020-5570-4709 021-412-977 รายละเอียดต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาเฟ่ดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับ

0: หน้าที่เรียกงานของคอยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนต้องหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้เรียนพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดคอยก็สามารถทันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิจฉาแต่เรื่องสุขภาพคอยใจใจอยู่แล้วคอยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: ทำน้ำสนใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปอดสังกีตะปะปุ้งบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดนั่งสารพิษกินแค่เซฟนอนหลับชักไทยสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532449 0205574709
2: มื้อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อทั้งตัดมาร่วมและมาผลิตพืชฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยคือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงมันเนาะมากกระทือโค้งแห้งสามสารโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานกันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์คนจีนที่ท่านหลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งแหละมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

หลังจากที่มอบเสียงเพลงให้แก่บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันเนาะ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดที่จะเว้าสู่กันฟังในมื้อนี้30นาทีอยู่นำกันก่อนท่านผู้ฟังผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่เป็นรายการรับฟังที่ FM และเว็บไซต์ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกสำหรับมีรายการหลายคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของพวกเราเนาะกระโทรมาสอบถามเรื่อยๆหรือว่าผู้ใดที่ยังคิดง้อคิดเงียงกับผลิตภัณฑ์อยู่อยากลองซีมลองดื่มแต่ยังบ่ทันได้กล้าตัดสินใจเถื่ออย่าคิดโดนเกินไปท่านผู้ฟังไว้อกแห่งงานยิ่งจำเป็นเลยต้องได้รักษาบึงแยงห่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลสำเร็จสั่งไรหับเข่าสู่ครอบครัวถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียหรือว่ามีพยาธิอาจจะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันหรือเฮ็ดให้จิตใจของท่านนั้นท้อถอยก็เป็นได้ดังนั้นต้องเฮ็ดให้ตนเองนั้นสดชื่นห่าวหันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีทั้งซากาเฟ่อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนกับมีเช่นเดียวกันทุกอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานท่านผู้ฟังจำหน่ายมาได้หลาย10กว่าปีแล้วลูกค้าเก่านี่กลับมาซื้อซ้ำได้ราคามีการบอกต่อปากต่อปากไปแล้วก็มีหลายคนนั้นให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อนำพวกเฮาดังนั้นก็ต้องขอขอบใจที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองบางท่านอาจจะบ่กล้าเนาะคิดโดนเกินไปอย่าคิดโดนเกินไปท่านผู้ฟังมาลองได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะราคาก็บ่แพงซอกซื้อก็ได้ง่ายเนาะตามห้างมินิมาร์ทตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศดังนั้นขอแนะนำสถานที่ที่ท่านสามารถไปฮอดจอดถึงก็คือ1สถานที่ที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงหิจันและอีก1สถานที่นั้นตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์แต่ว่าสถานที่อยู่ทางบ้านนางงานั้นเพิ่นสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาท่านผู้ฟังละกันทั้งเป็นศูนย์จำหน่ายนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษต่างๆคือห้านแสงจันดาราเด้อผู้ใดใกล้สถานที่ใดกลับไปแวะซมแวะซื้อไปแวะอุดหนุนได้ทั้ง2สถานที่บ่ว่าจะเป็นบ้านเวียงเจริญและบ้านนางงาเอาเป็นว่าผู้ใดใกล้จุดใดไปจุดนั้นก็แล้วกันเนาะนอกจากนั้นผู้ใดที่มีสมุนไพรที่เป็นพืชเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นกระหับซื้อเส้นเดียวกันเด้อฝากปากมีละการไว้ตื้มเนาะผู้ใดที่เฮาฟังบ่ทันเบอร์โทรบอกอีกข้างหนึ่ง020-5570-4709 021-412-977 ตอนนี้มาขั้นบรรยากาศอีกก่อนท่านผู้ฟังฝากตอนเสียงเพลงอีกข้างหนึ่ง

0: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความปวดมีบ่ก็เลยได้คนขวบและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขวบผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟนี่บ่หวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้ดีมาก

รายการนี้มาแนะนำมาตรการอีกเติมเนาะเป็นระยะท้ายของทางรายการที่บัตรทานนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นซาร่ายสนิทให้ทานได้เลือกดื่มตามความต้องการคนที่มักดื่มซาให้ดื่มซาคนที่มักดื่มกาแฟก็ดื่มกาแฟอย่าลืมเด้อซากาแฟเห็ดเมินปีนอกจากนั้นอยากแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมพอสมควรก็คือซาป้องกันเสื่อมเฮ็ดให้สมองผ่อนคลายป้องกันสมองเสื่อมภัยที่มีปัญหาเรื่องของความจืดจำเดมักขี้หลงขี้ลืมหลงหน้าหลงหลังมักหลงเรื่อยๆท่านผู้ฟังความจืดจำบ่ค่อยดีเนาะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปดุนต้องได้ดื่มซาป้องกันเสื่อมแล้วล่ะนอกจากซาป้องกันเสื่อมแล้วพวกเขายังมีซาขิงดำน้ำผึ้งซาคืนความสามเหมาะสำหรับทานหญิงซาลมอนที่มีกลิ่นหอมส่วนหลุดไขมันหนาท้องซาเห็ดมืนปีส่วนล้างสารพิษออกจากร่างกายซาหมักยอส่วนไหลประจำเดือนซาหมักขามป้อมเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิภูมิแพ้ดื่มแล้วทานจะได้รับวิตามินซีและยังมีซาดีหมักไข่หลังป้องกันหมักไข่หลังสุดโสมซาผักอีหอมจะให้สารอาหารที่ครบถ้วนเพิ่มแฮธาตุให้แก่ร่างกายซาดีเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดซาอายุวัฒนะช่วยล้างสารพิษบำรุงสายตาภัยที่มีปัญหาในการเบิ่งเห็นตามืดตามัวตาบ่แจ้งอย่าลืมซาอายุวัฒนะเด้อนี่ก็คือซาบางส่วนที่มาแนะนำให้มีรายการได้ฮู้จากน้ำกันเนาะแน่นอนละนอกจากซาแล้วยังมีกาแฟทันโปรฟังผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชสมุนไพรผลิตจากพืชห้อยซนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานมีรายการเสื่อใจได้เพราะว่ามีการยั่งยืนแล้วเนาะว่าปลอดภัยดีต่อสุขภาพแต่สิ่งที่สำคัญนั้นแม้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองอย่าลืมคนลาวส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในคนลาวสมไส้เองเนาะคิดอยากจะสมไส้หรือว่าอยากเลือกผลิตภัณฑ์ให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ต้องขอขอบใจมิละการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาแล้วก็ผู้ใดที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020557047079อีก1หมายเลข02141297เวลานี้ก็ค่อนๆเข้ามาแล้วต้องขอขอบใจหลายๆที่อยู่เป็นแห่งใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดมาอย่าลืมหาฟังรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำ FM 103.7 MHz ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้ลามีรายการไปก่อนมื้อหน้าพบพ่อกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดมื่นปีมาผสมกับ
1: เป็นพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมีรายการที่อยากแพงทุกทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์กับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า520เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพ่อคมิ้นรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันจันทร์เนาะตอนเช้าของมื้อวันจันทร์แล้วมื้อนี้ก็ได้เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนเนาะอีกพอได้มือข้างหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นเดือนกรกฎแล้วเนาะเดือนกรกฎก็จะหมุนเวียนมาแทนที่ว่าสันสาทักทายสบายดีในยามตอนเช้าก็ยังซีในตอนเช้าของมือวันจันทร์เดอรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดำเนินการชมรายการได้รับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยพบพ่อกับมิรายการในมื้อนี้กับสภาพดินฟ้าอากาศจุนครดำเนินจันทร์ก็ถือว่าฮ้อนอบเอ้าพอสมควรเนาะ2อาทิตย์ผ่านมานี่2อาทิตย์มานี่อากาศฮ้อนหลายเนื่องจากว่าพวกเขาพบพ่อกับปรากฏการณ์โลกฮ้อนในทั่วโลกนี่พบเปิดเนาะพบเปิดเนาะลาวเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันภาวะโลกฮ้อนหรือว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเอิ้นเป็นชื่อของสากลภาษาและปรากฏการณ์เอลนิโญฉะนั้นก็จะแน่นอนแล้วก็จะมีผลกระทบต่อกับการดำรงชีวิตเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศฮ้อนอบอ้าวก็จังซี่ต่อการดำรงชีวิตต่อสุขภาพเนาะแล้วก็ต่อการผลิตเนี่ยฝนบ่ตกเด้กระทบต่อการผลิตฤดูฝนหรือว่าเข้าหน้าปีนะการปลูกพืชผักต่างๆก็สิได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะเนื่องจากว่าฝนแห้งแล้งขาดระยะไปว่าซั่นซะฉะนั้นก็ขอให้เกียมจิตเกียมใจแก้ไขหาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซะก่อนเนาะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซะก่อนเอ้าด้วยความเป็นห่วงปัญญามีรายการทุกๆท่านเนาะอีกพอได้สมองข้างหน้านี่ก็เป็นสมองที่ว่าเหียบด่วนแล้วได้นี่เนาะ6โมงเครื่องหา7โมงหรือว่าอีก30นาทีนี่โอ้เป็นสมองเหียบด่วนละเที่ยวทางไปล่าไปการสมองเหียบด่วนก็จังซี่รถกับแออัดไลน์คอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อเตือนไว้ทุกๆมื้อนี่แหละเว้าทุกๆมื้อเนาะเตือนท่านผู้ฟังไว้ก็จังซั่นนอนโดยเฉพาะเส้นทางสายสำคัญต่างๆอยู่ในคนรถเวียงจันทน์นี่โอ้รถแออัดไลน์ได้ในชั่วโมงเหียบด่วนนี่บ่ว่าจะเป็นตอนแล้งตอนเช้าโอ้รถแออัดฉะนั้นค่อยไปค่อยมาการมื้อนี้ได้อรุณกับมีข่าวมีข่าวมาว่ามาว่ามาต้นมาฝากมาโอ้มาลมให้มีรายการนะครับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยก็จะนำเสนอเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างถือว่าข่าวใน2-3มื้อผ่านมาก็ได้นำเสนอไปแล้วแต่ว่าได้อรุณจะเว้าอีกเนาะเอามาเว้าอยู่ในรายการเพื่อว่าให้เพื่อคนที่ยังบ่ได้ฟังคือคนที่ยังบ่ทันได้รับรู้เทื่อว่าของประชุมนี้เพิ่นได้เว้าอีหยังแน่เพิ่นได้มีทิศทางแก้ไขแนวใดแด่ต่อกับปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเฮาในเงื่อนไขใหม่ในสภาพระยะปัจจุบันนี้ว่าท่านซะเริ่มต้นกับแม่นของประชุมรัฐบาลเนาะของประชุมก็ได้ค้นคว้านี่เป็นผลสำเร็จเดี๋ยวรุ่นสิเว้าเลยเนาะก็ได้ไขขึ้นเป็นเวลา2วันเนาะในอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านซะกองประชุมครั้งนี้ก็ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือนี่การประกอบความคิดความเห็นพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน2วาระสำคัญคือวาระทำอิฐนี่มันสรุปเวียกงานพ้นเด่น6เดือนต้นปีแล้วก็เวียกวางแผนจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026ของรัฐบาลเนาะตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและก็แผนเงินตรา6เดือนต้นปีและก็แผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026ในนั้นต่อการสรุปเวียกงานพ้นเด่นปี2026ใน6เดือนท้ายใน6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่พันขยายจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่22ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026และมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่177ทับ2พศลงวันที่21พฤศจิกายนว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026มีผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะในแม่นทั่วประเทศนี่สืบต่อรักษาได้ทางด้านเสถียรภาพทางด้านการเมืองยังนักแน่นสังคมมีความสงบและก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเนาะได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก้ไขปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์นี่การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าและก็การนำใส่พนักบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการต่างๆอย่างเข้มงวดซึ่งสามารถมาคดีได้ทั้งหมดนี่แม่น 1,786 เรื่องจับผู้ถูกหาได้นี่ 4,025 คนจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้20ครั้งกักตัวผู้ถูกหาได้ 2,652 คนรวมมีคนลาวและก็คนต่างประเทศยึดโครงการได้นี่หลายสมควรเด้จับผู้ลักลอบขุดค้นแร่ธาตุได้อยู่12แขวงและก็นครหลวงเวียงจันทน์พบกรณีผู้กระทำผิดนี่153คนก็ซึ่งมีทั้งคนลาวคนต่างประเทศยึดรถจักรได้นี่72คันด้านรถด้ามนี่3คันนี่รถตัก1คันเหือ10ลำรถกระบะ5คันและก็อุปกรณ์อื่นๆเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยสามารถเก็บได้หับงบประมาณได้นี่แม่น52ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้34ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมครั้งสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการน้ำเข้าบรุษใน5เดือนได้ควบคุมอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ8ส่วนห้อยพร้อมเดียวกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะเส้นทางขัวการผลิตสินค้ารับใช้อยู่ภายในเฮือและกระทรวงออกในการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดการลงทุนการออกไปตลาดดินการคุ้มครองพัฒนาสิ่งมีงานในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและก็การปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาการขาดเขินน้ำมันเชื้อไฟนี่การเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งในแต่ละขั้นการประกาศสั่งตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแล้วแต่มีความคืบหน้าดีเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้เอาสูตรเอาจะใส่หรือว่าสุ่มใส่ปรับปรุงสืบต่อแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นนี้ปัญหาปรากฏการย่อท่อในสังคมปัญหาหันเป็นทันสมัยยังซักซ่าการคุ้มครองโครงการขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเนาะการก่อสร้างและก็ซ่อมแปลงเส้นทางการลักลอบตัดไม้ซื้อขายเนาะและก็การเคลื่อนย้ายไม้พกพารักษาสิ่งแวดล้อมการนำใช้ทรัพย์สินของรัฐยังฟุ่มเฟือยการเคารพปฏิบัติกฎหมายระเบียบการและก็อื่นๆสำหรับเวียกงานชุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026รัฐบาลและก็องค์การปกครองท้องถิ่นนี่จะสุ่มใส่พันขยายและก็จะตั้งปฏิบัติกองประชุมใหญ่นอมติกองประชุมใหญ่ทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026ถึง2030มติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่มติของสภาแห่งชาติเลขที่177ว่าด้วยการรับรองทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026ตำรา08ครับรบว่าด้วยการกำหนดนาเวียกแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและก็เงินตราประจำปี2026พร้อมเดียวกันนั้นก็จะต้องได้พร้อมกันแก้ไขปัญหาเกียงห้อนตามการชี้นำของสหายเลขาธิการใหญ่ในกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุดที่10เนาะก็มี9หัวข้อในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะให้เอาใจใส่แก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการรักษาเสถียรภาพเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนหับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเชื้อไฟในคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพเนาะอัตราเงินเฟ้อบ่ให้เพิ่มสูงขึ้นสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆและก็อื่นๆตาม12นาเวียกใหญ่ก็สืบต่อสุ่มใส่หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้มีความนักแน่นสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยอิงใส่เวียกงานก่อสร้าง5ฐานการเมืองพัฒนาชนบทและก็เขตห่างไกลซอกลีก เขตล่อแหลมตามชายแดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อเป็นต้นนี่เอาใจใส่กวดกาคุ้มครองสกัดกั้นและก็ต้านแก้ไขปัญหายาเสพติดในขอบเขตตัวประเทศให้เป็นระบบสุ่มใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะแม่นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่กำลังระบาดอย่างกว้างขวางสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนั่นแหละแข่งคู่กับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนปัญหาอื่นๆให้มีความก้าวหน้าและก็ลดลงทุกภาคส่วนก็เกี่ยมความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต้นหน้าเพื่อรับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนก็ต้องมีการวางแผนเต็มหัวที่มีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำคงบรรดาเคลื่อนไฟฟ้าให้ดีและก็การเก็บความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนช่วยเหลือประชาชนบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนถ้าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเอาใจใส่เนาะสู่ส่วนเก็บรายรับของประมาณสุ่มใส่การสร้างนโยบายสุขโยส่งเสริมให้มีหัวหน่วยรายรับใหม่เพิ่มขึ้นยุ่งแฮงการหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับคนควบปรับปรุงระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมและก็ค่าบริการเคียงคู่กับการคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการและก็มีประสิทธิผลให้ส่งเสริมการประหยัดและก็ต้านการฟุ่มเฟือยทั่วสังคมโดยคนคั่ววางมาตรการใหม่ให้สอดคล้องและก็สามารถปฏิบัติได้บ่ให้วางออกแบบรวมๆเนาะควรมีการวางแผนมาตรการให้มีลักษณะที่ว่าเจาะจงอันใดแม่นการประหยัดอันใดแม่นการฟุ่มเฟือยเนาะการฟุ่มเฟือยแบบใดจะมีการลงวินัยรัฐบาลก็ต้องมีแบบอย่างน้ำหน้าในการประหยัดเช่นการเริ่มจากประหยัดการนำใช้ไฟฟ้าน้ำประปาลดพรการใช้จ่ายการบริหารที่บ่สมเหตุสมผลรวมทั้งการเคลื่อนไหวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศที่บ่จำเป็นปลูกจิตสำนึกให้ชาตินิยมเนาะส่งเสริมการสุ่มใส่ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสืบต่อปรับปรุงบรรดาวิสาหกิจให้เข้มแข็งและการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสืบต่อรักษาเสถียรภาพและนั่นเงินตาสู่สนสะสมครั้งสำรองเงินตาต่างประเทศกุ้มการนำเข้าให้ได้ตามแผนการสืบต่อสุกยู่และกระทรวงเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตที่มีทาแหงเป็นต้นชิ้นอาหารแนวพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพปุ๋ยเนาะสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็อุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหาประกันทางด้านปริมาณคุณภาพสามารถแข่งขันได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่หับใส่ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพตัวจริงส่งเสริมและก็พัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและก็กลางให้มีความเข้มแข็งด้วยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะกระจายแรงทุนและกับบรรดากองทุนต่างๆให้มีประสิทธิผลสืบต่อดัดสมบริษัทนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและกับดัดสมบริษัทนำเข้ารถที่มีจำนวนหลายให้ลดลงเพื่อคุ้มครองง่ายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการนำใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการขนส่งการส่งเสริมโครงเรือนติดตั้งพลังงานเสียงตะเวนถึงหลังคาให้แข็งแรงและก็เป็นรูปธรรมหลายกว่าเก่าพร้อมทางหีบห้อนคนคั่วรูปแบบการลงทุนโดยโครงการพื้นฐานโครงรางท่อส่งน้ำมันเวียดนามลาวให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมเดียวกันนี้ก็ให้สืบต่อแก้ไขการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุลักลอบขุดค้นแร่คำตกคอนและก็การขุดค้นไม้ที่บ่ถูกต้องเด็ดขาดเข้มงวด4สุกยู่การผลิตเนาะสุกยู่การผลิตสิ่งอาหารในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่มีทาแห้งสืบต่อขึ้นทะเบียนออกใบตาดินให้สำเร็จตามแผนการแจ้งการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนออกใบตาดินการหันเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าซื้อขายสิทธิ์ที่ดินธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับที่ดินนำผ่านระบบธนาคารสุ่มใส่ปรับปรุงและก็ก่อสร้างบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางน้ำและก็ทางอากาศตามแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทั้งหลวงแห่งชาติและก็เส้นทางของท้องถิ่นรวมทั้งการปรับปรุงบรรดาโครงรางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ แต่ละระยะสืบต่อสุกยุนักลงทุนเอกชนและก็ต่างประเทศก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเวียงจันทน์โบเต็นทางรถไฟท่าแขกหาบุงอางและก็ทางด่วนอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้เอาใจใส่ติดตามและก็สุกยุรูปแบบสัญญาผสมประสานเนาะแล้วก็แจ้งการออกแจ้งการเกี่ยวกับการชำระค่าสร้างในการซื้อขายพาหนะผ่านระบบรถไฟฟ้าผ่านระบบผ่านระบบเนาะธนาคารนะครับหีบฮ้อนจะตั้งปฏิบัติการนำใส่ทะเบียนรถสำหรับรถไฟฟ้าได้ยู่แฮงการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นท่าแฮงสนับสนุนการเติบใหญ่ของแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังมีความคืบหน้าน้อยเป็นต้นการส่งเสริมการเข้าเฮียนการปรับปรุงคุณภาพการเฮียนการสอนในทุกสั้นทุกสายสืบต่อแก้ไขปัญหาการขาดเขินครูและก็การประลาการเฮียนก็เกี่ยมความพร้อมพบด้านในการนำใส่ระบบหลักสูตรสามัญศึกษาส่งเสริมการเข้าเฮียนอาชีวศึกษาและก็ฝึกอบรมวิชาชีพสืบต่อนำใส่กำลังแห่งทั่วสังคมเข้าในการพัฒนากำลังแห่งงานให้มีสีมือและก็เข้าสู่ตลาดแห่งงานอยู่ภายในและต่างประเทศพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานให้มีความทันสมัยเพื่อสนองข้อมูลให้แก่การรับสมการสนองกำลังแห่งงานให้เข้าถึงตำแหน่งงานและก็ผู้ใช้แห่งงานสืบต่อสุ่มใส่ปรับปรุงโครงสร้างด้านสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเวียกงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเวียกงานกองทุนประกันสังคมสุขภาพเวียกงานสักวัคซีนกันพยาธิเวียกงานรักษาสุขภาพขั้นต้นและการสร้างความเข้มแข็งการสกัดกั้นและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของพยาธิต่างๆตามฤดูกาลคุ้มครองสถานที่บริการเปลี่ยนปัวทางภาครัฐและเอกชนภาคธุรกิจรวมถึงบุคคลนิติบุคคลที่ดำเนินการเปลี่ยนปัวและก็เสริมความงามสุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมเฮ็ดความประเพณีอันดีงามของชาติด้วยการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการพัฒนาวัฒนธรรมให้สมคู่กับการขยายตัวของเวียกงานในปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่พื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆสุ่มใส่การสร้างและปรับปรุงกฎหมายให้สำเร็จตามแผนที่สภาแห่งชาติทำห้องสร้างนิติกรรมรวมกฎหมายโดยเฉพาะนิติกรรมแนะนำการปฏิบัติกฎหมายให้ทันกับสภาพการสุ่มใส่การปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้นำใส่อย่างเด็ดขาดให้ได้หลายและก็ไวขึ้นสืบต่อก้าเกียมให้แก้การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศโครงการน้ำคันสูงให้ดีเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติผลกองประชุมการเยี่ยมยามต่างประเทศให้เป็นรูปธรรมและก็มีมากผลโดยเฉพาะบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์ที่ได้ตกลงลงนามร่วมกันกองประชุมเห็นดีด้านและการทำห้องเอา2นิติกรรมจำนวน2ฉบับคือข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตาแสงห่างวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนกองประชุมได้ชี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่นำเอาปัญหาทางนิติกรรมดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงตื้มในบางด้านเป็นต้นการจัดเรียงเนื่องในโครงสร้างของนิติกรรมการอธิบายคำศัพท์การกำหนดมาตรฐานเงื่อนไขการกำหนดนโยบายต่างๆการกำหนดจำนวนบุคลากรในโครงห่างการจัดตั้งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเฮ็ดให้บรรดานิติกรรมมีความครบถ้วนเนาะมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจัดแจ้งแท้ถึงกับตัวจริงสอดคล้องกับบรรดากฎหมายนิติกรรมที่ได้ประกาศนำใช้ไปแล้วทั้งสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนอกจากนั้นกองประชุมก็ยังได้ค้นคว้าห่างดำรัสว่าด้วยตำแหน่งการบริหารของพนักงานรัฐกรโดยซีนำให้คณะกรรมการเกี่ยวข้องนี้นำไปสืบต่อค้นคว้าและก็ระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนแล้วนำเข้าไปพิจารณาของประชุมรัฐบาลในขั้นต่อไปอันนี้ก็เป็นผลของกองประชุมรัฐบาลเปิดขั้วครั้งที่1ประจำปี2016ที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอการแน่นอนราคาข่าวก็ได้ออกไปแล้วแต่ผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอามาเสนอเติมอีกเพื่อผู้ที่ยังบ่ทันได้อ่านยังบ่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเถื่อนนอกก็ได้มีการทำฮู้เติมขึ้นอีกว่าซั่นซะผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอามาพันขยายแล้วก็นำเสนอเติมอีกในรายการในครั้งนี้ มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับการเปิดนำไส้ขัวเบตงเสริมเล็กสองแห่งอยู่เมืองจำพรซึ่งเร่งข่าวจากแขวงสวนเขตนี่เพิ่นก็ได้แจ้งให้ฮู้ว่าเมื่อบ่ดุมื้อนี้ก็ได้มีพิธีเปิดนำไส้ขัวเบตงเสริมเล็กนี่สองแห่งคือขัวห้วยตะโอ้ยบ้านนาคูและก็ห้วยเริงทมบ้านพะแลงเมืองจำพรแขวงสวนเขตก็จัดขึ้นเมื่อบ่ดุมื้อนี้นอกที่บ้านนาคูโดยมีท่านบุญโจรอุบลประเสริฐเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตแล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมท่านคำตาอินทศรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองจำพรได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทอเลียมห้วยเหลิงทมและก็ห้วยตะโอ้ยซึ่งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่นอนในแผนปฏิบัติกรมประชุมใหญ่มติกรมประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะพรรคเมืองวางออกแต่ปี2025-2029และก็ความมีความคงต้องการของประชาชนและก็สังคมเพื่อให้การเดินทางไปมาสะดวกสบายขนส่งสินค้าการบริการมีความรับประกันเพื่อสร้างท่าแฮงในการพัฒนาบ้านเมืองเส้นทาง PR 6303เตบ้านนาคูเข้าหาแก้งกอกเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของเมืองจำพรที่สัญจรแต่ลัก35ตัวเมืองจำพรออกสู่เมืองสนบุรีในการขนส่งสินค้าการบริการการท่องเที่ยวซึ่งระยะพันมาการนำแต่ละขันก็ได้เอาใจใส่แก้ไขอย่างต่อเนื่องแต่การสัญจรก็ยังบ่ถาวรเนื่องจากว่าเป็นครัวเล็กเขตดังกล่าวนี่เป็นพื้นที่ต่ำน้ำอังมีจำนวนหลวงหลายส่งผลกระทบส่งผลให้ส่วนขัวลุบลงการไปมานี่ก็จึงได้พบความลำบากโดยเฉพาะในยามฝนว่าซั่นซะในต้นปี2026การน้ำของแขวงก็ได้และเมืองนี่ก็ได้ตัดสินใจสร้างขัวเบตงเสริมเล็กใน2บ้านเป็นจุดใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างขัวทั้ง2นะมีขนาดประตูน้ำใน4ซองกว้าง5เมตรสูง4เมตรมูลค่า10ตื้อ400ล้านกว่ากีบโดยมีบริษัทสันไซก่อสร้างขัวทางจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ทำการก่อสร้างซึ่งเริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่ต้นปี2026โดยความรับผิดชอบสูงมาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จก่อนกำหนดเวลาและก็มีความพร้อมในการเปิดนำไส้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ว่าซั่นซะให้ทุกภาคส่วนในสังคมโครงการก่อสร้างขัวเบตงเสริมเล็ก2แห่งแม่นการยกระดับเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักรถบรรทุกทดแทนขัวเบเล่หรือว่าขัวเล็กเก่าที่เปเพมาหลายปีขัวสองแห่งนี้จะเป็นขัวที่มีความแน่นหนาทนทานนำใส่ได้หลายปีเหตุให้การสัญจรใช้เวลาสั้นลงมีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะให้แก่การท่องเที่ยวตามวงจรการท่องเที่ยวที่แขวงและเมืองได้กำหนดไว้สามารถแก้ไขชีวิตการไปอยู่ของประชาชนอย่างถูกจุดสุ่มว่าซั่นซะซึ่งในระยะผ่านมาเนี่ยก็สามารถแก้ไขชีวิตการไปอยู่ของประชาชนได้อย่างสมควรซึ่งระยะผ่านมาการนำของเมืองของแกงก็ได้เอาใจใส่ซอกซุกวิธีทางเพื่อเห็นให้เส้นทางเข้าหาตัวเมืองได้รับการปูยางและก็ก่อสร้างขัวเพื่อรับประกันการสัญจรค้าขายเหตุให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวและก็สร้างเมืองจำพรให้กลายเป็นเมืองเข้มแข็งรอบด้านในปี2028มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับ6เดือนต้นปีเมืองไซเซธามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น44ครั้งเร่งข่าวจากแขวงอัตปือเนาะเมืองไซเซธาก็ได้ฮู้ว่าในระยะ6เดือนต้นปี2026ทั่วเมืองไซเซธาแขวงอัตปือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามท้องถนนนี่แม่44ครั้งพนาเปเพ67คันเปเพเล็กน้อย34คันเพสมควรนี่33คันมีคนได้รับบาดเจ็บนี่79คนบาดเจ็บเล็กน้อย53คนบาดเจ็บสมควร24คนเจ็บสาหัส1คนและมีผู้เสียชีวิต1คนเทียบใส่ปี2025ผ่านมาเพิ่มขึ้น17รายได้มูลค่าการเสียหายที่เกิดขึ้นนี่248ล้านกว่ากีบท่านห้อยโทเพชรสนาพิจิตรหัวหน้ากองจราจรแผนกตำรวจกรมการป้องกันความสงบเมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือรายงานเมืองบดมนีว่าสาเหตุต้นต่อของการเกิดอุบัติเหตุแม่นการเกิดจากนักขับขี่นี่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรเท่าที่ควรการขับขี่บ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่เกินความไวเกินกำหนดขับขี่ในเวลามึนเมา และอื่นส่วนจุดที่มาเกิดอุบัติเหตุหลายคนหมู่นี่แม่น3แยกกับ4แยกหลุดทางหอมออกสู่ทางใหญ่แล้วก็จุดทางโค้งในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็เขตชุมชนที่มีการสัญจรแออัดในตัวหน้านี้เพื่อสกัดกั้นปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามท้องถนนให้หลุดลงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไซเซธาแขวงอัตตปีก็ได้สืบต่อเหตุหน้าที่ลงเคลื่อนไหวตามเส้นทางหลวงในเขตเทศบาลของเมืองโดยเฉพาะตาม 3.3 แยก4แยกเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพร้อมทางเรียกร้องมันยังทุกสังคมแหละโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนต้องมีสติเข้มงวดห้ามขับขี่รถไวเกินกำหนดเวลาขับขี่ใช้หมวกกันกระทบห้ามดื่มสิมุนเมาแล้วขับขี่มีมารยาทให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็อุบัติเหตุก็จะบ่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นของมดทุกภาคส่วนเนาะภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุนี่นะทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วมกันโดยเฉพาะแม่นักขับขี่คนในเกียรติซึ่งกันและกันขับขี่ยศยานพาหนะไวเกินกำหนดก็เฮ็ดให้เกิดมีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้น
2: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1

0: มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับย่อมอเข้ามาก่อนจากกันในมื้อนี้เดี๋ยวรุ่นแก้ววิไลก็ขอขอบใจเขามีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาดีตลอดมาถ้าว่าจากตำหนิส่งข่าวก็สามารถโทรมาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468ทุกๆคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่การดำเนินรายการของพวกเฮาน้อมเบิ่งรายการในมื้อนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการเดี๋ยวรุ่นแก้ววิไลพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงจากรัฐผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเท่าไหร
2: ่ตึมแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคานี้แบบใดเด้อน้อ
2: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
2: ตึมแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ตึมแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เออนี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
9: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
9: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
9: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซินทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปัจจุบันลาวความประเสริฐกับภัยคมคู่จากปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นสาเหตุต้นตอที่พาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคม6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นจะสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินและคุ้มครองราคาสินค้าให้อยู่ในระดับปกติอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีหวมปรึกษาหารือ3คงเขตบุริมสิทธิ์เพื่อหวมกันพัฒนาแขนงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเวียดนามและไทยจะสู่สนให้มูลค่าการค้าส่งฝ่ายบรรลุ50ตื้อดอลลาร์อาซีตะวันออกเสียงใต้เตือนภัยระดับสีแดงความเสี่ยงฝุ่นละอองข้ามผ่านสายแดนสุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางเสื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ปัจจุบันลาวพร้อมประเสริฐหน้ากับภัยคุมคู่จากปัญหายาเสพติดและได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับทั้งอยู่ตัวเมืองใหญ่ฮอดเขตชนบททางไกลโศกลีกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นตอที่พาให้เกิดบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อทั้งสังคมในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาคมครบรอบ39ปีท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีซี่ให้เห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของโลกซึ่งบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลต่างๆได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ร่วมมือกันในการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นตอที่พาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อทั้งสังคมการระบาดของยาเสพติดได้เป็นนอแนงเป็นสาเหตุของการเกิดความหุนแหงก่ออาชญากรรมและสิ่งย่อท้อต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวโดยเฉพาะได้เบื่อเมาสาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติเป็นกำลังแห่งงานในการปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: การลักลอบค้ายาเสพติดสิ่งเสพติดได้กลายเป็นขบวนการข้ามชาติที่รัฐบาลและประชาชนลาวก็คือบรรดาประชาชาติในทั่วโลกได้พร้อมกันป้องกันสกัดกั้นและต่อต้านอย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าหลายประเทศได้เพิ่มทวีมาตรการที่เด็ดขาดมีความพยายามร่วมกัน